0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่รัฐบาลขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้
1: สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศยืนยันว่าสมาชิกทั้ง32ประเทศระบายน้ำมันสำรองออกไปแล้วกว่า325ล้านบาร์เรลบัลลังก์ทับทิมแดงคว้าเหรียญทองเทควันโดเอเชียนเกม2026สร้างประวัติศาสตร์นักเทควันโดชายไทยคนแรกคว้าเหรียญทอง2สมัยติดต่อกันทำให้ทัพนักกีฬาไทยได้มาแล้ว18เหรียญทองจบอันดับ7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อวานนี้กล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมแม้สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคลี่คลายและภาคกลางมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษเบื้องต้นได้ประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
3: ครับได้กำชับให้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้เจ้าหน้าที่ที่เดี๋ยวต้องไปสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็ทำการศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่ไหนก็ตามทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรับเป็นเจ้าภาพในการทำสำรวจในการเอารายชื่อผู้ที่เกิดจะต้องมีการเยียวยาขึ้นมาเนี่ยก็จะดำเนินการด้านนี้เพราะว่าทุกครั้งก็คือคนที่เป็นเจ้าภาพก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดนะครับซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอด
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารหน้าที่ตั้งสำนักงานพร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้เน้นย้ำให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมปฏิพลสัทธพงษ์มารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายปัญหาโดยรัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเต็มที
4: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยณวัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่าจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในส่วนของการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีเกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
5: ผมก็แบ่งภารกิจออกมาเป็นทอดๆให้ทางรองนายกรัฐมนตรีให้ทางรัฐมนตรีนะรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่านายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้ดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทุกคนก็มาด้วยความห่วงใยนะครับอยากจะเห็นสภาพหน้างานว่ามันเป็นอย่างไรผมมาดูอ้าวตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องผมก็จะเร่งสั่งการให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนะครับพวกเราทุกคนจะได้ไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องมาวิตกกับสถานการณ์จนเกินไปนะครับ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยและถุงยังชีพกว่า 6,200 ชุดให้ประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มดีขึ้นแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางโดยสามารถทยอยจัดส่งข้อมูลความเสียหายเข้ามาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมจนครบทั้งหมดทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตั้งเรื่องจัดทำคำขอเตรียมรอไว้ล่วงหน้าทันทีและในวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางจะลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศขณะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่9หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางเบื้องต้นประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบมีหลายพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลาง ลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างเขตหนองจอกกรมชลประทานได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยการเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าของรถที่ประสบปัญหาป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดในช่วงที่น้ำท่วมสามารถทำใหม่ได้ที่สำนักการขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนตัวจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เพื่อลดขั้นตอนให้ประชาชนได้นำรถกลับมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยลดขั้นตอนการขอทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีที่สูญหายหรือชำรุดประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศสำหรับผู้ที่ต้องการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือป้ายภาษีใหม่ทางเจ้าของรถเองหรือรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถใช้หลักฐานเป็นสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีหรือหากไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถยื่นดำเนินการได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการอนุโลมใช้สำเนาเล่มทะเบียนแทนเล่มจริงครั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
0: ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมขอให้ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้และใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมว่าล่าสุดมีกระแสตอบรับอย่างคึกคักโดยกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22,300,000รายคิดเป็นร้อยละ90ขณะที่กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า1,500,000รายส่วนร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วกว่า830,000รายทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เร่งกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่15ตุลาคมสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนร้านค้าสามารถกดยอมรับเงื่อนไขได้จนถึงสิ้นสุดโครงการสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องดำเนินการกดยืนยันสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมเนื่องจากระบบจะทำการโอนวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรให้อัตโนมัติเพื่อนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ทันที
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวัน สงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าประเทศสมาชิกของ IEA ทั้ง32ประเทศรวมถึงผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาอังกฤษเยอรมนีและญี่ปุ่นระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโลกแล้วอย่างน้อย325ล้านบาร์เรลซึ่งคิดเป็นร้อยละ80ของปริมาณน้ำมัน400ล้านบาร์เรลตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะรวมถึงการระบายน้ำมันดีเซลในปริมาณมากช่วง20วันแรกเพื่อบรรเทาความกังวลด้านการจัดหาพลังงานทั่วโลกจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและการที่ยูเครนมุ่งโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโลกเช่นกัน
1: โปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศราเจสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของโปรตุเกสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนตามคำร้องของสมาชิกพรรคฝ่ายซ้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ขอให้อัยการดำเนินการสอบสวนกรณีที่รัฐบาลโปรตุเกสอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศลาเจสซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะอโซเรสของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามนายเปาโลรังเจลรัฐมนตรีต่างประเทศโปรตุเกสออกแถลงการปฏิเสธโดยยืนยันว่าโปรตุเกสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและการใช้ฐานทัพอากาศลาเจสแห่งนี้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยได้รับการยืนยันจากสหรัฐว่าปฏิบัติการใดๆก็ตามเป็นไปโดยการป้องกันตนเองมีความจำเป็นสมเหตุสมผลและจำกัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกาหลีเหนือดำเนินการฝึกซ้อมการยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกโดยขีปนาวุธดังกล่าวสามารถใช้หมดการบินวิถีโค้งแบบคลื่นซึ่งทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้รวมถึงสามารถเปลี่ยนวงโคจรในระดับสูงต่ำและมีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ร่วมด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ตรวจพบการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจำนวน1ลูกจากเมืองวอนซานในจังหวัดคังวอนของเกาหลีเหนือตกในทะเลตะวันออกซึ่งขีปนาวุธลูกดังกล่าวบินไกลกว่า700กิโลเมตร
1: อินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะบริเวณรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวหลังเกิดการปะทุครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยนางริต้าสุสิราวาตีหัวหน้าศูนย์ภูเขาไฟวิทยาและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางใต้ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียโดยเกาะแรกอยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ760เมตรส่วนอีกเกาะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว495เมตรอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะเรียกเกาะเหล่านั้นว่าเป็นเกาะลูกของภูเขาไฟลูกดังกล่าวเนื่องจากเกาะใหม่ทั้งสองแห่งอาจถูกน้ำกัดเซาะจนหายไปตามกาลเวลาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังภูเขาไฟอนากรากาตัวเกิดการปะทุขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า25ชั่วโมงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรส่งผลให้กระทบต่อประชาชนโดยรอบและสนามบินหลายแห่งต้องทำการปิดการชั่วคราวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน 2-0 ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ทีมจอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านเรือใบเกิลดิงลี่คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จยูยิตสูรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพื่อโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569โดยช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าอากาศลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ช่วงวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทางนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 นสูงกว่าระดับเรือบรรกลาง1 เมตร 70 เซนติเมตรและเวลา 20:42 นสูงกว่าระดับเรือบรรกลาง1 เมตร 76 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 นสูงกว่าระดับเรือบรรกลาง52 เซนติเมตรและเวลา 16:49 นสูงกว่าระดับเรือบรรกลาง1 เมตร 67 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น
12: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ1ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง2หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนพิธีศพของชาวไทยมุสลิมการจัดพิธีศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิตลงคนใกล้ชิดจะกล่าวถ้อยคำเป็นภาษาอาหรับโดยมีใจความว่าทุกคนเป็นศิษย์ของพระเจ้าและจะต้องกลับไปหาพระองค์จากนั้นจะนำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาโดยวางร่างหันปลายเท้าไปยังกิบละหรือศูนย์รวมเวลาละหมาดของมุสลิมเมื่อกำหนดสถานที่และเวลาละหมาดสำหรับผู้ตายแล้วจึงแจ้งญาติมิตรมาร่วมพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับจีนรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของทั้งสองประเทศค่ะ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชน
16: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
17: เมื่อเรานึกพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกได้แล้วก็ให้พยายามนึกบริกรรมอีกคำหนึ่งท่านเรียกว่านึกถึงความตายที่จะมาถึงตน ภาษาบาลีว่ามรณังเมภาวิสติเราเกิดมาแล้วนี้ต้องมีความตายเป็นผลที่สุดเอามรณะกรรมฐานมาเตือนใจเพื่อให้ใจเรามองเห็นว่าตัวเราที่เกิดมานี้ไม่ใช่ว่ามาอยู่ในโลกนี้ในร่างกายมนุษย์ตลอดไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายนั้นเป็นไปไม่ได้คือเรามีชีวิตอยู่ชั่วระยะหนึ่งบางคนก็ถึงวัยแก่วัยชราบางคนก็ถึงเวลากลางคนตายบางคนก็ยังเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มอยู่ก็ตายอันมรณะความตายนี่แหละเป็นธรรมสังเวชอันสำคัญถ้าผู้ใดเจริญได้จนจิตใจสงบเพราะการนึกถึงความตายจิตใจจะเย็นสบายคือว่ามองเห็นมรณะภัยความตายในตัวตนของเราและบุคคลผู้อื่นที่เกิดมาแล้วนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาสนุกเฮฮาภาษากิเลสอยู่ไม่ได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครจะเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ทั้งนั้นเราเกิดมามีรูปร่างกายขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งเวลาความตายมาถึงเข้าตัวนี้ก็เอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่ใจของตัวเองใจนั้นถ้าหากว่าภาวนายังไม่สงบยังไม่ดีก็จะได้แต่จิตใจไม่ดีนั่นแหละติดตัวติดใจไปเมื่อความตายมาถึงเข้าถ้าใจผู้ใดสลดสังเวชสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วจะนั่งที่ไหนอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามมีภาวนามองเห็นมรณะภัยคือความตายได้ทุกเวลาจิตใจก็ไม่กระตือรือร้นไปตามโลกเขาโลกเขาได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์โลกทั้งโลกนั้นมันบ่มีมากมายหลงไหลอยู่กับโลกตัวโลกบุคคลผู้อื่นหลงไหลอยู่กับเสียงตนเสียงบุคคลผู้อื่นหลงไหลอยู่กับกลิ่นที่เข้าทางจมูกทางดังของเหม็นมาก็ไม่ชอบของหอมหอมมาก็ชอบใจหลงอยู่อย่างนี้หลงไปตามเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบร่างกายในฤดูฝนก็ฝนตกมาก็เป็นทุกข์เป็นร้อนว่าไปไหนมาไหนก็เปียกเมื่อหมดฤดูฝนลงฤดูหนาวย่างเข้ามาก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับความหนาวความหนาวนี่ถ้ามันหนาวจัดเข้าจัดเข้านอนธรรมดาก็ไม่หลับหรือมีผ้าผ่อนท่อนสบายไม่เพียงพอห่มผ้าผืนเดียวก็นอนไม่หลับเพราะมันหนาวมันเย็นอันนี้ก็เป็นเรื่องทุกข์เรื่องร้อนอันหนึ่งฉะนั้นเราต้องฝึกหัดจิตใจของเราหนาวก็ไม่ให้ไปเป็นทุกข์กับหนาวฝนก็เป็นทุกข์มาตลอดฤดูฝนแล้วมันผ่านไปแล้วก็แล้วไปบัดนี้เวลานี้เราก็กำลังผ่านฤดูหนาวอยู่เมื่อมันกำลังผ่านฤดูหนาวอันใดมันเป็นปัจจุบันในขณะนั้นจิตใจคนเรามันก็มาติดมาคล้องอยู่ในปัจจุบันอันนั้นพระพุทธเจ้านั้น ที่ท่านนั่งภาวนาที่ลุกขมูลล่มไม้ที่ต้นไม้โพที่เราได้จำไว้ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านนั่งภาวนาใต้ลุกขมูลต้นไม้โพจึงได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์มาถึงต้นไม้โพพระองค์ก็ลำลึกในใจว่าในหลังโน้นคืนไปสี่อสงไขยแสนมหากัปมาถึงเวลาพระองค์นั่งภาวนาใต้ร่มไม้โพนั้นได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังก่อนว่าท่านตัดพยากรณ์ให้ว่าเวลานั้นท่านพระพุทธเจ้าของเราท่านยังเป็นดาบสฤาษีอยู่วาสุเมธดาบสต่อไปข้างหน้าเธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้ายังเราตถาคตนี่แหละจะได้มาตรัสรู้ที่ประเทศอินเดียเมืองแขกพระองค์มาถึงต้นไม้โพนั้นแล้วก็ยังไม่มีวีแววอย่างใดว่าจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เสด็จออกบวชได้หกพรรษาแล้ววันที่มาถึงต้นไม้โพไม้สีมหาโพมหาโพธิ์นั้นเป็นวันเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงเรียกว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้สำหรับชีวิตพระพุทธเจ้าของเรานั้นเดือนหกเพ็ญนี้มีความหมายสำหรับพระองค์อยู่สามประการเมื่อพระองค์ประสูติแล้วเกิดจากครรภ์โภทรของแม่ก็เกิดวันเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงที่สวนลุมพินีคนเก่าแก่พระเจ้าแผ่นดินไทยจึงจำเอาสวนลุมพินีมาตั้งชื่อเป็นสวนลุมพินีอยู่ในกรุงเทพมหานครวันนั้นก็เป็นวันเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงหลังจากนั้นมาพระองค์ก็อายุได้29ปีก็ออกบวชเป็นพระหลวงตาองค์หนึ่งเวลาออกบวชนั้นก็มีเหตุการณ์อยู่คือลาหุนกุมารลูกชายพระสิทธัตถะราชกุมารก็ประสูติคลอดในคืนนั้นเป็นโอบายให้พระองค์เสด็จออกบวชได้เหมือนกันคืนนั้นเลยว่าเที่ยงคืนพระองค์ก็คิดได้ว่าจะต้องออกบวชไม่ต้องอยู่ในความสุขสะดวกอย่างโลกๆอย่างนี้ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้ต้องเป็นนักบวชก็เลยปลุกนายฉันนะนายม้านายผู้แต่งม้าให้พระองค์ขี่เสร็จแล้วก็เสด็จขึ้นหลังม้าพระองค์ก็เอาม้าควบวิ่งไปจนพ้นเขตกรุงกบิลพัทเรียกว่าประเทศกรุงกบิลพัทกว้างใหญ่ไพศาลอยู่พอสมควรตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนแจ้งสว่างเรียกว่าหกชั่วโมงไปถึงนั้นหมดเขตแล้วพระองค์ก็ลงจากม้าอาบน้ำส่งน้ำเรียบร้อยแล้วก็แต่งตัวเป็นนักบวชว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราไม่ใช่สิทธัตถะราชกุมารอย่าง อยู่ในรั้วในวังเราเป็นพระสมณะองค์หนึ่งเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างออกจากกรุงกบิลพัสดุ์มาจะไม่ไปห่วงอะไรในเรื่องราวคฤหัสถ์ญาติโยมอีกตัดอกตัดใจลงไปดีแล้วก็เอาผ้าขาวผ้า

ายแล้วที่นี่มีถ้ำมีโคหามีเขาที่ไหนคือแถบนั้นเขาหิมาลัยเรียกว่าเป็นเขาใหญ่ที่สุดในโลกคำว่าหิมาลัยก็คือว่าฤดูหนาวนี่มันมีหิมะน้ำแข็งจับต้นไม้ภูเขาขาวโพลนไปหมดถ้าเข้าไปในเขตที่มันเป็นหิมะเป็นน้ำแข็งแล้วก็หนาวอย่างเดียว หลงปู่ไปอินเดียสองครั้งครั้งที่หนึ่งไม่ได้เข้าไปถึงป่าหิมะไปครั้งที่สองไปถึงแคชเมียร์แคชเมียร์นี่สูงสุดติดต่อกับประเทศแขกประเทศหนึ่งเรียกว่าเป็นประเทศอิสลามนั่นมีทะเลสาบเขาไปปลูกบ้านให้นักท่องเที่ยวไปนอนไปอาศัยไปท่องเที่ยวไปเช่าบ้านเขาแล้วนอนอยู่ในกลางทะเลสาบไปนอนนั่นสองคืนหิมะนี่ตกลงมาเหมือนฟองสบู่แหละคืนแรกก็ไม่แรงคืนที่สองแรงที่สุดจนทั่วเมืองนั้นทั้งหมดนั้นเป็นหิมะขาวโพลนไปในแผ่นดินวันนั้นก็ได้กลับมากรุงนิวเดลฮีทางเครื่องบินอันนี้แหละเมืองแขกเมืองพระพุทธเจ้านั้นภาคเหนือสดขึ้นไปเป็นหิมะเป็นน้ำแข็งภาคกลางนี้ร้อนและดูเมษาอยู่ไม่ค่อยไหวแล้วตลอดลงไปจนถึงปักใต้ทางใต้เมืองบอมเบย์ติดทะเลทางใต้ร้อนเหมือนกันเมืองพระพุทธเจ้านั้นแผ่นดินก็ใหญ่กว้างขวางภูเขาก็ใหญ่พระองค์บวชแล้วได้หกพรรษาเสด็จมาภาคกลางอินเดียที่จังหวัดพุทธคยามีต้นไม้ต้นหนึ่งที่เรียกว่าต้นไม้โพเพราะพระพุทธเจ้ามาตัดโพธิญาณที่นั้นเมื่อมาถึงที่นั้นพระองค์ก็มานั่งภาวนาผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งสัจจยาธิฐานว่านั่งสมาธิครั้งนี้จะให้เป็นการนั่งครั้งสุดท้ายจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเว้นเสียแต่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงจะลุกจากที่นี้ตั้งใจเด็ดเดียวอย่างนั้นลงไปนั่งแล้วพระองค์ก็ภาวนาลมหายใจเข้าออกอย่างแนะนำนี่แหละว่าลมเข้าไปลมออกมาจิตใจนั่นคือผู้รู้จักว่าลมเข้าลมออกให้เราทุกคนกำหนดเอาลมหายใจพร้อมกับพุทโธพร้อมกับนึกให้เห็นความตายที่จะมาถึงตนทุกคนพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในคืนวันนั้นคือเป็นวันเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงจึงได้โปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกนี้45ปี45พรรษาจึงได้ดับขันเข้าโสนฤพานไปแล้วบัดนี้ศาสนาพระองค์นับจากนิพพานมาจนถึงเวลานี้เรียกว่า 2,532 ปีนับว่าเป็นเวลายาวนานพอสมควรแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังดีอยู่เหมือนเก่านั่นแหละแต่

0: สมัยนี้เป็นคนที่จิตใจอ่อนแอท้อแท้ใจทำบาปพูดบาปคิดบาปทำบาปนั้นทำได้แต่ใจบุญสุนทานคนสมัยนี้ไม่ค่อยตั้งใจทำประกอบถ้าว่าถึงโมโหโทโสแล้วก็ฆ่ากันแทงกันประหัตประหารกันเอาถึงขั้นล้มขั้นตายได้เรียกว่าคนใจบาปหยาบช้าทารุณเรานั่งภาวนานี่เพื่อละกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงให้เบาบางหมดสิ้นไปด้วยการภาวนาอานาปานลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายเพื่อให้ใจหยุดการทำบาปทางกายพูดบาปพูดบาปทางวาจาคิดบาปทางใจไม่ให้มีให้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณพระศรีรัตนตรัยพุทโธในใจอย่างเดียวเพื่อให้ใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่ภายในใจของเราให้ได้ฉะนั้นให้เราทุกคนจดจำอุบายธรรมต่างๆที่แนะนำมาตั้งแต่ต้นนี้นำไปประพฤติปฏิบัติตราบใดเรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่จะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามในคืนหนึ่งหนึ่งเราจะต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนานั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกคืนทุกคืนไปไม่ว่ากลางคืนกลางวันถ้าเรานั่งสมาธิก็ให้พยายามหัดนั่งขัดสมาธิเพชรคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเป็นระเบียบที่พระพุทธเจ้าท่านนั่งในลกมูลล่มไม้ต้นไม้โพจึงได้ตัดเป็นโพเป็นพระพุทธเจ้าจึงตัดพระโพธิญาณได้เราทุกคนก็ต้องการตัดกิเลสความโกรธตัดกิเลสความโลภตัดกิเลสความหลงให้ได้เราก็ต้องภาวนาจะอยู่เฉยๆให้กิเลสมันหมดไปสิ้นไปไม่ได้ต้องทำต้องปฏิบัติจึงจะเบาบางจากกิเลสไปได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอะภิวาทนาสีฤทธนิจจังวุฒาปัจจายิโนยัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนโสขัง
1: การบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นการกระทำให้เกิดให้มีกระทำกรรมฐานเรากระทำกรรมกรรมใดเป็นกรรมที่ไม่ดีกรรมนั้นเราจะต้องละวางไม่ยึดไม่ถือกรรมใดดีเราก็ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้หมดมันเป็นเพียรให้หมดให้เต็มให้สิ้นถ้าหมดกรรมก็เป็นอันหมดกิเลสถ้าเรายังไม่หมดกรรมเราก็ยังไม่หมดกิเลสที่จะต้องทำที่จะต้องศึกษาที่จะต้องบำเพ็ญที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ ที่จะต้องละต้องวางต้องเว้นต้องคงเหล่านี้ให้รู้ว่าเราอยู่ในกฎของกรรมตัวกรรมที่เรากระทำอยู่ก็ให้เรารู้ว่าเราทำกรรมดีหรือกรรมไม่ดีรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสัมปชัญญะเรารู้ตัวของตัวเราที่เราบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติการกระทำให้เกิดให้มีอะไรเกิดขึ้นพุทธโนสิ่งที่เป็นกุศลเราบำเพ็ญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นมีการละบาปอกุศลถ้าเราไม่ละก็ชื่อว่าเราไม่บำเพ็ญบุญไม่บำเพ็ญกุศลผู้ละความโลภความโกรธความหลงผู้ละตัวสมุทัยตัวเหตุให้เกิดทุกข์อันนั้นเรียกว่าผู้บำเพ็ญกุศลบำเพ็ญบุญคือการกระทำให้เกิดความสุขให้พ้นจากทุกข์ให้ทุกข์หมดสิ้นไปด้วยการละตัวสมุทัยเรามานั่งให้เห็นตัวสมมุติเรามานั่งให้เห็นตัวสมุทัยตัวเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเราไม่รู้เราไม่เห็นก็เราไม่รู้จักละเราก็ไม่รู้จักปรุงไม่รู้จักวางเราจึงเลยมานั่งให้เห็นตัวกรรมตัวกรรมก็คือตัวสมุทัยตัวเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเราละตัวสมุทัยก็ชื่อว่าเราเป็นผู้รู้จักทุกข์ผู้เห็นทุกข์ทั้งหลายเกิดจากเหตุเรามานั่งดับเหตุนั่งดับทุกข์อันนี้ความสัจและความจริงเรียกว่าอริยสัจซึ่งมีความจริงอยู่จริงทุกข์จริงสมุทัยจริงมรรคจริงนิโรธมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นิโรธทำให้แจ้งเมื่อจิตใจของเราแจ้งไม่มืดไม่บอดก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ดับทุกข์เราปฏิบัติเพื่อละความโลภความโกรธความหลงละเหตุที่จะให้เกิดทุกข์เราไม่ใช่ไปละอย่างอื่นเราจึงได้มานั่งดูตัวกฎของกรรมซึ่งมีอยู่ที่ตัวเราการบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติเราต้องการความสุขเราก็ต้องดับทุกข์เหมือนกับว่าเราต้องการความเย็นเราก็ต้องดับไฟดับไฟที่เกิดขึ้นไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราเกิดทุกวันเราดับทุกวันมันเกิดขึ้นทุกวันเราดับทุกวันทุกมันเกิดขึ้นเราก็ดับทุกความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็ดับความพอใจก็เป็นทุกข์ความไม่พอใจก็เป็นทุกข์พอใจไปตามกิเลสถ้าจิตใจของเรามีธรรมะปีติสุขขังเสติจิตใจมีธรรมเราก็อิ่มอยู่ด้วยความมีธรรมถ้าจิตใจของเรามีธรรมเราก็มีความพอใจกับธรรมมีความพอคำว่ามีความพอก็คือเราละความอยากเมื่อเราละความอยากได้เราก็พอเราก็มีธรรมนี่ว่า ธรรมปีติสุขังเสติถ้าเราไม่รู้จักละเราไม่รู้จักคงไม่รู้จักวางก็ชื่อว่าธรรมะของเรายังไม่พอจิตใจยังไม่พอทำเราจึงได้มาบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติให้เกิดศรัทธาให้มีความเชื่อความเลื่อมใสธรรมะของเรายังไม่พอจิตใจยังไม่พอทำเราจึงได้มาบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติให้เกิดศรัทธาให้มีความเชื่อความเลื่อมใสให้มีธรรมะการข่มจิตขันติความอดทนให้ปรากฏขึ้นจากภายในจิตใจซึ่งเราประกอบความเพียรอยู่เพียรละเพียรบำเพ็ญเราระลึกพุทโธก็เพื่อต้องการฝึกขัดจิตให้ตั้งมั่นอยู่ฝึกขัดจิตให้มีหลักธรรมธรรมที่อยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่ว่าสมาธิกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจถ้าใจของเราสงบแล้วสงบจากความปรุงความแต่งสงบจากความคิดความเห็นสงบจากวิญญาณความจำได้หมายรู้อะไรต่างๆรู้ไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเงาดับความรู้เหล่านี้รู้ไปตามกิเลสรู้ไปตามตัวอวิชชาสิ่งที่ไม่รู้ก็ว่าตัวรู้รู้ไปตามอารมณ์รู้ไปตามความโลภความโกรธความหลงก็พอใจอยู่ในความโลภความโกรธความหลงก็ยินดีอยู่ในความโลภความโกรธความหลงก็ยินดีอยู่ในกองทุกข์แต่เราก็ต้องการอยากจะพ้นทุกข์นิ่มลนทุกคนดิ้นรนเพื่อจะหาความสุขแต่ดิ้นไปดิ้นเท่าไรก็ทุกข์เพิ่มขึ้นเท่านั้นเหมือนเราตกอยู่ในหิวเราดิ้นไปเท่าไหร่ก็ไม่พ้นเพราะเราไม่รู้จักแนวทางเพราะฉะนั้นเราจึงเลยมาฝึกหัดมาอบรมให้รู้จักแนวทางที่จะเราดำเนินอยู่ว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรสิ่งไหนควรบำเพ็ญสิ่งไหนควรละเหล่านี้เราจึงได้มาฝึกขัดจิตให้มีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวของตัวอยู่อย่างนี้นี่แหละเรียกว่าเราเป็นผู้ประกอบความเพียรด้วยความไม่ประมาท
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
3: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทร

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

รรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสนอตอนที่35พรรษาที่55ถึง57พุทธศักราช2539ถึง2541จำพรรษาที่วัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเรื่องต้นตระกูลพระกรรมฐานพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านและกล่าวถึงต้นตระกูลของพระกรรมฐานเอาไว้ว่าบูรพาจารย์หมายถึงอาจารย์ผู้เกิดก่อนเราท่านเกิดก่อนเราท่านบวชก่อนเราท่านสอนเราจึงได้ชื่อว่าพระบูรพาจารย์อันดับของพระบูรพาจารย์ในภาคอีสานอันดับแรกท่านอริยกวีอ่อนได้ไปอุปสมบทในสำนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งสมัยนั้นพระองค์ยังทรงอุปสมบทอยู่ยังไม่ทรงลาผนวดออกมาครองเมืองแล้วท่านผู้นั้นก็ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมเรียนรู้พระธรรมวินัยแล้วก็นำธรรมวินัยซึ่งถอดแบบจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ไปประดิษฐานคณะพระกรรมฐานธรรมยุทธสงฆ์ที่วัดสีทองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อสิ้นบุญบารมีของท่านอริยกวีอ่อนก็ตกทอดมาถึงท่านพันธุละซึ่งเป็นสหธรรมิกของท่านถัดจากนั้นก็มาถึงยุคของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณอุบารีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโดเจ้าพระคุณอุบารีคุณูปมาจารย์ท่านบริหารกิจการพระศาสนาทั้งฝ่ายปริยัติและทั้งฝ่ายปฏิบัติภาษากฎหมายเขาว่าขันธธุระและวิปัสสนาธุระขันธธุระมีหน้าที่จัดการบริการปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ตราเป็นกฎหมายสงฆ์ขึ้นมาเรียกว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และก็จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมคือสอนนักธรรมสอนบาลีสอนทั้งการปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานเจ้าพระคุณพระมหาเถระรูปนี้เรียกว่าเป็นพระเถระที่ครบเครื่องมีทุกอย่างถ้าจะพูดถึงสำนวนโวหารของท่านท่านเป็นผู้ชำนิชำนาญนอกจากจะชำนาญในหลักวิชาการทางศาสนาแล้วยังเป็นกวีนักแต่งกลอนแต่งโครงอ่านแล้วฟังซาบซึ้งหลวงพ่อยังจำได้คำสอนซึ่งเป็นคำกลอนของท่านท่านว่าเป็นภาษาอีสานท่านบอกว่ากรรมฐานโจกแจวแถวถ้ำบ่เตืองตอกรรมฐานพอวอมาขี่ให้มูเหม็นเขาก็เลื่อมันแล้วกรรมฐานมูเทือนได้อาหารอิ่มทองนอนหนุ่มนางถ้ำคำแปลเป็นภาษาไทยกรรมฐานไปที่ไหนพรุงพรังขนแต่สิ่งของไม่สนใจต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมกรรมฐานไปโผล่ตรงนั้นโผล่ตรงนี้แล้วไปประพฤติตัวเสียหายให้หมู่พวกเหม็นเบื่อเขาร่ำรือกันว่าเป็นพระกรรมฐานจอมปลอมหลอกลวงโลกฉันอาหารอิ่มท้องแล้วนอนเหมือนหมูไม่สนใจข้อวัตรปฏิบัติอันนี้จำติดตาติดใจบ่ลืมจักเถื่อหลวงพ่อพุทธท่านกล่าวย้ำอีกอันหนึ่งท่านว่าอัศจรรย์ปลาไหลลดหลาดนาอานาดนี้นายว่างตมผู้เป็นสมสืบว่องบ่มัวแปลปลาไหลปลาหลดปลาหลากน่าอนาถ้ามันเบื่อหน่ายในโครนตมผู้เป็นสมณะก็เหมือนกันถ้าเบื่อหน่ายในพระธรรมวินัยก็ชื่อว่าเป็นผู้ทำลายศาสนาไม่สามารถสืบสมณวงศ์ได้เพราะฉะนั้นได้พูดมาถึงตอนที่ว่าเจ้าพระคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์เป็นพระเถระ
ที่ทรงคุณวุฒิทั้งฝ่ายคันธธุระและฝ่ายวิปัสสนาธุระเจ้าพระคุณอุบาลีคุณูปรมาจารย์ทำหน้าที่สองทางสอนหนังสือธรรมะสอนนักธรรมสอนบาลีสอนจนกระทั่งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นนักปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมขนาดขึ้นนั่งบนธรรมาสน์พอขยับตัวขาหักยังนั่งเทศเฉยเอาสิจนกระทั่งเทศจบไม่ยอมลงธรรมาสน์อ้าวพระเดชพระคุณทำไมไม่ลงธรรมาสน์เสียทีมันจะลงได้ยังไงเล่าขาเรามันหักแล้วแสดงว่าคุณสมบัติความเข้มแข็งของจิตใจของนักต่อสู้เช่นเจ้าพระคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์นี้หาได้ยากที่สุดในโลกท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์นี่แหละท่านมีลูกศิษย์สององค์องค์หนึ่งคือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติสสะมหาเถรตอนนี้มาแยกสายกันสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติสสะมหาเถระเป็นผู้ทำธุระในฝ่ายคันธธุระแล้วลูกศิษย์อีกองค์หนึ่งคือพระเดชพระคุณหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่เสากันตะสีโลนี้ทำหน้าที่เฉพาะฝ่ายปฏิบัติฝ่ายเดียวพระธุดงในภาคอีสานที่ออกเดินธุดงไปตามหัวเมืองน้อยเมืองใหญ่ตามป่าตามชนบทเป็นองค์แรกเท่าที่รู้มาคือหลวงปู่เสากันตะสีโลหลังจากที่ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วประมาณ6พรรษาก็มาได้ลูกศิษย์องค์สำคัญคือพระอาจารย์มั่นปริทัตโตท่านพระอาจารย์มั่นปริทัตโตนี้เป็นกำลังสำคัญถ้าจะเปรียบเทียบผู้สอนหนังสือหลวงปู่เสาสอนได้เฉพาะแต่ระดับประถมและมัธยมแต่หลวงปู่มั่นสอนถึงระดับมหาวิทยาลัยจนถึงปริญญาเอกทีแรกหลวงปู่มั่นมาเรียนกรรมฐานกับหลวงปู่เสาแต่บุญบารมีของหลวงปู่มั่นนั้นบุญวาสนาของท่านมีปฏิภาณรวดเร็วการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าได้ดีแล้วลงผลสุดท้ายขั้นสมถะพระอาจารย์เสาสอนพระอาจารย์มั่นขั้นวิปัสสนาพระอาจารย์มั่นย้อนกลับมาสอนพระอาจารย์เสาอาจารย์กลับเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์กลับเป็นอาจารย์แต่ท่านก็ยังมีความเคารพต่อกันและกันอย่างสุดซึ้งซึ่งหาความเคารพของพระภิกษุสามเณรปัจจุบันนี้มีต่อครูบาอาจารย์นั้นจะเปรียบเทียบอย่างท่านไม่ได้เลยแม้ว่าท่านจะเก่งกว่าอาจารย์ในทางภูมิจิตภูมิธรรมท่านก็ไม่เคยลบหลู่ดูหมิ่นอุปัชฌาย์อาจารย์ของท่านเคารพปรนิบัติอยู่จนกระทั่งมรณภาพตายจากกันไปอันนี้คือจุดเริ่มต้นของพระธุดงค์กรรมฐานในสายภาคอีสานอยู่มาภายหลังพอมาได้ลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นเป็นกำลังสำคัญมาภายหลังพระอาจารย์สิงห์คันติยคโมหลวงปู่ดูลอตุโลไปเรียนหนังสืออยู่ที่วัดสุทัศน์จังหวัดอุบลราชธานีพอดีในพรรษานั้นพระอาจารย์มั่นไปจำพรรษาที่วัดบุรพารามซึ่งอยู่ในเมืองเดียวกันไม่ทราบว่าเป็นพ.ศ.เท่าใดทีนี้พระอาจารย์ดูลอตุโลกับพระอาจารย์สิงห์คันติยคโมเวลาว่างจากการเรียนพระปริยัติธรรมว่างจากการสอนหนังสือเมื่อก่อนนี้โรงเรียนชั้นประถมอยู่ในวัดพอตกตอนค่ำก็ไปเฝ้าพระอาจารย์มั่นไปเรียนกรรมฐานไปฟังเทศฟังธรรมพระอาจารย์มั่นในทางปฏิบัติสมาธิสมถภาวนาแล้วมาปฏิบัติตามเกิดผลจิตสงบเป็นสมาธิมีสภาวะรู้ตื่นเบิกบานมีปีติมีความสุขทั้งสององค์ท่านก็เลยตัดสินใจเลิกเรียนปริยัติธรรมติดตามพระอาจารย์มั่นไป

พ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านเกี่ยวกับการเจ็บเล็กผสมน้อยเพื่อพระพุทธศาสนาต่อไปอีกว่าหลวงพ่อมาสร้างความเจริญให้วัดป่าสารวันนี้โดยอาศัยเจ็บเล็กผสมน้อยให้วิยาวัจกรนำไปฝากธนาคารเก็บไว้เป็นทุนของวัดขนาดเจ็บ5เจ็บ10นะเริ่มตั้งแต่สร้างกุฏิด้านหลังก็ประมาณ 15-16 ปีทีนี้พอเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ลูกสาวคนหนึ่งมันเป็นคนดูแลผลประโยชน์มันเอาบัญชีมาให้ดูเวลานี้เงินอยู่ในบัญชีมีอยู่2ล้านเศษแล้วเงินล้านมันมาได้ยังไงก็พ่อให้หนูไปเก็บทีละเล็กทีละน้อยนะเศษต่างที่เขาทำบุญกับพ่อมาหนูก็ไปเก็บไว้แล้วเอาไปฝากธนาคารไว้อันนี้เป็นเงินอะไรหรือลูกก็เป็นเงินส่วนตัวหลวงพ่อน่ะสิถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อก็ยกให้เป็นมูลนิธิของวัดเสียเลยนะเราหากินใหม่อันนี้มันเป็นบุญบารมีของพระศาสนาแท้ๆเลยยกถวายวัดไปเวลานี้ได้2,500,000 บาทแล้วทีนี้มีคนมารู้ว่าหลวงพ่อเก็บเงินไว้เพื่อสร้างวัดเมื่อวานนี้กับวันนี้มีผู้มาถวายอีก 200,000 เมื่อเราทำจริงคนที่เขาไว้วางใจเขาก็เลื่อมใสจะเสียเงินสักหมื่นหนึ่งไปทำโน่นทำนี่มันก็ยากหลวงพ่อเวลานี้มันไม่ต้องเอ่ยปากอะไรกับใครเพียงแค่เล่าพฤติกรรมมาเขาก็ศรัทธาแล้วผลประโยชน์ส่วนตัวก็ไปโรงพยาบาลบ้างไปโรงเรียนบ้างโรงพยาบาลมหาราชนี้10ล้านไปแล้วล่ะนี่เวลานี้ก็มาทำอนามัยอยู่2แห่งก็หมดไป 5-6 ล้านแล้วอนามัยแห่งนี้สร้างเสร็จแต่ยังไม่ได้เปิดใช้เมื่อไรหนอเขาจะมาทำการก็ไม่รู้เมื่อวานนี้ขึ้นไปวัดว่าผู้แก้วผู้จัดการบริษัทซีคอนเขาถามว่าอนามัยของหลวงพ่อขาดอะไรอีกไหมขาดรถยนต์2คันจะรับไปพิจารณามาถวายก็ไม่ต้องเอาดีเท่าไหร่หรอกขนาดปิกอัพก็พอแล้วเอาไว้ใส่คนไข้ฉุกเฉินเขาบอกว่าเขาจะเอามาถวาย2คันเฉพาะส่วนตัวนี้ก็มีคนมาถวายให้ใช้ตั้ง9คันแจกเพื่อนแจกกลุ่มไปใช้บางคนเขาคิดว่าเขามาถวายรถพระคงต้องการใช้เงินเลยมาขอซื้อก็มีจะขายได้อย่างไรเขามาถวายด้วยศรัทธาเขาเอามาถวายให้พระใช้แต่เอาไปให้คฤหัสถ์ใช้เขาก็ด่าตายเออถ้าเราคิดว่าเขาทำบุญจริงเราก็ทำบุญส่งเสริมให้เขามันก็ยิ่งไหลมาเทมาหลวงตาบัวจะไปมีอะไรสักสตางค์หลวงตาบัวน่ะยิ่งจนไม่มีอะไรสักสตางค์หลวงตาบัวมาเทศทิ้งไว้ที่วัดป่าสารวันอาจารย์วัดหนึ่งมาด้วยนั่งรถมาคันเดียวกันเขาถวายผ้าห่มแจกห่อไปหลวงตาบัวเล่นงานใหญ่พระนี้ทำขายหน้าขายตาไม่เดินตามหลังอีกแล้วของมันเกิดที่ตรงไหนก็ทิ้งไว้ที่ตรงนั้นสิจะเอาไปทำไมอดอยากอะไรหลวงตาบัวไปกรุงเทพนี้เขาถวายสิ่งของของจะวิเศษแค่ไหนท่านไม่เอามาด้วยที่มันติดรถมานี่คือเขาฝากเอาไปถวายคุณแม่นั่นแหละจึงติดรถมาถ้าเขาถวายส่วนตัวท่านเวลาท่านไปพักที่ไหนท่านก็จะทิ้งไว้ที่นั่นไปเทศโรงพยาบาลไปเทศวัดเราจะเอาเงินเอาทองไปช่วยเขาก็คล้ายๆกับว่าเราอวดมั่งอวดมีเพราะฉะนั้นสถานที่ดังกล่าวผลประโยชน์มันเกิดขึ้นที่ไหนทิ้งมันไว้ที่นั่นเรามีแรงมีหัวคือสติปัญญาทำบุญทำกุศลด้วยแรงกายแรงใจด้วยหัวคิดสติปัญญาไม่ต้องแบกหามเอาอะไรมิอะไรของเขาคือเราไม่ไปเบียดเบียนผลประโยชน์ของเขาเพราะเรารู้อยู่ว่าเขาจัดงานเพื่ออะไรทีนี้คนทั้งหลายเขาพากันหาเขาพากันบริจาคเราจะมาแย่งเอาส่วนที่เขาหาได้ก็เหมือนกับว่าเราไม่ให้ความร่วมมือเอาสมบัติของเขานั่นแหละทำประโยชน์ให้แก่เขาโดยที่เราไม่ได้แบ่งสมบัติของเขาให้มันน้อยลงเราแก่อยู่กับศาสนาแก่อยู่กับวัด
อันนี้เป็นการชดใช้หนี้สินวัดเพื่อเราทำอะไรผิดพลาดเล็กๆน้อยๆโดยไม่เจตนาแต่ละปีแต่ละปีนี้หลวงพ่อต้องใช้หนี้วัดไม่น้อยกว่าปีละ 100,000 จะทำสำนักงานให้เขาก็ต้องจ่ายไปตั้ง 100,000 กว่าซื้อโต๊ะหมู่โต๊ะหนี้หลวงพ่อซื้อทั้งนั้นตู้ทั้งหมดในกุฏินี้ 100,000 กว่าบาทลงทุนเองนี้พวกชาวบ้านช่วยกันหาพรหมมาปลูกวิหารนี้ก็ดีแล้วให้เขาทำบ้างเราทำคนเดียวเดี๋ยวญาติโยมเขาไม่ได้บุญเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อมีแต่นั่งกินบุญของคนอื่นอยากจะทำบุญอย่างเขาบ้างก็ไม่ได้เพราะมันไม่เต็มเวลานี้มันเต็มแล้วถึงไม่ใช่มหาเศรษฐีแต่มันก็เต็มแล้วเต็มทั้งคุณธรรมเต็มทั้งวัตถุธรรมในเมื่อมันเต็มแล้วมันก็ล้นออกมาล้นออกมาเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจนบ้างเป็นโรงพยาบาลบ้างเป็นโรงเรียนบ้างอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ถ้ามันพร้อมแล้วมันก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เพียงเอาชื่อไปลงในใบประกาศทอดผ้าป่าเท่านั้นก็ยังได้เงินแสนเงินล้านนี่ถ้ามันพร้อมแล้วมันก็ล้นออกมาเป็นประโยชน์สังคมอย่างนี้แม้แต่เรานั่งอยู่เฉยๆมันก็ยังมีประโยชน์ถ้าหากว่าคนรู้จักเอาประโยชน์จากเราขนาดผีมันไปเข้าสิงคนอยู่จังหวัดภูเก็ตมันยังบอกว่าให้ไปทำสังฆทานกับหลวงพ่อพุทธที่โคราชจึงจะหมดเคราะห์ทั้งที่หลวงพ่อไม่ค่อยได้ไปภูเก็ตเท่าไหร่นักปีละหนก็ยังไม่เคยผีมันไปสิงคนโอ้ยเจ้านี่เคราะห์หนักพวกที่เขาตั้งสำนักทรงนี่แหละนายคนนี้เคราะห์ร้ายหนักต้องไปทำสังฆทานกับหลวงพ่อพุทธที่วัดป่าสารวันนครราชสีมาอุตส่าห์นั่งเครื่องบินมาสังฆทานที่นี่เรื่องสร้างวัดอย่ามาคุยกับเราเลิกสร้างวัดแล้วจะสร้างโรงเรียนสร้างอนามัยหรือสร้างโรงพยาบาลหาเครื่องมือให้หมอเขาทำงานคนไข้เข้าโรงพยาบาลเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ไปรักษาโรงพยาบาลไข้หวัดใหญ่หายแต่ไปรับเอาเชื้อโรคอย่างอื่นมานี่นางพยาบาลมาบ่นให้ฟังนะไม่ใช่หลวงพ่อมาคิดเอาเองหลวงพ่อเลยถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเครื่องมือมันไม่สะอาดหลวงพ่ออ้าวก็คุณเรียนมาแล้วทำไมไม่ทำให้มันสะอาดล่ะพวกหนูก็ไม่มีเวลาที่จะทำเองเพราะวุ่นวายกับคนไข้คนทำความสะอาดเครื่องมือก็มีแต่ลูกจ้างประจำซึ่งไม่มีความรู้อะไรสายยางที่ใหญ่จมูกคนไข้นี่เวลาเขาทำความสะอาดเขาก็ไปแกว่งล้างแล้วก็ไปพาดให้แดดมันตากแห้งเองถ้างั้นทำไมมันถึงจะสะอาดพอถ้าได้เครื่องทำความสะอาดแบบอบแก๊สมันจะปลอดภัยดีเครื่องหนึ่งมันเท่าไหร่2.8 ล้านเอ้าฉันจะซื้อให้เองนี่หมอยังบอกว่าโรงพยาบาลเราใหญ่โตมโหฬารเครื่องเดียวมันไม่พอถ้าได้อีกสักเครื่องจะสมบูรณ์หลานสาวมันก็บอกว่าโต๊ะทำฟันมันก็จะพังอยู่แล้วหนูขอหลวงพ่อสักอันเถอะชุดหนึ่งมันเท่าไหร่ 700,000 พวกหนูมีงบอยู่แล้ว 300,000 แต่อยากจะได้2เครื่องขอให้หลวงพ่อช่วยสัก 750,000อ้าวตกลงสั่งเลยนี่กำลังรอจะจ่ายเงินอยู่นี่เมื่อคืนนี้ลูกสาวมาคุยบอกว่าโรงพยาบาลสบางดินแดนขอเงิน1 ล้านรีบไปโอนให้เขาเสียลูกเขาจะซื้อคอมพิวเตอร์รายงานผลไข้ของคนไข้เขาอธิบายให้ฟังว่าบันทึกข้อมูลแล้วรายงานไปถึงโรงพยาบาลใหญ่กรมการแพทย์เขาช่วยกันวิจัยแล้วเขาส่งข้อมูลมาให้เราไม่ต้องเอาคนไข้ส่งโรงพยาบาลกรุงเทพแต่ฟังดูแล้วมันคือจะได้บุญหลายนะแบบนี้เลยตกลงซื้อให้เขาชุด1.2 ล้านเงินเอามาจากไหนลองถามสิเงินหลวงพ่อไม่อดถ้ามีคนให้มันเป็นทางผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกวันนี้เงินที่หลวงพ่อได้มามันทะลักเข้าโรงพยาบาลหมดที่โรงพยาบาลมหาราชนี้
เครื่องวัดหัวใจ2เครื่องเครื่องละ 170,000 บาทอันนี้หลวงพ่อก็ซื้อให้เครื่องตรวจเลือด 2,080,000 บาทแล้วก็โต๊ะทำฟัน2ตัวตัวละ 700,000 บาทแล้วเครื่องเอ็กซเรย์อีก2เครื่องเครื่องละ 500,000 บาทห้อง ICU โรงพยาบาลมหาราชต้องติดแอร์หลวงพ่อก็ไปติดให้เพราะฉะนั้นเงินทองที่ได้มาก็อาจไม่ได้สงเคราะห์ลูกศิษย์ลูกหาเลยเพราะว่าหลวงพ่อมีความจำเป็นต้องเอาไปบำเพ็ญกุศลเพราะว่าเอาไปทำโรงพยาบาลนี้ทุกคนได้รับส่วนแบ่งใครไปใช้บริการโรงพยาบาลทุกคนได้รับส่วนแบ่งเวลานี้มารับภาระเครื่องผ่าตัดหัวใจ16ล้านเมื่อเช้าเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวนี้ได้10ล้านแล้วขาดอีก6ล้านเข้าใจว่าในวันทอดผ้าป่านี้คงได้อีก6ล้านเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้หมู่เอาใจช่วยกันนี่เพื่อประโยชน์ของเราเองเพื่อลูกหลานเราเองเครื่องผ่าตัดหัวใจนี้คนอย่างเราไม่มีปัญญาจ่ายค่ารักษาหรอกถ้าป่วยถ้าเป็นโรงพยาบาลหลวงนี้ต้องมีเงินแสนขึ้นไปจึงจะรับการรักษาได้ในประเทศไทยมีโรงพยาบาลมหาราชที่เดียวเท่านั้นที่ผ่าตัดหัวใจไม่ได้เสียอะไรเลยสักแดงเดียวเราช่วยคนไปแล้ว10รายตู้บริจาคพวกเราต้องใช้คำว่าพวกเราเพราะอยู่ร่วมกันได้เงินไปแล้วล้านสี่ห้าแสนแล้วไปช่วยแล้ว10รายเฉพาะอุปกรณ์ในการผ่าตัดเครื่องใหญ่นี้แช่อะไรไม่ได้ถ้าไม่มีพวกนี้ทำงานร่วมกันทีนี้พวกที่มาทำการผ่าตัดนี้มีแต่คนยากจนโรงพยาบาลไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ค่าเหนื่อยหมอก็ไม่รับลองคิดดูสิว่าโรงพยาบาลเอกชนถ้าไม่มีเงินแสนก็ไม่มีทางโรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพโรงพยาบาลหลวงนี้ต้องมีเงินระดับแสนขึ้นไปถ้าเป็นเอกชนก็ร่วมล้านเพราะฉะนั้นการให้อะไรมันก็วิเศษหมด

ประวัติและการสร้างสมเด็จองค์ปฐมสมเด็จองค์ปฐมก็คือพระพุทธเจ้าองค์แรกหรือองค์ที่หนึ่งทรงพระนามว่าสมเด็จพระพุทธสิกขีแต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ผ่านไปแล้วอาจจะมีชื่อซ้ำกันได้โดยเฉพาะชื่อนี้มีด้วยกันถึง5พระองค์จึงเรียกขานกันว่าเป็นพระพุทธสิกขีที่หนึ่งพระองค์จึงเป็นต้นพระวงศ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงสมควรยกย่องพระพุทธองค์ว่าทรงเป็นสมเด็จองค์ปฐมบรมครูอย่างแท้จริงสมัยที่สมเด็จพระพุทธองค์ได้ทรงอุบัติในโลกมนุษย์ในเวลานั้นคนมีอายุขัยประมาณ 80,000 ปีพระพุทธองค์ทรงผนวดออกมหาพิเนสกรมเมื่อพระชนมายุได้ 40,000 ปีหลังจากทรงผนวดแล้วเป็นเวลาอีก 20,000 ปีจึงได้ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลกพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเวไนยศาสตร์อีกประมาณ 20,000 ปีจึงเสด็จดับขันธปรินิพพานหลังจากทรงใช้เวลาอันยาวนานถึง40อสงไขยกับในการบำเพ็ญบารมีเพื่อแสวงหาพระโพธิญาณด้วยพระองค์เองทรงใช้เวลาอันยาวนานในการบำเพ็ญพระบารมีเนื่องจากพระพุทธองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกจึงไม่มีแบบอย่างที่จะให้พระพุทธองค์ได้ศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุพระโพธิญาณระยะเวลาที่บำเพ็ญพระบารมีจึงใช้เวลาถึง40อสงไขยกับเศษการพบสมเด็จองค์ปฐมครั้งแรกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2511คือท่านกำลังสอนพระกรรมฐานและเมื่อเสร็จจากการแนะนำก็ได้ทำสมาธิสิ่งที่คาดไม่ถึงก็ปรากฏขึ้นนั่นคือเห็นพระพุทธเจ้าในปางนิพพานยืนสองแถวยาวเหยียดไปข้างหน้าแล้วก็พนมมือจึงมีความรู้สึกในใจว่าบางทีอาจจะเป็นอุปทานเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยก้มศีรษะให้ใครแม้แต่บ้านเรือนเล็กๆที่หลังคาต่ำๆหากพระพุทธเจ้าเข้าไปหลังคาก็จะสูงขึ้นแต่เวลานี้เห็นพระพุทธเจ้ายืนพนมมืออุปทานคือกิเลสคงกินใจมากเมื่อนึกเพียงนี้ก็เห็นภาพหลวงปู่ปานปรากฏขึ้นข้างๆหลวงปู่ปานท่านบอกว่าคุณไม่ใช่อุปทานประเดี๋ยวพระพุทธเจ้าองค์ประถมจะเสด็จมาอีกประมาณสัก5นาทีปรากฏว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งรูปร่างใหญ่โตมากสูงมากมาในรูปของปางนิพพานเดินมาระหว่างช่องกลางพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก้มศีรษะแสดงความเคารพเพราะพนมมืออยู่แล้วพอท่านเดินไปถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ตรัสว่าข้าจะนั่งที่ไหนวะในเมื่อไม่มีที่นั่งข้าก็เอาหัวแกเป็นแท่นก็แล้วกันก็เลยนั่งบนหัวแล้วท่านก็บอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก่อนที่แกจะสอนกรรมฐานก็ดีจะพูดธรรมะก็ดีจะเทศก็ดีบอกฉันก่อนฉันให้พูดตอนไหนจะให้เทศตอนไหนให้ว่าตามนั้นก็เป็นความจริงเมื่อใดก็ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนกรรมฐานก็ดีเทศก็ดีบางทีคิดว่าวันนี้จะพูดเรื่องอย่างนี้แต่พอพูดเข้าจริงๆเรื่องนั้นไม่ได้พูดไปพูดอีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นลีลาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์การเทศของพระพุทธเจ้ามุ่งเฉพาะบุคคลสำคัญคนใดคนหนึ่งไม่ได้หวังคนทั่วไปคนจะนั่งสัก1,000 2,000 5,000ก็ตามถ้า
ท่านจะดูจิตใจว่าบุคคลใดจะรับคำเทศนาของท่านได้จะสามารถบรรลุมรรคผลได้ท่านจะจี้จุดเฉพาะคนนั้นเอาจุดเด่นแต่ว่าคนที่มีความดีใกล้เคียงกันก็พลอยบรรลุมรรคผลไปตามๆกันนี้ก็เช่นเดียวกันอาตมาเวลาเทศหรือสอนกรรมฐานไม่เคยได้พูดตามที่คิดไว้สักทีอาจเป็นเพราะท่านดลใจถ้าจะถามว่าเป็นที่ชอบใจของทุกคนไหมก็ขอตอบว่าไม่แน่นักทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านอาจจะจี้จุดเฉพาะคนใดคนหนึ่งแต่บางคนอาจจะไม่ถูกใจก็ได้นี่เป็นเรื่องธรรมดาก็จึงมาคิดว่าในเมื่อท่านมีพระคุณอย่างนี้แล้วก็เห็นเป็นปกติจึงคิดจะหล่อรูปของท่านต่อมาเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เจริญพระกรรมฐานแล้วจึงได้อาราธนาขอพบท่านในสมัยที่รูปร่างเป็นมนุษย์ท่านก็ปรากฏพระองค์ให้เห็นสวดทรงสวยมากหน้าของท่านอิ่มเหมือนรูปไข่แก้มอิ่มยิ้มน้อยๆริมฝีปากไม่บุ๋มลงไปไม่เหมือนพระพุทธเจ้าที่เขาปั้นกันแก้มตอบปากบุ๋มลงไปแล้วสมเด็จองค์ปฐมก็แสดงรูปร่างสมัยเป็นมนุษย์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปางนิพพานพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ถามว่าถ้าจะปั้นรูปของพระองค์จะให้ปั้นแบบไหนแบบปางพระนิพพานหรือแบบมนุษย์พระองค์บอกว่าให้ปั้นแบบนี้ก็แล้วกันทรงแสดงภาพให้ดูเป็นเหมือนกับพระพุทธรูปและมีเรือนแก้วแบบพระพุทธชินราชดูเหมือนรูปหน้าปกหนังสือรวมคำสอนรูปที่ทรงให้ปั้นไม่เหมือนกับรูปจริงของพระองค์ตอนเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่เหมือนรูปที่นิพพานแต่ว่าเป็นรูปที่ท่านต้องการท่านมาแสดงแบบนั้นอยู่ถึง3วันติดๆกันวันละประมาณ1ชั่วโมงก็ดูจะละเอียดแต่ก็คิดในใจว่าช่างเขาปั้นแต่เขาไม่เห็นภาพเขาจะปั้นได้ไม่เหมือนจึงขอบารมีของท่านบอกว่าเวลาช่างปั้นขอให้โปรดดลใจให้เป็นไปตามพระพุทธประสงค์ท่านก็ยอมรับในที่สุดเมื่อเข้าปั้นเสร็จเขาก็เอามาให้ดูเหมือนกับรูปที่ท่านแสดงจริงๆนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อตัดสินใจปั้นรูปของสมเด็จองค์ปฐมก็นึกถึงพระบรมสารีริกธาตุเพราะพระพุทธรูปทุกองค์ในสถานที่สำคัญก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่เป็นพระบรมสารีริกธาตุขององค์ปัจจุบันจึงคิดว่าจะหาได้จากไหนจึงตัดสินใจว่าถ้าทำไม่ได้ก็จะเอาขององค์ปัจจุบันบรรจุเพราะถือว่าเป็นคนละขั้นตอนต่อมาขณะที่พระเด

ึงลุกขึ้นไปเปิดไฟปรากฏว่าตรงนั้นไม่เคยวางตลับมีแต่วางหนังสือสำหรับดูก่อนหลับก็มีตลับพลาสติกแบบปัจจุบันอยู่ลูกหนึ่งไปเปิดดูเห็นพระบรมสารีริกธาตุองค์โตสององค์ก็ดีใจว่าขององค์ปฐมแน่จึงเก็บไว้ในที่สักการะบูชาเอาไว้บรรจุพระองค์ท่านการสร้างมณฑปของสมเด็จองค์ปฐมซึ่งเป็นสถานที่สำคัญมากซึ่งสมเด็จองค์ปฐมได้ชี้สถานที่ให้เป็นบริเวณที่มีพระบรมสารีริกธาตุสำคัญมากและเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้คนเดินผ่านไปมาจะเป็นการประมาทพระรัตนตรัยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ให้ช่างทำการก่อสร้างมณฑปของสมเด็จองค์ปฐมดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันมาพูดถึงวัสดุที่จะใช้สร้างสมเด็จองค์ปฐมสร้างหน้าตักสี่ศอกเป็นพระหล่อด้วยโลหะแล้วก็ผสมทองคำเพราะเพชรที่ประดับเรือนแก้วหรือว่าผ้าทิพย์มีราคาประมาณ 770,000 บาทเศษแต่ไม่ใช่เพชรจริงราคาเพชรเม็ดหนึ่งประมาณ 12-13 บาทเท่านั้นก็รวมความว่าความสำคัญเนื่องในการสร้างองค์ปฐมคือว่าคนไม่เคยคิดหรือว่าอาจจะคิดบ้างก็ไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าจริงๆที่มีความลำบากมากคือองค์ต้นเพราะว่าไม่เคยมีพระพุทธเจ้าเป็นครูมาก่อนต้องลำบากบุกมาทั้งที่ไม่มีแบบเป็นเหตุดลใจให้ตั้งใจคิดจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องใช้เวลาถึง40อสงไขยกัปเศษจึงจะได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณดังนั้นการหล่อรูปองค์ปฐมนี้จึงมีอานิสงส์มากการหล่อรูปสมเด็จองค์ปฐมจึงได้ทำการเททองหล่อเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2535สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสามพระยาเป็นองค์ประธานจับสายศิลป์ในการหล่อพระพุทธรูปโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อทำการเททองลงในเบ้าที่ช่างเตรียมไว้โดยใช้ทองคำที่ญาติโยมร่วมกันถวายประมาณ78กิโลกรัมวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2535เป็นวันวิสาขบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้อัญเชิญพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมขึ้นประดิษฐานบนแท่นภายในมณฑปซึ่งเดิมพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จองค์ปฐมแต่เนื่องจากการตกแต่งพระวิหารก็ดีแท่นพระก็ดีการปิดทองประดับเพชรทั้งองค์พระก็ดียังไม่เรียบร้อยจึงต้องเลื่อนไปวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2536เป็นวันเริ่มงานทำบุญประจำปีของวัดท่าซุงและในวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2536ได้นิมนต์พระราชาคณะและพระเถรานุเถระมาฉันภัตตาหารโดยมีพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสามพระยามาเป็นประธานและได้ทำการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จปฐมไว้ในพระเกศมาลาของพระพุทธรูปท่านพระครูปลัดอนันต์พัทยาโนเจ้าอาวาสวัดท่าซุงได้อารัธนาพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นำพระเกศมาลามาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วอัญเชิญไปสวมที่พระเศียรของพระพุทธรูปแต่เนื่องจากการนำขึ้นไปลำบากและสูงพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์จึงได้มีบัญชาให้ท่านเจ้าอาวาสนำขึ้นไปแทนเมื่อเสร็จพิธีพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ได้กล่าวว่าพระองค์นี้มีลาภมากนะ

ส่วนอานิสงส์ของการสร้างสมเด็จองค์ปฐมลุงสองลุงนายบัญชีกับลุงพุทธหมายถึงท่านพระยายมท่านบอกว่าการสร้างองค์ปฐมที่ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่เอาบัญชีมาให้ดูบอกว่านี่บัญชีเล่มนี้คือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่จดธรรมดาบัญชีสีทองเป็นทองคำล้วนทั้งเล่มเลยท่านบอกถ้าสร้างองค์ปฐมลงบัญชีเล่มนี้โดยเฉพาะก็แสดงว่าคนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี่ต้องเป็นคนที่มีบุญมากเพราะว่าการสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมทำได้ยากคือว่าเป็นพระพุทธเจ้าต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมดและการทำบุญเนื่องในการสร้างวิหารก็ดีสถานที่ก็ดีเอาของไปประดับก็ตามอย่างนี้ลงบัญชีสีทองหมดคือไม่หมายความต้องมีเงินมากเสมอไปที่เขามีน้อยๆบาท2บาท10สตางค์20สตางค์พวกนี้เอาไปใส่แทนอย่างนี้ลงบัญชีสีทองหมดก็ถามว่าบัญชีสีทองหมายถึงอะไรท่านบอกว่ามันหมายถึงกลับไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องโมทนาหมดการหล่อองค์ปฐมด้วยทองคำนี่อานิสงส์ก็เหมือนกับหล่อพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันแต่ว่าต่างกันอยู่นิดนึงที่ไปนิพพานเร็วไปนิพพานเร็วมากเพราะเขาเข้าบัญชีสีทองไม่ใช่ตัวทองบัญชีทั้งเล่มเป็นทองลงบัญชีเล่มนั้น

8คยานุปัสสนาคยานุปัสสนาคือปัญญารู้เห็นความสิ้นไปอันเป็นความดับไปในปัจจุบันขณะของรูปนามที่กำหนดรู้อยู่คยานุปัสสนานี้ก็คือพังคยานที่รู้เห็นความดับไปของอารมณ์ที่ตนกำหนดรู้และวิปัสสนาจิตในขณะนั้นบัญญัติที่เป็นรูปร่างสันฐานย่อมอันตรธานไปมีเพียงความดับไปของรูปนามที่เป็นสภาวะธรรมเท่านั้นดังปรากฏข้อความว่าปัญญารู้เห็นความสิ้นไปคือปัญญารู้เห็นความดับไปในปัจจุบันขณะของสังขารทั้งหลายคยานุปัสสนาคือปัญญาที่รู้เห็นความดับไปของรูปขันธ์เป็นต้นอันเป็นปัจจุบันและปัญญารู้เห็นความดับไปของจิตเจตสิกที่มีความดับไปนั้นเป็นอารมณ์ในลำดับต่อจากความดับไปของขันธ์นั้นๆคยานุปัสสนาคือปัญญาของผู้รู้เห็นความสิ้นไปโดยกระทำการกระจายกลุ่มออกไปอย่างนี้ว่าไม่เที่ยงเพราะมีสภาพสิ้นไปผู้ปฏิบัติธรรมที่บรรลุพังคยานระดับแก่กล้าแล้วย่อมรู้เห็นความดับไปอย่างชัดเจนเช่นขณะคู่แขนย่อมรู้เห็นความดับไปเป็นขั้นๆอย่างละเอียดของสภาวะคู่จึงทราบว่าสภาวะคู่หมดสิ้นไปอยู่เสมอนอกจากนั้นยังรู้เห็นวิปัสสนาจิตที่ดับไปต่อมาจากสภาวะเคลื่อนไหวได้อีกด้วยเขาไม่พบรูปร่างสันฐานของมือที่เคลื่อนไหวเหมือนคนทั่วไปที่เข้าใจว่ารูปร่างมีอยู่เสมอและไม่พบจิตที่คงอยู่เสมอเหมือนคนทั่วไปที่เข้าใจกันสัญญาวิปลาสเป็นต้นที่สำคัญผิดว่าเป็นอย่างเดียวกันจึงไม่ปรากฏแก่เขาดังนั้นผู้ที่เจริญอนุปัสสนานี้จึงสามารถละความสำคัญว่าเป็นกลุ่มได้ดังข้อความกล่าวว่าความบริบูรณ์ของคยานุปัสสนานั้นมีได้ตั้งแต่ปัญญารู้เห็นความดับเป็นต้นไปดังนั้นจึงละความสำคัญว่าเป็นกลุ่มได้2. การละความสำคัญว่าเป็นกลุ่มนั้นย่อมไม่มีเพราะคยานุปัสสนายังไม่บริบูรณ์ก่อนจะบรรลุพังคยานนั้น 3. แม้ในอนุปัสสนาอื่นก็เช่นเดียวกันดังนั้นความบริบูรณ์และความไม่บริบูรณ์ของวิปัสสนาญาณพึงทราบในมหาปณะปริญญาและตีรณะปริญญาวิปัสสนาญาณในระดับตีรณะปริญญาคือสมัสสนญาณและอุทัพพยญาณมีกำลังไม่บริบูรณ์อนิจจานุปัสสนาเป็นต้นที่เกิดในระดับดังกล่าวจึงละความสำคัญว่าเที่ยงเป็นต้นไม่ได้โดยสิ้นเชิงแต่ในระดับปหานะปริญญาคือพังคยานเป็นต้นจะละได้โดยสิ้นเชิงเพราะผู้ปฏิบัติธรรมที่บรรลุพังคยานแล้วก็จะสามารถละความสำคัญว่าเป็นกลุ่มได้9. วยานุปัสสนาวยานุปัสสนาคือปัญญารู้เห็นความเสื่อมไปกล่าวคือผู้รู้เห็นความดับไปในทุกขณะของรูปนามที่กำหนดรู้ในปัจจุบันขณะย่อมเข้าใจโดยอนุมานรู้ว่ารูปนามในอดีตและอนาคตก็มีสภาพดับไปเหมือนรูปนามในปัจจุบันลำดับนั้นเขาย่อมรู้ชัดว่ารูปนามทั้งหมดดับไปทุกขณะไม่คงอยู่เสมอโดยมีการดับไปอนุปัสสนานี้ย่อมละความขนขวายเพื่อความอยู่ดีมีสุขอายุหนะกล่าวคือผู้ที่ไม่รู้เห็นว่ารูปนามดับไปอยู่เสมอก็จะสำคัญผิดว่าตนและคนอื่นมีอยู่แน่นอนจึงขนขวายเพื่อให้สังขารที่สำคัญว่าเป็นตนและผู้อื่นอยู่ดีมีสุขทั้งในภพนี้และภพหน้า
ส่วนผู้เจริญวิปัสสนาที่รู้เห็นว่าสังขารเสื่อมไปอยู่เสมอด้วยว่าญาณุปัสสนาย่อมไม่ขวนขวายเพื่อให้สังขารที่เคยสำคัญผิดว่าเที่ยงอยู่ดีมีสุขเหมือนผู้ที่ขวนขวายทำงานเพื่อเลี้ยงดูบุตรธิดาที่กำลังเจริญเติบโตให้มีความสุขแต่เขาจะไม่อยากขวนขวายทำการงานหาทรัพย์เมื่อทราบว่าบุตรธิดาได้เสียชีวิตไปแล้วมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าวายานุปัสสนาคือความน้อมไปในนิโรธที่เรียกว่าความดับไปนั้นแหละโดยรู้เห็นความดับไปของสังขารทั้งหลายโดยประจักษ์และโดยญาณที่คล้อยตามซึ่งกล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคดังนี้ว่าญาณที่ถึงพร้อมด้วยองค์สองเหล่านี้คือการกำหนดโดยสภาพอย่างเดียวกันคือความดับในอารมณ์ทั้งสองคืออารมณ์ที่เห็นประจักษ์อันได้แก่ปัจจุบันและอารมณ์ที่ไม่เห็นประจักษ์อันได้แก่อดีตและอนาคตด้วยการอนุมานรู้คล้อยตามอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันและน้อมไปในความดับเป็นมรรคญาณที่เห็นประจักษ์ลักษณะดับไปการละความขวนขวายย่อมมีได้ด้วยวายานุปัสสนานั้นเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเห็นประจักษ์อยู่ว่าบุคคลพึงขวนขวายเพื่อประโยชน์แก่สังขารเหล่าใดสังขารเหล่านั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้10วิปริณามานุปัสสนาวิปริณามาวิปัสสนาคือปัญญารู้เห็นความแปรไปดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่า1. วิปริณามานุปัสสนาปัญญารู้เห็นความแปรไปคือการรู้เห็นความเป็นไปอย่างอื่นล่วงพ้นขอบเขตนั้นๆโดยจำแนกเป็นรูปสันตกะเป็นต้น 2. หรือการรู้เห็นการแปรปรวนของรูปนามที่เกิดขึ้นแล้วโดยลักษณะทั้งสองคือความแก่และความตายข้อความนี้แสดงลักษณะของวิปริณามานุปัสสนาโดยจำแนกเป็นสองในดังนี้ 1. การพิจารณารูปนามโดยรูปสัตตกะรูป7หมวดตามที่กล่าวไว้ในสัมมัสสนญาณแบ่งออกเป็นการพิจารณาอย่างหยาบเช่นรูปที่เป็นไปในปฐมวัยไม่ทันถึงมัชฌิมวัยก็ดับไปในปฐมวัยนี่เองดังนั้นรูปในปฐมวัยจึงต่างจากรูปในมัชฌิมวัยและรูปในมัชฌิมวัยจึงไม่เหมือนกับรูปในปัจฉิมวัยการพิจารณาอย่างละเอียดเช่นรูปที่เป็นไปในขณะเดินไปข้างหน้ายังไม่ทันถอยกลับก็ดับไปในขณะเดินไปข้างหน้านั่นเองดังนั้นรูปในขณะเดินไปข้างหน้าจึงต่างจากรูปในขณะถอยกลับ 2. การพิจารณารูปนามโดยความแปรปรวนด้วยความเสื่อมแล้วดับไปความเสื่อมคือความแก่หรือทิฏฐิขณะความดับคือความตายหรือพังคขณะแบ่งออกเป็นการพิจารณาอย่างหยาบเช่นรูปนามแปรปรวนด้วยความแก่แปรปรวนด้วยความตายดังนั้นรูปนามทุกอย่างจึงแปรปรวนไม่คงอยู่เสมอด้วยลักษณะทั้งสองการพิจารณาอย่างละเอียดเช่นรูปนามแปรปรวนจากขณะเกิดขึ้นไปสู่ขณะตั้งอยู่และแปรปรวนจากขณะตั้งอยู่ไปสู่ขณะดับไปดังนั้นรูปนามทุกอย่างจึงแปรปรวนไม่คงอยู่เสมอปัจจคณญาณหรือโดยอนุมานรู้อันวยญาณชื่อว่าวิปริณามานุปัสสนาย่อมละความสำคัญว่าเที่ยงแท้ไม่แปรปรวนที่เรียกว่าทุวสัญญาได้อันหนึ่งในคัมภีร์อรรถกถาของปฏิสัมภิทามรรคกล่าวว่าปัญญารู้เห็นความแปรไปของรูปนามโดยอนุมานรู้อันวยญาณ
จัดเป็นวญานุปัจจนาส่วนปัญญาที่รู้เห็นด้วยอำนาจวญานุปัสสนาว่าสภาวะธรรมทั้งหมดมีสภาพแปรไปจัดเป็นวิปริณามานุปัสสนาปรากฏขึ้นเมื่อบรรลุพังคญาณระดับแก่กล้าแล้วความเห็นข้างต้นกล่าวไว้โดยอาศัยลำดับที่วญานุปัสสนาอยู่หน้าและอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาอยู่หลังอนุปัสสนานี้ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 1. วิญญาณุปัสสนาคือปัญญารู้เห็นความดับของขันธ์ในอดีตและอนาคตโดยคล้อยตามญาณที่รู้ประจักษ์ขันธ์ในปัจจุบันนั้นในลำดับต่อจากการรู้เห็นความดับของขันธ์ในปัจจุบัน 2. วิปริณามานุปัสสนาคือปัญญารู้เห็นความผันแปรไปของขันธ์ทั้งปวงว่าขันธ์ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งปวงมีสภาพผันแปรไปเพราะน้อมไปในนิโรธที่เรียกว่าความดับนั้นสิบเอ็ดอนิมิตานุปัสสนาอนิมิตานุปัสสนาก็คืออนิจจานุปัสสนานั่นเองหมายถึงปัญญารู้เห็นว่าไม่มีนิมิตรูปต่างๆดังคัมภีร์อัตถกถาและฎีกาอธิบายว่าคำกล่าวว่านิมิตตังนิมิตเป็นสิ่งที่ปรากฏเหมือนมีจริงหมายถึงนิมิตคือสังขารคำกล่าวว่าสังขารนิมิตตังนิมิตคือสังขารหมายถึงความปรากฏของสังขารด้วยความเป็นกลุ่มโดยกองรูปนามเป็นต้นแก่ผู้มิได้เจริญภาวนาและความปรากฏของสังขารโดยขอบเขตคือหน้าที่ของตนแก่ผู้มิได้เจริญภาวนาคนทั่วไปไม่ได้เจริญวิปัสสนาภาวนาย่อมสำคัญว่ารูปสังขารที่คงอยู่เสมอในอากัปกิริยาของร่างกายเช่นการเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู้หรือสิ่งที่ใจรับรู้เช่นการเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสนึกคิดเรื่องราวต่างๆรวมทั้งสิ่งที่มาปรากฏทางทวารทั้ง6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ทั้งหมดนั้นเป็นคณะบัญญัติที่เรียกว่าสังขารนิมิตนิจจนิมิตนิมิตว่าเที่ยงทุวานิมิตนิมิตว่ายั่งยืนและสัสตะนิมิตนิมิตว่ามั่นคงถาวรในกรณีตรงกันข้ามผู้ที่เจริญวิปัสสนาจนกระทั่งปรากฏอนิมิตตาอนุปัสสนาในระดับพังคญาณย่อมรู้เห็นว่าอากัปกิริยาทางร่างกายสิ่งที่ใจรับรู้และสิ่งที่มาปรากฏทางทวาร6เป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปทันทีไม่ปรากฏรูปร่างสันฐานอีกทั้งกิเลสกรรมและวิบากขันธ์ที่เป็นกรรมก็ไม่เกิดขึ้นด้วยความยึดมั่นรูปร่างสันฐานเพราะอนิมิตตาอนุปัสสนาละสังขารนิมิตได้ดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าอันหนึ่งมรรคนี้ละนิมิตว่าเที่ยงยั่งยืนและมั่นคงถาวรโดยทำการกระจายกลุ่มของสังขารด้วยอนิจจานุปัสสนาดังนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตตวิโมกผู้เจริญวิปัสสนาจนกระทั่งบรรลุอนิมิตตานุปัสสนาแล้วย่อมรู้เห็นมีเพียงสภาวะธรรมในปัจจุบันที่ดำเนินไปตามหน้าที่สภาพขณะและอารมณ์ที่แตกต่างกันอันเกิดดับอย่างรวดเร็วไม่มีรูปร่างสันฐานดังนั้นแก่นสารในรูปนามจึงไม่มีเหมือนคนผ่าฟืนที่ไม่มีแก่นยิ่งผ่าไปก็จะพบแต่กระพี้เรื่อยไปที่จริงผู้เห็นว่ารูปนามไม่เที่ยงย่อมจะรู้เห็นว่ารูปนามสิ้นไปและรู้เห็นสังขารว่าเป็นเพียงสภาวะธรรมที่ไม่ใช่รูปสันฐานดังข้อความในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามักว่า
สังขารทั้งหลายย่อมปรากฏว่าสิ้นไปแก่ผู้รู้เห็นว่าไม่เที่ยงผู้รู้เห็นอยู่ว่าไม่เที่ยงย่อมรู้เห็นนิมิตคือสังขารตามความเป็นจริงสิบสองอัปปนิหิตานุปัสสนาตัณหาที่เพลิดเพลินยินดีในรูปเพราะสำคัญผิดว่ารูปนามที่ปรากฏในขณะยืนเดินนั่งนอนเห็นได้ยินเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่พอใจเรียกว่าปนิธิหรือปนิหิตะแต่ผู้ที่รู้เห็นว่ารูปนามเกิดดับอยู่ย่อมเข้าใจว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ดีงามการรู้เห็นเช่นนี้ชื่อว่าอัปปนหิตานุปัสสนาคือปัญญารู้เห็นว่าไม่น่าปรารถนาย่อมละความปรารถนาสุขและได้ชื่อว่าทุกขานุปัสสนาคือปัญญารู้เห็นว่าเป็นทุกข์อีกด้วยสิบสามสุญญตานุปัสสนาคนทั่วไปย่อมสำคัญผิดว่ามีตัวตนที่ทำอากัปกิริยามีการยืนเดินนั่งนอนแต่ผู้เจริญวิปัสสนาจนกระทั่งบรรลุพังคยานและปรากฏอนัตตานุปัสสนาแล้วย่อมเข้าใจว่ามีเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีบุคคลเราของเราจึงไม่อยู่ในอำนาจของผู้ใดการรู้เห็นอย่างนี้ชื่อว่าสุญญตานุปัสสนาปัญญารู้เห็นว่าว่างเปล่าหรืออนัตตานุปัสสนาคือปัญญารู้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนย่อมละความยึดมั่นว่าเป็นตัวตนอภินิเวสะสิบสี่อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาคือปัญญาอันยิ่งที่รู้เห็นสภาวะธรรมว่าสังขารดับไปเพราะรู้เห็นความดับไปของสังขารที่เป็นอารมณ์และวิปัสสนาจิตที่รู้อารมณ์กล่าวคือผู้ที่บรรลุพังคยานระดับแก่กล้าและย่อมรู้เห็นว่ารูปนามแต่ละอย่างดับไปอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังรู้เห็นว่าวิปัสสนาจิตที่รู้อารมณ์ดังกล่าวได้ดับไปผู้ที่สามารถรู้เห็นความดับไปของรูปนามและวิปัสสนาจิตสลับกันไปนี้ย่อมเข้าใจว่าสิ่งที่ดับไปอยู่เป็นเพียงสังขารไม่ใช่ตัวตนเราของเราการรู้เห็นอย่างนี้ชื่อว่าอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาละความยึดมั่นว่าอัตตาเป็นแก่นสารเพราะเห็นประจักษ์ว่าไม่มีอัตตาเป็นแก่นสารอย่างแท้จริงดังคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่าอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาปัญญาอันยิ่งที่รู้เห็นสภาวะธรรมว่าสังขารดับไปเพราะรู้เห็นความดับไปของสังขารที่เป็นอารมณ์และวิปัสสนาจิตที่รู้อารมณ์คือวิปัสสนาที่รู้อารมณ์มีรูปเป็นต้นแล้วรู้เห็นความดับไปของอารมณ์นั้นและความดับของจิตที่มีรูปเป็นต้นนั้นเป็นอารมณ์แล้วดำเนินไปรับเอาความว่างเปล่าเป็นต้นด้วยอำนาจจะพังขยานว่าสังขารนั่นแหละแตกดับไปความตายมีอยู่แก่สังขารไม่มีใครอื่นซึ่งกล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคดังนี้ว่าความปรากฏโดยความว่างเปล่าย่อมรู้เห็นอารมณ์ว่าดับไปและความดับไปของวิปัสสนาจิตชื่อว่าวิปัสสนาที่มีปัญญาอันยิ่งสิบห้ายถาภูตญาณทัศนะยถาภูตญาณทัศนะคือปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงในรูปนามพร้อมด้วยเหตุปัจจัยดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่ายถาภูตญาณทัศนะคือการกำหนดรู้รูปนามพร้อมด้วยเหตุปัจจัย
ทำให้ละความยึดมั่นผิดที่ดำเนินไปโดยในเป็นต้นว่าเราเคยเกิดมาก่อนอย่างต่อเนื่องในภพที่แล้วมาก่อนจะถึงภพนี้หรือไม่และโดยในเป็นต้นว่าสัตว์โลกเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่เจริญวิปัสสนาจนปรากฏญาณนี้ย่อมรู้เห็นว่ามีเพียงรูปนามที่เกิดขึ้นโดยความเป็นเหตุและผลจึงเข้าใจว่ารูปนามในปัจจุบันเกิดจากเหตุคืออวิชชาตัณหาอุปทานและกรรมในภพก่อนแม้รูปนามในอดีตและอนาคตก็จะเกิดเหตุจากเหล่านั้นในการทั้งสามจึงมีเพียงรูปนามที่เป็นเหตุและผลของกันและกันอนุปัสสนานี้ย่อมละความยึดมั่นคือความหลงด้วยทิฏฐิที่ยึดมั่นผิดว่ามีผู้เนรมิตลาวสัตว์และวิจิกิจฉาที่สงสัยว่าเราเคยเกิดมาก่อนหรือไม่16. อาทีนุวานุปัสสนาอาทีนุวานุปัสสนาคือปัญญารู้เห็นโทษย่อมละความยึดมั่นด้วยความผูกพันดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าอาทีนวานุปัสสนาคือญาณรู้เห็นโทษในภพทั้งหมดเป็นต้นที่เกิดโดยปรากฏว่าน่ากลัวทำให้ละความยึดมั่นด้วยความผูกพันว่าสิ่งใดๆที่พึ่งพิงได้หามีไม่คนทั่วไปแม้จะลำบากยากเข็ญอย่างไรก็ไม่อาจสละภพชาติได้จึงต้องการแสวงหาความสุขด้วยวิธีการต่างๆเช่นคนป่วยหนักต้องการหายจากโรคคนยากจนต้องการจะมีทรัพย์แม้ไม่ได้สิ่งที่ต้องการในชาตินี้ก็ยังต้องการให้ได้ในชาติต่อไปหรือหากคิดว่าชีวิตมนุษย์มีทุกข์ก็ต้องการจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมหรือต้องการจะไปเกิดเป็นเศรษฐีกษัตริย์เทวดาหรือพรหมตลอดไปไม่ต้องการจะดับทุกข์คือรูปนามด้วยอำนาจความผูกพันคือตัณหาผู้ที่บรรลุพังคญาณระดับแก่กล้าแล้วย่อมเข้าใจว่าสังขารทั้งหมดเป็นที่พึ่งไม่ได้โดยสังขารคืออารมณ์ที่กำหนดรู้วิปัสสนาจิตที่รู้เห็นอารมณ์นั้นอารมณ์ที่ใคร่ครวญและจิตที่ใคร่ครวญอารมณ์นั้นไม่ใช่ที่พึ่งอย่างแท้จริงเขาไม่รู้เห็นที่พึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งในรูปของนามที่เนื่องด้วยภพสามคือกามภพรูปภพและอรูปภพดังนั้นอนุปัสสนานี้จึงละความผูกพันในภพ17ปฏิสังขานุปัสสนาปฏิสังขานุปัสสนาคือปัญญากำหนดรู้อีกเพื่อปล่อยวางสังขารจัดเป็นปฏิสังขายานที่ปรากฏแก่ผู้ที่บรรลุมนจิตตุกัมมยตายานแล้วเพื่อปล่อยวางสังขารอันหนึ่งข้อความว่าปล่อยวางและพ้นไปมีความหมายอย่างเดียวกันในคัมภีร์อรรถกถาบางแห่งจึงกล่าวถึงข้อความทั้งสองไว้ในเรื่องมนจิตตุกัมมยตายานดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคและมหาฎีกาอธิบายว่าปฏิสังขานุปัสสนาคือปัญญากำหนดรู้อีกอันกระทำเหตุแห่งการสละสังขารทำให้ละโมหะที่ไม่กำหนดรู้อีกปัญญากำหนดรู้อีกอันกระทำเหตุแห่งการสละสังขารว่าปฏิสังขานุปัสสนาทำให้ละอวิชชาอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการกำหนดรู้อีกเพราะการไม่กำหนดรู้อีกในความไม่เที่ยงเป็นต้นคนทั่วไปไม่รู้เห็นไตรลักษณ์ย่อมเกิดความเพลิดเพลินยินดีในสังขารเมื่อประสบกับความทุกข์ของทุกขเวทนาความแปรปรวนของสุขเวทนาและความสลายไปของสังขารทุกอย่างที่มันตกใจกลัวเขายังปล่อยวางสังขารไม่ได้เพราะยังยึดติดผูกพันอยู่ผู้ที่รู้เห็นว่าสังขารตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์แล้ว
ย่อมไม่สำคัญว่าสังขารน่าเพลิดเพลินยินดีไม่สำคัญว่าเป็นเราของเราไม่หวังให้สังขารที่ตนต้องการนั้นเป็นสุขไม่หวังให้สังขารเสื่อมสิ้นไปไม่กังวลว่าสังขารจะเป็นทุกข์เหมือนความวางเฉยไม่มุ่งหวังหรือกังวลในหินทรายที่ไม่เกี่ยวกับตนที่จริงแล้วผู้ที่พ้นไปจากสังขารโดยสิ้นเชิงต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นแต่ผู้เจริญวิปัสสนาที่บรรลุสังขารุเปกขาญาณอันประกอบด้วยฉลังคุเปกขาอุเบกขามีองค์6คือความวางเฉยไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์6ที่มาปรากฏทางทวารทั้ง6ก็จัดว่าพ้นไปจากสังขารได้เป็นอย่างดีดังนั้นการปล่อยวางสังขารด้วยมนจิตตุกัมมยตาญาณจึงยังไม่สมบูรณ์ต้องพยายามกำหนดรู้อีกต่อไปด้วยปฏิสังขารญาณจึงจะพ้นไปจากสังขารด้วยสังขารุเปกขาญาณดังกล่าวอนุปัสสนานี้ย่อมละความไม่กำหนดรู้อีกอันได้แก่อวิชชาที่ไม่รู้เห็นไตรลักษณ์18วิวัตานุปัสสนาวิวัตานุปัสสนาคือปัญญารู้เห็นที่ถอยกลับออกจากสังขารทั้งหมดหมายถึงสังขารรูปเปกขาญาณและอนุโลมญาณดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคและมหาดีกาอธิบายว่าวิวัตานุปัสสนาคือสังขารรูปเปกขาญาณและอนุโลมญาณดังได้กล่าวไว้ว่าในการนั้นจิตของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นย่อมถอยกลับหวนกลับวกกลับจากสังขารทั้งปวงเหมือนหยดน้ำบนใบบัวที่ขอบใบงอเล็กน้อยดังนั้นจึงทำให้ละความยึดมั่นที่ประกอบในสังขาร 1. สังขารุเปกขาญาณและอนุโลมญาณเรียกว่าวิวัตานุปัสสนาเพราะดำเนินไปโดยที่จิตคือโคตรภูจิตมรรคจิตและผลจิตปล่อยวางสังขารแล้วแล่นไปสู่พระนิพพานที่ปราศจากวัฏฏะ 2. กิเลสอันมีสังโยชน์เป็นต้นที่ดำเนินไปโดยความตั้งมั่นอย่างลงในสังขารชื่อว่าความยึดมั่นด้วยกิเลสผู้ที่บรรลุสังขารุเปกขาญาณและอนุโลมญาณแล้วย่อมรู้เห็นความดับไปของสังขารคืออารมณ์ที่กำหนดรู้วิปัสสนาจิตที่รู้เห็นอารมณ์นั้นอารมณ์ที่ใกล้ครวนและจิตที่ใกล้ครวนอารมณ์นั้นจึงวางเฉยในสังขารปราศจากความยินดียินร้ายคือไม่ยินดีในสังขารเหมือนในวิปัสสนาญาณขั้นต้นและปราศจากความกลัวรังเกียจเบื่อหน่ายและต้องการปล่อยวางเหมือนในระดับพยายานเป็นต้นแต่จะรู้เห็นความดับไปของสังขารอย่างชัดเจนในขณะนั้นวิปัสสนาจิตจะเหมือนถอยกลับออกจากสังขารเหมือนหยดน้ำบนใบบัวที่กลิ้งตกลงมาจากใบบัวเมื่อสังขารรูปเปกขาญาณแก่กล้าแล้วก็เกิดอนุโลมญาณพร้อมด้วยโคตรภูญาณมัคคญาณและผลญาณย่อมปรากฏขึ้นปล่อยวางสังขารทั้งหมดแล่นเข้าสู่ความดับรูปนามคือนิพพานอนุวิปัสสนาที่ถอยกลับจากสังขารทั้งหมดแล่นเข้าสู่พระนิพพานนี้ชื่อว่าวิวัตานุปัสสนาย่อมละความยึดมั่นที่ประกอบในสังขารอันได้แก่ความยินดีพอใจในกามกามราคะสังโยชน์และความขัดเคืองไม่พอใจปฏิฆะสังโยชน์เป็นต้นด้วยเหตุนี้ผู้ที่บรรลุสังขารุเปกขาญาณแม้จะคิดถึงเรื่องที่ตนชอบหรือไม่ชอบก็มักวางเฉยและไม่คิดถึงเรื่องนั้นเป็นเวลานานในคัมภีร์อัตถกถาของปฏิสัมภิทามรรคแสดงความเห็นว่าโคตรภูญาณที่เกิดจากอนุโลมญาณชื่อว่าวิวัตานุปัสสนา
แล้วกล่าวว่าข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคขัดแย้งกับข้อความในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคกล่าวคือในจริยากถาของคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคกล่าวว่าอวัชนะจิตย่อมมีได้ในอนุปัสสนาอื่นจากวิวัตานุปัสสนาด้วยคำว่าอวัชนะจิตที่ใคร่ครวญเพื่ออนิจจานุปัสสนาเป็นวิญญาณจริยาการเกิดขึ้นแห่งจิตส่วนอนิจจานุปัสสนาเป็นญาณจริยาอวัชนะจิตที่ใคร่ครวญเพื่อปฏิสังขานุปัสสนาเป็นวิญญาณจริยาส่วนปฏิสังขานุปัสสนาเป็นญาณจริยาอย่างไรก็ตามในข้อวิวัตานุปัสสนามิได้กล่าวถึงอวัชนะจิตด้วยคำว่าวิวัตานุปัสสนาเป็นญาณจริยาถ้าสังขารุเปกขาญาณและอนุโลมญาณเป็นวิวัตานุปัสสนาก็ควรจะกล่าวว่าวิวัตานุปัสสนามีอวัชนะจิตอยู่หน้าเพราะญาณทั้งสองต้องมีอวัชนะจิตอยู่หน้าแน่นอนส่วนโคตรภูญาณอยู่ในอนุโลมวิถีจึงไม่มีอวัชนะจิตนำหน้าดังนั้นวิวัฏฐานุวิปัสสนาจึงควรเป็นโคตรภูญาณอย่างเดียวคำสรุปข้าพเจ้าได้อธิบายมหาวิปัสสนา18ซึ่งเป็นธรรมที่ผู้ปรารภความเพียรควรเจริญและรู้เห็นโดยประจักษ์เพื่อเพิ่มพูนเข้าใจแก่ผู้ปรารภความเพียรโดยอธิบายข้อความที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่าย 1-5 พระเถระรูปใดพำนักอยู่ในวัดนามว่าวัดใต้จองวัดตึกใกล้เชิงเขาต่องวายภูเขากลมในจังหวัดมองลำไยเป็นเวลานานพระเถระผู้มีนามว่าโสภณะนั้นมีพรรษา20ผู้แสวงหามันคาอันถูกต้องได้ไปอยู่ที่วัดมหาสีวัดกลองใหญ่ใกล้กับมหาสถูปอินจินตอป่าสาละทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านฉิกขวนท่าภาษีอันเป็นที่พำนักของสัตบุรุษอยู่ในทิศตะวันตกของเมืองชเวโบที่พระเจ้าอองชยะทรงสถาปนาชัยชนะอันคณะอุบาสกผู้มีจิตรื่นรมในพระสัทธรรมวิงวอนแล้วจึงปรารภเพื่อประพันธ์คำพีชื่อว่าวิปัสสนาในเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้แสวงหาประโยชน์และเพื่อความเจริญไพบูลย์แห่งพระศาสนา6คำพีนั้นจบแล้วในวันเพ็ญเดือน3พุทธศักราช2487ภายหลังจากพระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วนับเป็นจุลศักราช1305 7 1คัมภีร์นี้บรรลุความสำเร็จบริบูรณ์โดยปราศจากอันตรายฉันใดขอความดำริชอบของมวลชนจงสำเร็จสมประสงค์ฉันนั้นพระโสภณะมหาเถระการละสักกายทิฏฐิของพระโสดาบันกิเลสสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้คนทั่วไปยึดมั่นในตัวตนชื่อว่าสักกายทิฏฐิซึ่งอาจเป็นความสำคัญผิดว่ามีวิญญาณหรือกายทิพย์แฝงอยู่ในร่างกายหรือแม้จะเข้าใจถูกต้องว่าคนสัตว์ทั้งหลายประกอบด้วยรูปกับนามโดยไม่มีวิญญาณแต่ก็ยังยึดมั่นว่าตัวตนนั้นเป็นเราของเราบุรุษหรือสตรีความยึดมั่นดังกล่าวมีอยู่เสมอแก่ปุถุชนด้วยอำนาจสักกายทิฏฐิทำให้สร้างบุญบาปเพื่อให้ตนอยู่ดีมีสุขตลอดไปผู้ที่ละสิ้นสักกายทิฏฐิได้คือพระโสดาบันซึ่งจะสามารถละได้ด้วยโสดาปัตติมรรคหลังจากบรรลุธรรมแล้วเพียงขณะที่หลับตาลงจะรู้สึกเหมือนเลื่อนเข้าสู่อีกนิมิตหนึ่งได้เองคล้ายกับเข้าถึงญาณ11
เป็นญาณระดับสูงสุดของปุถุชนผู้ที่บรรลุญาณนี้จะรู้สึกเหมือนแล่นเข้าสู่อีกมิติหนึ่งที่สงบสุขและสภาวะธรรมปัจจุบันที่กำหนดรู้อยู่เช่นสภาวะสัมผัสหรือพองยุบจะละเอียดขึ้นเป็นลำดับเหมือนสำลีหรือปุยฝ้ายอีกทั้งไม่มีความฟุ้งซ่านรบกวนจิตโดยสิ้นเชิงในขณะนั้นจะรับรู้ความดับไปของรูปกายทั้งหมดเป็นความโล่งว่างอย่างยิ่งไม่ว่าจะพิจารณาร่างกายส่วนใดก็จะพบเพียงความว่างจะรับรู้เฉพาะบางส่วนที่มีสภาวะสัมผัสเช่นเมื่อถูกเสื่อและเป็นความสัมผัสลอยๆที่ไม่ทราบว่าอะไรสัมผัสกันเมื่อลืมตาขึ้นก็จะรับรู้ถึงการเลื่อนออกไปสู่อีกมิติหนึ่งที่มีการมองเห็นหรือการเห็นส่วนต่างๆของร่างกายปรากฏขึ้นจึงรับรู้ได้ว่าร่างกายยังมีอยู่นอกจากนั้นสภาวะเกิดดับทางกายและใจย่อมปรากฏแก่ท่านตลอดเวลาเช่นขณะเดินจงกรมอาจรู้สึกว่าสภาวะลอยไปของขาหรือตัวที่เคลื่อนไปนั้นเป็นสภาวะลอยที่หยุดเป็นช่วงๆคล้ายกับคลื่นทะเลที่เคลื่อนเป็นละลอกเบาๆเหมือนน้ำเมื่อสังเกตจะเห็นเป็นสภาวะเบาที่ปรากฏแล้วหายไปจนสภาวะเคลื่อนไหวสิ้นสุดลงบางครั้งอาจรู้สึกถึงสภาวะเกิดดับของสภาวะเบาหนักที่ขาดช่วงละเอียดยิบบางครั้งก็รู้สึกถึงสภาวะสั่นสะเทือนภายในขาแต่รู้ไม่แน่นอนว่าเป็นส่วนไหนรู้สึกว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ขาของเราแต่เป็นท่อนยาวๆหักไปมาเคลื่อนไหวอยู่ขณะนั่งกรรมฐานอาจรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนละเอียดยิบในร่างกายเช่นศีรษะร่างกายส่วนบนร่างกายส่วนล่างบางครั้งอาจรู้สึกว่าสภาวะสัมผัสทางร่างกายสะเทือนละเอียดยิบบางครั้งจะเป็นจังหวะเต้นให้เห็นช้าๆและไม่รู้สึกว่ามีรูปร่างสันฐานของร่างกายทั้งหมดหรือบางส่วนโดยความโล่งว่างเป็นสิ่งปรากฏชัดเจนในบางขณะที่สมาธิมีกำลังมากขึ้นก็จะรับรู้ความดับของจิตว่าเป็นเหมือนดวงกลมๆที่เริ่มต้นขยับเข้าออกมีแสงนวลอยู่รอบเกิดดับให้เห็นบางครั้งแตกตัวออกเป็นภาพแสงยิบๆเหมือนสะเก็ดดาวที่กระจายออกเต้นไปมามีแสงแล้วหายไปซ้ำๆอยู่ถี่ยิบจนบางครั้งตามดูไม่ทันบางครั้งก็เป็นดวงใหญ่ๆเกิดดับให้เห็นมากกว่าเป็นดวงเล็กๆสลับกับความมืดบางครั้งเหมือนเห็นพยับแดดที่มีลักษณะสั่นไหวหรือเห็นจิตโลภเกิดขึ้นแล้วหายไปสลับกันจนความโลภดับโดยเหตุที่จิตเป็นสภาวะรู้อารมณ์การรู้เห็นความเกิดดับของจิตจึงเหมือนได้รู้เห็นแสงสว่างปรากฏขึ้นแล้วดับไปบางครั้งอาจรู้เห็นความเกิดดับของจิตตื่นอีกด้วยโดยรู้สึกว่าเป็นเหมือนดวงไฟที่สว่างขึ้นมาแล้วดับวูบไปขณะกำหนดเวทนาอาจรู้สึกถึงสภาวะคันที่เต้นไปมาแล้วหายไปมีลักษณะกระจายออกเหมือนดาวกระจายเข้ามาแทนที่สลับกันไปบางครั้งจะเห็นสภาวะคันนั้นขยายใหญ่ขึ้นมีรูปร่างเหมือนตัวหนอนขยับไปมามีแสงเรืองๆเต้นไปมาให้เห็นแต่ไม่รับรู้สภาวะคันได้ชัดเจนในขณะเห็นนั้นเมื่อภาพนั้นเต้นจนหายไปสภาวะคันจึงดับลงบางครั้งจะเห็นการขยายออกและหดหายไปของสภาวะคันในบางขณะที่เดินจงกรมหรือทำอิริยาบถย่อยจะมีจิตคิดอยากจะค้นหาสภาวะเดินว่ามีอะไรในสภาวะนั้นเมื่อเดินกำหนดไปเรื่อยๆก็พบว่าสิ่งที่พยายามค้นหานั้นไม่มีเพียงสภาวะเคลื่อนไหวเกิดดับ
ืบต่อกันไปอีกทั้งยังสามารถกำหนดรู้จิตสั่งได้ว่ามีเพียงจิตที่ต้องการจะทำอากัปกิริยาต่างๆเช่นเหยียดคู้เกิดดับสืบต่อกันไปหยาบบ้างละเอียดบ้างไม่มีใครไม่มีอะไรนอกจากจิตสั่งและร่างกายที่ทำตามจิตสั่งเมื่อเริ่มบรรลุธรรมจิตของท่านนักดิ่งลงสู่ความดับรูปนามการเข้าสู่ความดับรูปนามดังกล่าวก็คือการเข้าผลสมาบัตินั่นเองหลังจากนั้นจะรู้สึกถึงความสงบเย็นคือไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสที่ปลอดโปร่งโล่งใจเพราะได้รับที่พึ่งซึ่งแสวงหามาหลายกับกันหลังจากออกจากความดับแล้วจึงรู้สึกถึงความสุขที่ไม่เคยได้รับมาก่อนในชีวิตที่เรียกว่านิพพานช่วงแรกๆนักเข้าผลสมาบัติได้ไม่นานนักเพราะกำลังสมาธิยังไม่มากต่อมาเมื่อสมาธิมีกำลังมากขึ้นก็จะอยู่ได้นานนับชั่วโมงในบางขณะแม้กำลังกินดื่มอยู่ก็รู้สึกเหมือนอยากดิ่งลงสู่ความดับและสามารถดิ่งลงไปได้บางวันตื่นนอนมากลางดึกก็รู้สึกเหมือนอย่างนั้นและสามารถดิ่งลงไปได้เช่นเดียวกันเมื่อออกจากกรรมฐานแล้วกลับไปอยู่กับครอบครัวทำงานมักเข้าผลสมาบัติได้ยากเพราะมีเสียงอึกทึกต่อเมื่อเสียงอึกทึกหมดไปแม้เพียงไม่นานท่านก็จะสามารถเข้าผลสมาบัติได้เหมือนเดิมแต่จะดำรงอยู่ได้นานเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับสมาธิในขณะนั้นๆในบางขณะที่มีอนิจจารมณ์มากระทบจิตท่านจะสามารถกำหนดรู้ความขุ่นมัวของจิตได้ทันทีโดยโทสะไม่อาจครอบงำจิตของท่านได้จึงไม่ทำอากัปกิริยาทางกายหรือวาจาด้วยอำนาจโทสะข้อความทั้งหมดนี้เขียนตามประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมโดยบันทึกจากคำรายงานของผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านในขณะสอนกรรมฐานของผู้เรียบเรียงหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและทำให้มั่นใจแนวทางเจริญสติปัฏฐาน4นี้ว่าอำนวยผลให้บรรลุธรรมได้อย่างแท้จริง

เทศมาได้ทั้งหมดนั้นหรือจะพูดทั้งหมดที่ความประสงค์ของการเทศก็ว่าได้เทศถึงเรื่องการที่เราจะปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นขอให้มีหลักใหญ่ๆสำคัญอยู่3ประการคือให้รู้จักให้ละชั่วทำดีและก็ประกอบจิตของเราให้อยู่ด้วยความสงบนี่เป็นข้อใหญ่ใจความในการปฏิบัติเอานี่ชั่วและดีนี่แหละมันสำคัญในตรงนี้แหละใครก็พูดกันได้ทุกคนว่าละชั่วทำดีชั่วคืออะไรดีคืออะไรเนี่ยมันสำคัญในตรงนี้เองเพราะฉะนั้นจึงขออธิบายเพิ่มเติมมาตอนที่ว่าชั่วและดีคนเราทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจเป็นของดีจึงค่อยลงมือทำบางอย่างประการก็เข้าใจว่าไม่ดีบ้างแต่ยังเสียดายเรื่องนั้นอยากจะทำทำไมยังต้องเป็นอย่างนั้นเพราะความเข้าใจนั้นยังไม่ทราบซึ่งถึงจิตใจแท้จริงเป็นแต่อนุมานถ้าหากเข้าใจข้อนั้นจริงจังว่าชั่วจริงๆอ่ะชั่วเป็นเหตุให้นำมาซึ่งทุกข์โทษทั้งแก่ตนและคนอื่นจริงๆแล้ววดละไม่ได้วดเที่ยงไม่ได้ตรงนี้สำคัญศาสนาพุทธคนถือศาสนาพุทธทำไมยังขี้ขโมยมากนะโกงมากนะมันอยู่ตรงนี้อ่ะคือไม่ยอมเห็นตามเป็นจริงและยังเสียดายความชั่วนั้นอยู่เพราะฉะนั้นจึงจะอธิบายต่อไปอีกถึงเรื่องความชั่วความชั่วในหลักที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทำสิ่งใดย่อยเข้าจันทร์ให้เข้าตนเองเมื่อทำลงไปแล้วเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนและคนอื่นอันนั้นเรียกว่าชั่วทำสิ่งใดลงไปถ้าเป็นประโยชน์นำสุขมาให้แก่ตนและคนอื่นอันนั้นเรียกว่าดีอันนี้เป็นเครื่องตัดสินจะไม่ให้ดียังเครื่องตัดสินถ้าเราจะทำอะไรลงไปนั้นให้จับหลักนี้ให้ได้หากว่าเราจับในหลักอันนี้ได้แล้วหากเรายังฝ่าฝืนอยู่อย่าพึงเข้าใจเราเป็นพุทธมามตะและอย่าพึงเข้าใจว่าเราปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระเจ้าอันนั้นเรียกว่าเรายอมทำตามกิเลสของตนคือความพอใจของตนดังนั้นอย่าไปอ้างเราพุทธวจนะว่าเป็นเครื่องอ้างเครื่องวัดอะไรได้ที่ทำให้เป็นกรรมแก่ตนคือให้เป็นเครื่องเดือดร้อนแก่ตนและคนอื่นอะไรบ้างหากันคิดเอาไปแล้วเรื่องหาแค่ชักตัวอย่างให้ดูให้เห็นง่ายๆเราคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นโดยทางตรงและทางอ้อมก็ตามเช่นว่าเราคิดอยากจะทำคนอื่นให้เดือดร้อนด้วยการพูดกระแหนกระแหนหรือพูดกระทบกระเทือนเพื่อให้เขากระเทือนใจเพื่อให้เขาไม่สบายใจเราเองมีความเดือดร้อนอยู่แล้วคือต้องการอยากจะให้เขาเดือดร้อนด้วยนั่นเห็นชัดทีเดียวตัวเองเดือดร้อนคือเบียดเบียนตนและก็เบียดเบียนคนอื่นคืออยากให้เขากระทบกระเทือนจิตใจของเขาให้เขาเดือดร้อนนั่นแหละเรียกว่าทำความชั่วก็คือทำให้ตนเองเดือดคนอื่นเดือดร้อนด้วยประการอย่างนี้คนอื่นพิจารณาเองคิดเองมากเยอะมีทุกคนส่วนทำสิ่งใดเป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นนั้นเราเห็นได้ง่ายถ้าเราคิดสงสารและเมตตาปรารถนาบางดีแก่ใครก็ตามในขณะที่จิตเรามีเมตตากรุณาปานีแก่คนอื่นนั้นทั้งที่สิ่งใดเราก็ไม่ทำให้เขาปรากฏล่ะจิตใจมันถึงมาในคนเรากระเทือนรู้สึกกันเลยคนคนนั้นเพราะเห็นหน้ากันเนี่ยเท่านั้นล่ะเป็นเรื่องเย็นอกเย็นใจอยากจะพูดจาปาฐิปาใสไม่ต้องพูดถึงเรื่องคนแม้แต่สัตว์ก็เช่นเดียวอย่างสุนัขเราเลี้ยงมาในบ้านแมวก็ตามแล้วเกิดเอ็นดูต้องสารปรารถนาบางดีต่อเขานั่งเห็นเข้ามันก็แหว่งหางเข้ามาหาชอบอกชอบใจแต่มาไปครั้งนี้จะไปเห็นฝรั่งมันเจ
จะอุ้มหมาขึ้นรถไปดูนั่งอยู่ใกล้ดูเขาก็เห็นแล้วเราดักดูเขาอยู่ในบ้านพูดภรรยาจะอุ้มสุนัขขึ้นมันไม่ชอบใจก็ภรรยามันดิ้นกริ้งอยู่ในนั้นน่ะอุ้มอะไรขึ้นมันก็ไม่ขึ้นเนี่ยมันแกล้งมันจะแกล้งหรืออะไรเนี่ยพอดีภรรยาเขาขึ้นเรียบร้อยแล้วสามีเขาอุ้มขึ้นง่ายสบายโอ้มันก็เก่งเหมือนกันในสุนัขไม่เคยนี่แสดงถึงเรื่องจิตใจมันถึงกันบางทีมันจะไม่ชอบใจทำอะไรให้มันไม่ชอบใจก็ได้ผู้ภรรยานั่นเลยไม่ชอบใจเลยมันไม่ให้อุ้มเขาขึ้นวัดขึ้นรถเมื่อเราทำสิ่งใดด้วยความหวังดีปรารถนาดีแม้แต่คำพูดจะพูดสักคำสองคำก็ต้องยอมฟังถ้าหากจิตเรามีเมตตาปรารถนาบางดีบางทีอาจจะมีคนแย่งก็ได้เด็กๆในสมัยนี้พ่อแม่หลังดีก็ลูกก็จะตายแหละแต่มันฟังพูดแล้วไม่ยอมฟังอาจจะเป็นงั้นก็ได้คำแย้งนี้อาจจะมีเพราะจะประสบการณ์ด้วยตนเองก็ได้อันนั้นก็แสดงว่ามันเหลือขอใช่แล้วนะมันยังพอเป็นเช่นนั้นอันนี้จะไปโทษอื่นใครอาจจะมาเป็นคนหัวโบราณอยากจะพูดถึงเรื่องว่าโทษจากพ่อแม่เลี้ยงลูกสมัยเดี๋ยวนี้คือไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเพราะเหตุสิ่งแวดล้อมบีบบังคับคืออาการอาชีพต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปนานๆจะเข้าฉันไม่รู้จักพ่อจากแม่กันยิ่งเป็นชาวต่างประเทศแล้วยิ่งไปกันใหญ่คนยุโรปแล้วยิ่งไปใหญ่เพราะเหตุที่ไม่อยู่ใกล้ชิดสนิทกับพ่อกับแม่อยู่ตลอดกาลเวลาก็เลยไม่รู้จักคุณค่าของพ่อของแม่คนโบราณสมัยก่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอยู่ในอกอ้อมเวลาเดือดร้อนเป็นทุกข์ปลอบใจลูกเต้าให้ลูกเจ้าได้รับได้ลูกเต้าได้รับความอุ่นอกอุ่นใจเมื่อต่อไปก็มีเรื่องอะไรกับพ่อแม่นั่นแหละปลอบอกปลอบใจสิ่งที่กุ้มอกกุ้มใจก็ค่อยหายไปมาสมัยนี้เด็กๆไม่ค่อยได้ขึ้นพ่อคุณแม่อาตมายังอยากโทษอีกสักแต่มันเป็นการจำเป็นไม่เรื่องอาตมาโทษต่างหากหรอกสมัยนี้พ่อแม่ไม่ต้องเลี้ยงให้งัวเลี้ยงให้เป็นลูกงัวทั้งหมดจ้ะแม่งัวก็ไปสาบอยู่ไหนกันมันก็เลยไปกันใหญ่เหตุนั้นถึงแม่พ่อแม่จะมีเมตตาปรารถนาหวังดีจะเมตตาปรารถนาหวังดีต่อลูกสักเท่าไหร่ก็ตามเถอะจิตใจนั่นน่ะของสำหรับลูกผู้จะรับนั้นมันไม่ยอมรับเสร็จแล้วมันไปคนละทางเสร็จแล้วอย่างอธิบายมาแล้วพูดมาแล้วสุนัขเลี้ยงนั่นน่ะอยู่ใกล้ชิดคนไปไหนก็อุ้มก็หอบกันไปงั้นมีอะไรอาหารที่ดีก็ให้เลี้ยงสุนัขติดสร้างให้ตามก็เลยยึดคนเป็นที่พึ่งเป็นสถานะคิดนึกอะไรก็รู้สึกกันภายในใจนี่เป็นอย่างนี้แค่นั้นเองว่าเรื่องความชั่วและความดีนะปรากฏในใจของตนเองอย่าไปเข้าใจว่าทำชั่วได้ดีทำชั่วได้ดีมีถงไฟที่เขาว่ากันนะทำดีได้ดีมีที่ไหนอย่าไปพูดอย่างนั้นไม่ทราบว่าใครมา

ไม่ใครจะไปรู้อยู่ใกล้ๆกันแต่ไม่มีใครรู้คิดรักคิดชอบก็ไม่มีใครรู้เห็นนั่นความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นมาภายในใจคิดโกรธเสียและอาฆาตพยาบาทมันรู้ได้ตนเองหากจะไม่ประหัตประหารหรือทำลายคนอื่นมันก็เป็นบาปอยู่แล้วบาปคำว่าบาปนั้นมันหมายจากคำว่าปาโปปาปะปาปะแปลว่าคนชั่วปาโปแปลว่าของชั่วก็ปลดปาโปแปลว่าความเศร้าหมองของใจเลยเรียกกิเลสคือความเศร้าหมองแล้วแต่ใครจะแปลไปเถอะพูดง่ายๆว่าผิดปกติของใจเดิมใจเดิมให้ปั่นป่วนไปในทางที่เลวนั่นเรียกว่าบาปถ้าเราอยู่เฉยๆอย่างนี้น่ะไม่ใครไม่โกรธไม่เกลียดใครพวกเรานั่งอยู่กันว่างๆอย่างนี้น่ะต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจฟังธรรมเทศนาสบายอกสบายใจไม่โกรธไม่เกลียดไม่ใช้เทศนาใครสักคนเดียวหากมีใครคนใดคนหนึ่งมานั่งทับขาเราเลยชุนฉินขึ้นมารู้ได้ตนเองนั่นแหละคือกิเลสคนที่เขาโกรธเราหรือเราโกรธเขานั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องของเรานั่นแหละคือความชั่วถ้าเราอยู่ด้วยกันทุกคนไม่มีเรื่องอะไรต่างเยือกเย็นนั่นแหละคือคุณงามความดีคือบุญคือผลอันนี้พูดถึงเรื่องบุญอีกภาษาคำว่าบุญไม่ใช่ภาษาบ้านเราเป็นภาษาบาลีบุญบุญในที่นี้นั่นพูดถึงเรื่องความอิ่มอกอิ่มใจที่เราทำดีแล้วอิ่มใจพอใจเรียกว่าบุญที่โบราณท่านสอนคนที่ยังไม่ทันมีการศึกษาสูงบุญนี่จะต้องได้สมบัติจะทำเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเกิดไปเกิดชั้นฟ้าสวรรค์มีวิมานเงินวิมานทองท่านพูดพรรณนาไว้ให้คนที่ยังไม่มีการศึกษาพอพูดเฉพาะผลไม่ใช่พูดตัวต้นของมันต้นคือตัวบุญได้แก่คุณควรการอิ่มใจพอใจในการที่เราสร้างคุณงามความดีขึ้นมาอะไรที่เราสร้างคุณงามความดีเขาละอย่างเช่นว่าเราจะไปทอดพวกป่าทอดกันถิ่นและเบื่อหน้าสักองค์หนึ่งอย่างแรกที่สุดเราเข้าไปหาพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้กราบไปไหว้จิตใจเต็มตื้นขึ้นมาภายในใจอิ่มอุ่นขึ้นมาความอิ่มนั่นเรียกว่าบุญความเต็มนั่นเรียกว่าบุญหากจะมีปัญหาถามว่าเราได้เงินถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสักแสนสองแสนอะไรเงี้ยลองดูอิ่มไหมทุกคนก็คงจะเข้าใจว่าอิ่มแต่ธรรมะก็ไม่เคยถูกเคยได้หรอกธรรมะมันยังไม่อิ่มพอได้เราจะคิดอยากจะสร้างตึกหลายชั้นคิดจะลงทุนมันไม่อิ่มเลยครับเองอ่ะนอกจากนั้นอีกยังร้อนใจอีกเรือญาติพี่น้องจะมาขอคู่ขอยืมเรือขโมยจะมาปล้นจี้มาเรียกค่าไทยมันไม่อิ่มเลยน่ะร้อนเลยน่ะนอนไม่หลับสมัยออกลอตเตอรี่ครั้งแรกในเมืองไทยอาตมายังทันรู้เรื่องอยู่มีคนถูกลอตเตอรี่แสนบาทสมัยก่อนเป็นบ้าเลยไม่ใช่บุญมันเลยกลายเป็นบาปคนเราทุกวันนี้ก็ตามเถอะถ้าหากว่าไปร่ำรวยด้วยประการต่างๆอย่างว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเที่ยวเกเร่ร่อนไม่เป็นนั่นอยู่อันกินเลยเป็นนักเลงสุรายาเมาเป็นนักเลงเจ้าชู้เที่ยวไม่มีขอบเขตใช้จ่ายเอาหน้าเอาเกียรติบางคนจนไม่ถึงไม่กี่เดือนหมดตัวเลยเรามาเคยไปเห็นอะไรอย่างนั้นภูเก็ต4-8 แสนบาทเออ80,000 บาทไม่ถึง3 เดือนเรียกเมื่อตนรวยคือคนพายเรือจ้างถามฝากหมดเงินหมดตัวตอนนี้เขาลักถูกก็ถูกกระช่างอ่ะยังเหลือตอนนี้อ่ะซื้อลงไปหมดเลยเขาก็ชั่วทำไมใจพองใจใหญ่ใช้ไม่ถึง3 เดือนเปี้ยงอาตมาจึงว่าไม่อิ่มคนไม่อิ่มไม่ใช่คนมีคนไม่อิ่มคือคนจนคนอิ่มนั้นยังเรียกว่าคนมีเห็นนะพุทธเจ้ายังว่า
ปุญโญคือความบริบูรณ์ของใจคือมันอิ่มธรร

0: แล้วไม่จิตใจไม่กำเริบวุ่นวายสงสัยไปหาความชั่วทำบุญอิ่มแล้วไม่ทำอีกนั่นหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นอิ่มมันนั่นใครบอกไม่ถูกหรอกให้ตนทำได้ก่อนยังรู้สึกว่ามันอิ่มคือมันอิ่มยังไงอิ่มในการบุญยังรู้สึกด้วยตนเองฉะนั้นความดีที่ว่านี่คนทำดีได้ดีมีที่ไหนอย่าไปพูดเรื่อยคำนั้นมันมีที่ใจของเราเองทำชั่วได้ดีมีทมไปโอ้โหยังทำชั่วเขาชมเชยยังมีทุกพวกเก๊ะๆนั่นแหละชมคนดีมีปัญญารู้จักเหตุผลอย่างนี้เขาไม่ใครชมทุกคนหรอกพวกชั่วเขาชมกันเลยตื่นตัวลืมตัวเลยเรานี่แหละวิเศษสูงสุดทุกสิ่งทุกประการน่ะเนื้อเขาทางนั้นถ้าว่าเหนือคนอื่นดีกว่าคนอื่นนั่นคือนั่นแหละคือกองกิเลสนั่นคือเพิ่มความชั่วขึ้นมาอีกคำพูดแล้วเนี่ยมันก็เลยขอบเขตของการอาตมาตรีคนมีคนรวยบางคนลืมตนลืมตัวไม่รู้จักเฉลี่ยแบ่งปันแก่พี่น้องลูกๆ หลานได้แก่คนทุกคนจนคนนั้นถามไม่จัดทำบุญทำทานเลยเป็นคนขี้เกียจขี้ข้านเลยไม่สร้างคุณงามความดีต่อไปนอนเฝ้าทรัพย์อย่างนั้นน่ะพอแล้วอิ่มแล้วสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่นางวิสาขาเทศให้ปู่ฟังก็แบบนี้เลยสิพ่อปู่เป็นเศรษฐีแล้วไม่รู้จักทำบุญทำทานรู้จักใช้ใจบุญทำทานทำบุญตลอดเวลาเห็นข้ามาจะนั่งมือดูอย่างนั้นไม่รู้จักกล่าวไม่ใช่ไหวทำบุญทำทานรู้สะพายอดไม่ได้ก็เลยอยากจะเทศบ้างพ่อปู่กินแต่ของเก่าอุ้งโกดใหญ่โกดโตของเก่าใครๆก็รู้กันทางบ้านทางเมืองมันก็ของไม่ดีโกรธเลยหาลูกสะพ้ายเย็นหยาลูกถูกคนนางวิสาขาเวลาแต่งงานเนี่ยพ่อแต่งพราหมณ์8คนไปรักษางานนางวิสาขาทำผิดด้วยประการต่างๆให้พราหมณ์8คนนั่นน่ะเป็นกรรมการชำระแล้วตกลงก็เลยเอากรรมการ8คนนั้นมาชำระก็ปู่เรียกพราหมณ์8คนมามาสืบสวนข้อที่จริงด้วยประการต่างๆนางวิสาขาบอกว่าของเก่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงของทิ้งของสกปรกหรอกหมายถึงหลวงคุดไอ้คุดปู่นั่นน่ะสเสวยบุญเก่าต่างหากรู้สึกตัวเลยโอ้โหนี่จริงความแก่วะบุญกุศลส่งเสริมให้เรามาได้สมบัติเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วสเสวยแต่ของเก่าสเสวยแต่บุญเก่าเลยไม่สร้างบุญต่อทางวิสัขาหมายตรงนั้นอย่างหารู้สึกตัวยอมสารภาพว่าตนทำผิดคิดผิดไม่ถูกเลยยอมเอานางวิสาขาเป็นแม่ไม่ถือเป็นลูกสะใภ้จึงได้มีนามฉายาว่ามิคารมาตาวิสาขามิคารมาตาคือนางวิสาขาเป็นแม่ของพ่อปู่นั่นเองทุกวันนี้จะมีไม่ลูกสะใภ้เทศให้พ่อปู่ฟังหรือไม่ก็ไม่ทราบเลยสมาธิถ้าจะสามารถเทศได้ก็ไม่ทราบนี่เราถึงเรื่องบุญว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นของจริงแท้ทุกประการเหตุที่ไม่รู้นะเพราะอะไรเพราะเราไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ธรรมคือความสงบดังอธิมาอธิบายมาแล้วเมื่อคืนก่อนมาธรรมทั้งหลายที่จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าเป็นธรรมเป็นของจริงนั้นต้องอาศัยความสงบก่อนธรรมคือความสงบจิตของเราถ้าหากว่ายังฟุ้งเฟ้ออยู่สงสัยอยู่ไม่รู้ข้อที่จริงต่อเมื่อเราทำความสงบใจมันสงบแล้วน่ะมันเปลี่ยนมาแล้วเหมือนกับของใสสะอาดน้ำใสไม่กระเพื่อมน้ำใสนิ่งเมื่อไรปรากฏเงาอ่ะนะถ้าจะเพื่อนอยู่ไม่ปรากฏเงาหรือกระจกเงาของเราถ้าหากเช็ดให้สะอาดจะได้ละอองนิดเดียวปรากฏขึ้นมาทันรูปเห็นได้ชัดแต่ว่าสะอาดกว่าฉะนั้นเหมือนกันคือความสงบถ้าไม่สงบไม่สะอาดเหตุนั้นคนที่จะเข้าใจถึงเรื่องหลักธรรมแท้จริงนั้นต้องอาศัยความสงบไปก่อนเราเรียนตำหนักตำรามากดูหนังสือมากๆว่าตนมีความรู้อันนั้นไม่ใช่เข้าใจเพียงแต่รู้เฉยๆหรือว่ารู้แต่ไม่เห็นของจริงไม่เห็นตามเป็นจริงรู้กับเรียนเนี่ยผิดกัน เรียนก็จดจำตำตำรารู้นั่นคือมาคิดค้นคว้าด้วยตนเองเจ้านั่นคือชัดเมื่อคิดค้นไอ้ตัวนี้มาชัดจะจำไม่ลืมเรียนรู้แจ้งชัดเจนมีคำหมายคำพูดแต่ละคำมีคำหมายแต่เราไม่คิดนี่ที่อธิบายถึงเรื่องว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีลักษณะอย่างนี้นี่พุทธเจ้าสอนให้รู้จักว่าละชั่วทำดีให้เข้าใจตรงนี้ตอนนี้ได้อธิบายต่อมาถึงเรื่องที่จะปฏิบัติธรรมนั่นน่ะอย่าปฏิบัติที่อื่นพิจารณาธรรมอย่าพิจารณาที่อื่นค้นคว้าธรรมอย่าไปค้นคว้าที่อื่นพระไตรปิฎกที่ท่านเทศนาไว้ไม่หนีจากกายกับใจที่รูปกับนามอยู่ในนี้ทั้งหมดคนที่ยึดมั่นสำคัญตนตัวเพราะเหตุที่ไม่เข้าใจรูปกับนามตามเป็นจริงจึงค่อยยึดมั่นสำคัญตัวเราว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตนเป็นตัวความยึดมั่นสำคัญตัวเดียวเป็นเหตุให้เกิดกิเลสขั้วขวางต่อไปพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาตรงนี้ที่กายกับใจนี้หรือจะพูดสรุปรวบรวมยอดลงไปอีกว่าทำทั้งปวงหมดหรือพระไตรปิฎกที่ท่านแสดงไว้มากมายนั่นน่ะไม่อยู่ที่ตัวของเราพูดซ้ำอีกว่าตัวของเราคือตู้พระไตรปิฎกตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ที่ปลายคืนที่ต่อมาคืนอันนี้ว่าธรรมหรือธาตุได้แก่ตัวของเราธาตุ4คือดินน้ำไฟลมธาตุ6เพิ่มเข้ามาคือวิญญาณธาตุอากาศธาตุคือช่องว่างที่มีในตัวของเราเรียกว่าอากาศธาตุ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอก6ภายใน6ตาหูในรูปเจียงกินแล้วปวดทั้งฝ่าภายนอกธรรมารมณ์ภายนอกธาตุที่8คือธาตุภายนอกกับภายในเช่นตากับรูปเห็นแล้วเกิดกระทบมันเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกวิญญาณธาตุ3 6เป็น18ธาตุ4ธาตุ6หรือธาตุที่2ธาตุ18อยู่ที่ตัวของเราทั้งนั้นทำไมท่านยังเทศน์ไปให้เป็นธาตุผมเอามาให้ฟังมาแล้วคือเพื่อให้ละความยึดว่าเป็นตนเป็นตัวเทศให้เป็นธาตุก็มีแสดงว่าพวกมาใหม่ไอ้เทศให้เห็นเป็นธาตุก็มีให้เห็นเป็นธรรมก็มีหรือเห็นเป็นพวกมาเปรียบมันก็รูปของหม้อก็มีหรือพวกมาเปรียบมันก็เมืองอันหนึ่งก็ได้จะมาอธิบายให้ฟังว่าเหมือนกับเครื่องยนต์ก็ได้ผู้ที่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงแล้วเมื่อเรียกมนุษย์หรือคนนั้นมันกระดากละอายภายในใจของท่านคือเรียกไม่อยากออกพูดไม่อยากได้เหมือนกันนะคำว่ามนุษย์หรือว่าคนเนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์หรือว่าคนไอ้พูดมันพูดไม่อยากออกเหมือนกันท่านก็เลยเรียกภาษาของท่านใช่ภาษาของท่านที่ท่านเห็นที่ท่านรู้ท่านพูดกันในทำนองที่ท่านพูดกันในทำนองที่ภาษาของท่านเห็นกันแล้วก็ทักทายภาษากันใช้สมมตินี่แหละแปลงเป็นภาษาอีกหนึ่งครับถามกันว่าสริระยันตังจะตัวจะกังนวัตวารังถ้ามันได้ยังใช่ป่ะนึกแปลในคำนั้นว่าสริระยนคือท่าภาพของท่านผมมาไอเปียไอแปลได้นี่เราแปลได้มาท่านรู้กันเลยพูดถึงนั้นถ้าแปลคำต้องเรามาพูดภาษาบ้านเราสรีระยนต์คือตัวของท่านมีจักสี่มีทวารเก้ามันพออดได้หรือพออยู่ได้หรือเป็นบ้างคือคนเดินได้หรือพอใช้ได้หรือท่านพูดอย่างนี้ลองคิดดูคำว่าสรีระยันตังตัวของเราคือจักสี่ได้แก่อิริยาบถสี่เคลื่อนไหวไปด้วยอิริยาบถสี่เมื่อเป็นรถยนต์นั่นแหละเหมือนกันรถยนต์หรือรถกล้าอะไรก็ตามเถอะเคลื่อนไปมาได้ด้วยลูกล้อและลูกเลือดหรือเครื่องยนต์ต่างๆคนเราก็เคลื่อนไหวด้วยอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนแต่จะมาอธิบายเพิ่มเติมอีกจักสี่นั้นอธิบายถึงเรื่องธาตุ4ยังประชุมประกอบกันอยู่ จังเคลื่อนไหวไปมาได้อันนี้เข้าใจง่ายขึ้นไปอีกแต่เป็นเรื่องเข้ามาให้เขาเข้าใจอย่างที่ว่านี่แหละท่านเห็นนะไม่ใช่คนไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเห็นเมื่อกี้ว่าเครื่องจักรอันนี้คำว่าเครื่องจักรอันนี้ลองคิดดูสิทำไมจึงเรียกเครื่องจักรย่างไม้มือของเราก้าวย่างเดินไปมาหรือคู่เหยียดด้วยประการต่างๆมันต้องมีสิ่งประกอบสิ่งประกอบง่ายที่พูดง่ายที่สุดก็คือลมหายใจยังไม่ขาดไม่ดับตอนนั้นก็เส้นเอ็นที่มันยังอบอุ่นหรือเคลื่อนไหวได้จะไปเคลื่อนไหวไปมาอีกในอิริยาบถ4นี่เครื่องยนต์นอกจากนั้นเครื่องยนต์ที่มันที่ใช้ได้ภายในยิ่งพิสดารอาหารที่เรารับประทานลงไปมีลงสีสระบดเคี้ยวคือฟันร่ำคืนลงไปตามลำคอไปอยู่ในกระเพาะอาหารมีไฟสำหรับเผาเราไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอันนี้เครื่องจักรมันใช้เองเผาให้ย่อยละลายซึมซาบไปตามประสาทเลี้ยงเซลล์เลี้ยงกระดูกเลี้ยงเนื้อหนังเลี้ยงสารพัดตัวอย่างแยกเป็นสัดส่วนออกไปสิ่งใดควรบำรุงกระดูกเลือดเนื้อสิ่งใดควรบำรุงตับไตไปเองตั้งแต่หัวถึงเท้าศีรษะถึงเท้าทำงานอยู่ตลอดวันค่ำคืนเครื่องจักรมีพิสดารมากซื้อขายกันไม่ได้ไม่มีตลาดขายกันพ่อแม่หาไว้ให้เราสร้างไว้ให้เราแล้วเราได้ใช้บางคนก็30-40 ปีนั่นมานี่นานอยู่แล้วตั้ง70 กว่าปีมาแล้วยังไม่เช่านี่แล้วเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเลยยายคนหนึ่งตั้ง80 ปีก็ใช้ยังได้ดีอยู่เครื่องยนต์ที่เราใช้ด้วยเหล็กแข็งเหล็กกล้าใช้ได้ถึง10-20 ปีแล้วซื้อราคาเป็นถึงแสนต้องไม่ถึง10-20 ปีพังแต่อันนี้นั่นต้องใช้กันยังใช้กันได้นานแสนนานเครื่องจักรมันนี้จึงเป็นของมีค่ามากแต่คนเราไม่รู้จักคุณค่าของที่ผู้ให้เราน่ะหาเครื่องจักรให้เราคือบิดามารดาและไม่รู้จักคุณค่าของเครื่องจักรที่เรายังใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ลืมตัวมีเครื่องจักรใช้แล้วเลยใช้ไม่เป็นประโยชน์คือไปใช้ในสิ่งที่เลวทรามทำความชั่วทุจริตเอาผิดต่างๆเบียดเบียนทำให้เกิดความทุกข์แก่ตนและคนอื่นต่อไปมีคนใช้เพื่อได้ของดีแล้วเอาไปใช้ไม่เป็นแล้วเป็นเครื่องเดือดร้อนถ้าทุกคนรู้จักคุณค่าของของดีที่เรามีมาแล้วนั้นไม่ใช่เป็นประโยชน์อย่าทำให้เป็นเครื่องเดือดร้อนแก่ตนและคนอื่นดังอธิบายมาแล้วเราก็สบายคนอื่นก็สบายในครอบครัวของเรามีกี่คนแก่คนก็สบายตามกันไปหมดตลอดทั้งบ้านเมืองประเทศชาติก็สบายต่างๆกันไปนี่เรื่องลูกเรื่องที่จะปฏิบัติคือปฏิบัติตรงที่กายของเราเนี่ยกับใจของเราไม่ได้ปฏิบัติที่อื่นเมื่อเราปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าถูกของหลักพุทธศาสนาคราวนี้มาถึงเรื่องการปฏิบัติโดยเฉพาะคราวนี้เราจะทำยังไงยังจะปฏิบัติได้เราก็อาศัยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เทศนาให้ฟังมีขอบเขตเหมือนกันมีเครื่องวัดเหมือนกันดีได้ช่วยมีเครื่องวัดเหมือนกันดังอธิบายมาให้แล้วให้ฟังแล้วเมื่อคืนนี้วันนี้จะเป็นวันสรุปรวมยอดทวนทบของเก่าอีกคือมีศีล5ศีล8กรรมบท10หรือศีล10ศีล327เป็นเครื่องวัดธรรมะจึงบอกว่าอย่าไปถือศีลธรรมะก็ไม่ได้สอนให้ถือพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ถือสอนให้นำมาปฏิบัติถือไม่มีประโยชน์ต้องนำมาปฏิบัติคือพระพุทธเจ้าสอนให้เราละชั่วทำดีทั้งว่ามาแล้วไปถือไม่จะละตรงไหนไม่มีทางละหรอกดังนั้นจึงสอนให้เราปฏิบัติจึงมาละชั่วทำดีเมื่อเราละชั่วได้แล้วกฎเกณฑ์ของการละชั่ว ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารกล่าวโกหกมุสาวาทดื่มสุราไม่ได้จะโทษ8ประการยังไม่ถือว่าศีลให้ถือโทษ8ประการลักความชั่ว8ประการถ้าหากเราละได้ข้อ1กับคนใจความชั่วข้อ1 2ข้อ3ข้อกับคนไป4 5ข้อก็ข้อที่ข้อ2ว่าไอ้เกียรติกับคนไปเป็นข้อๆเลยบางคนถือศีลน่ะเป็นเรื่องหนักหนาเป็นเรื่องลำบากที่สุดคือการละชั่วทำดีนั่นคนเรานั่นไม่อยากทำแต่นี่สงของการละชั่วทำดีคือความสุขอันนี้อยากได้สุขแต่ไม่ละชั่วทำดีคือไม่ปฏิบัติเหตุให้เกิดความสุขก็เปรียบเหมือนกับคนอยากได้สตังค์แต่ไม่หาสตังค์อยากทานอาหารแต่ไม่หาอาหารมาทานมันก็เหมือนกันน่ะสิเมื่อเราอยากได้สุขก็ต้องละชั่วทำดีสิเมื่อละชั่วทำดีเช่นฆ่าสัตว์มันเป็นบาปยังไงล่ะฆ่าสัตว์อธิบายมาแล้วว่าเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นมันไม่ดีจิตคิดประทุษร้ายอยากจะฆ่าคนอื่นโดยโทษสามนะกับสามโดยคิดอยากทานเนื้อเขาไปช่างโดยคิดอิจฉาหรืออยากจะให้เขาชิบหายก็ตามมันเกิดขึ้นมาภายในใจมันร้อนภายในใจกลุ้มใจทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนเดือดทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราละอันนั้นได้กับละชั่วได้ข้อหนึ่งละได้รักษาไว้ได้ค่ะนี่อย่ามันเสื่อมสูญไปเห็นว่าเป็นของดีแล้วละชั่วได้ความสุขอย่างนี้แล้วให้รักษาไว้ข้อที่สองการลักการขโมยมันก็เดือดร้อนเพราะการขโมยนี่ติดจะพาไปนี่อย่าพูดซ้ำอีกว่าขโมยเมืองเขาดูมันจะน้อยกว่าเมืองเราทิ้งของทิ้งไว้ในที่ไหนแต่มันก็ไม่ค่อยเห็นมีคนขโมยเลยมีแหละที่ว่าไม่มีไม่จริงไม่มีหรอกมีเหมือนกันที่ขโมยก็มีที่เดียวมันต้องมีบ้างแต่รู้สึกว่าน้อยมากบ้านช่างเขาอยู่ในป่าในโลกอยู่ที่ไหนห่างไกลจากกันดานจากกู้จากคนไม่เคยเห็นได้เขาไปจี้ไปคนกันท้าลูกก็ไม่มีการที่มันมีขี้ขโมยจี้คนนั้นเท่านั้นน่ะได้ความสุขขึ้นอับพวกกันอยู่แล้วคนเราแต่คงจะดูจากรสชาติของขี้ขโมยจี้คนโดยเฉพาะอยู่ในกรุงเทพของเรานี่แหละออกจากบ้านจากช่างไปแล้วก็ไม่ทราบว่าเขาจะไปจี้คนตรงไหนไม่ทราบว่าเขาจะไปตีได้เขาจะยิงตีที่สายเขาจะยิงตายวันไหนก็ไม่ทราบเพราะลงจากบ้านแล้วไปอยู่ผู้อยู่ในบ้านก็เป็นห่วงเหมือนกันไม่ทราบจะได้กลับบ้านเมื่อไรก็ไม่ทราบนี่แหละเรื่องคนชั่วมากมัน
1: เป็นเกศนี่ลำบากเดือดร้อนไปทุกอย่าง
0: เพราะฉะนั้นหากว่าคนใดมาละความชั่วคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยเขาถ้าได้ชื่อว่าคนดีเกิดขึ้นมาแล้วในหมู่ชุมชนนั้นคนหนึ่งละถ้าทุกคนพากันฟังธรรมคำสอนของพระเจ้าแต่ละคนละคนพากันละชั่วทำดีโดยการไม่ลักไม่ฆ่าไม่ลักไม่ขโมยมันก็เป็นในได้ความสุขสบายขึ้นมาในกลุ่มชุมชนในหมู่บางคนนั่นจะไปคิดว่าเขาจะทำแล้วก็ต้องทำแล้วสิอยู่คนเดียวอยู่ได้เอาเถอะนะขอให้เราทำให้ดีแต่คนนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่เราคนเดียวสอนมาทุกคนพอเห็นมนุษย์เดือดร้อนอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้ายังมาสอนการไม่ประพฤติผิดไม่ใช่จานกล่าวของพระพุทธบาทดื่มสุราไม่ไรทั้งหมดนี่แหละเรียกว่าเราละชั่วเป็นคอไปเมื่อเราละความชั่วเป็นคออะไรทำไมจึงว่าทำยากเราต้องการอยากดีนี่นะเกิดขึ้นมาใครก็ต้องอยากดีทุกคนอยากได้ความสุขทุกคนทำไมจึงมาทำโดยอย่างอย่างนี้ก็ต้องทำดีสิไม่ยังก็ดีอยากได้ความสุขก็ต้องละชั่วดิทำไมจึงไม่ยอมทำหรือมันมากอย่างอาตมาให้แยกกันทำอย่างครอบครัวบ้านเรือนของเราเนี่ยมี5คนเอาคนละขอกันละคนละขอกันนะแต่ละสิ่งที่ตนเป็นนะเช่นคนลูกชายชอบฆ่าสัตว์ตกเบ็ดตกปลายิงนกล่าสัตว์ไปประการต่างๆลูกสาวไอ้ตัวพ่อตัวแม่ ชอบพูดอดโกหกรั่วดื่มสุราเมรัยแล้วลูกอีกคนหนึ่งชอบขโมยเล็กขโมยน้อยทั้ง5คนน่ะมาปรึกษากันเราดูใครมีอะไรมากคนชั่วอะไรมีคนคนไหนมีคนชั่วเอามาพูดกันตกลงกันจ้ะเอาคนละคอละคอลองทำลองนี้ลองดูจะดีไหมถ้าทำได้อย่างนี้จะมากำหนดได้เถอะไม่เกิน3เดือนศีล5ข้อนี้จะเป็นรวมอยู่ทั้ง5คนจะเกิดมีความสุขกันทุกคนเช่นว่าลูกชายมันชอบฆ่าสัตว์อีกคนหนึ่งชอบลักทรัพย์อีกคนหนึ่งชอบเป็นนักเลงเจ้าชู้พ่อแม่ชอบ อีกคนหนึ่งชอบโกหก
1: คนหนึ่งชอบดื่มสุรา
0: คุณแม่พ่อสองพ่อแม่แต่พ่อทั้งแม่นะทำคนละอย่างคราวนี้หากว่าละลูกชายละฆ่าสัตว์เนี่ยพ่อแม่ก็เห็นอีลูกช้างเรามันดีมันไม่ฆ่าสัตว์พ่อดื่มสุราแบบอีลูกเราละได้ทำไมเราละไม่ได้อายลูกชายแล้วคราวนี้คุณแม่ขี้โกหกขี้บ่นขี้จู้จี้ชอบนินทาคนนั้นคนนี้นี่ลูกชายกูไม่ฆ่าสัตว์มันไม่ลักทรัพย์นี่มันยังละได้นี่คุณต้องอายก็ดีทำไมละไม่ได้อายมันก็ยอมเลยยอมละอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าชู้เห็นลูกชายเลยเห็นพ่อแม่เห็นพี่น้องเลยพ่อแม่ละความชั่วมันก็คิดถึงความชั่วของมันเองก็เลยละชั่วไปต่างกันศีลห้าข้อเลยจะไปรวมมีมัดต่างหากคนลองคิดดูถ้าหากศีลห้ามีในครอบครัวนั่นแหละจะมีความสุขไหมแล้วมายิ่งกว่าท่าได้เลยสัก3เดือนพากันทดลองลองทำถ้าทำได้อย่างอาตมาว่านี่แหละถ้าไม่มีความสุขไม่เป็นตามที่อาตมาอธิบายอาตมายอมไม่ไปต่อว่าไปต่อว่าถึงวัดอาตมาเหมือนกันไงจะเชื่อเลยว่าอาตมาหินโอเคอำเภอเชียงใหม่จังหวัดหนองคายไปต่อว่าถึงนั่นเลยมันไม่จริงนี่ทำไมถ้ามาสอนพวกนี้ยอมเลยอาตมาแต่นี่ยังไม่มีใครกล้าทำสิแต่จะมาสอนนี่แหละเรื่องศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนคนไม่ปฏิบัติแล้วก็ไปโทษว่าศาสนาเป็นของล่าสมัยคนมันล่าต่างหากมันตามพระศาสนาไม่ทันต่างหากนั้นพูดว่าศาสนาล่าสมัยไม่ทันการทันเวลาโอ้โหคนเราต่างหากว่าไม่ทันศาสนาพุทธแต่มาเคยบอกว่าถ้าหากศาสนาล่าสมัยแล้วอ่ะพระพุทธเจ้าว่าทำชั่วได้ชั่วได้รับโทษบาปกรรมนั้นลองคิดดูอ่ะฆ่าคนมันตายไหมได้โทษไหมมีโทษไหมขโมยเขามันเป็นโทษไหมดื่มสุรามันเมาไหมมันมึนไหมท่านถ้าหากฆ่าคนมันเป็นบาปเมื่อไรขโมยของเขาเป็นบาปเมื่อไรดื่มสุรามันมาเมื่อไรอาตมาจะยอมเชื่อว่าศาสนาล่าสมัยไม่ทันเขาแท้อันนี้มันเท่าเก่าอยู่นะรสชาติที่พระพุทธเจ้าเทศนาไม่มีผิดเลยมันเป็นอย่างนี้พูดถึงเรื่องข้อที่จริงของพุทธศาสนาพวกเราต่างหากไม่กระทำตามจึงอธิบายฟังเหมือนกับมดแดงเนี่ยพ่อมะม่วงสุกเนี่ยไม่รับรสชาติมะม่วงสุกเออจนมะม่วงสุกสุกหล่นทิ้งไว้หรือเปล่ามดแดงเลยไม่มีที่เกาะนี่สรุปรวบรวมยอดที่เทศนามาให้ฟังเท่านี้แหละเรื่องปฏิบัติศาสนาหากเข้าใจแล้วนั่นนำไปปฏิบัติเถอะไม่ต้องไปเรียนหรอกนักธรรมตีเถอะเองศึกษาตีเถอะเองไม่ต้องไปเรียนหรอกเรียนก็เพื่อมาปฏิบัตินี่แหละมาเข้าใจตรงนี้แหละเข้าใจตรงนี้แล้วปฏิบัติตรงนี้ก็เป็นนักวัดใช้ได้พอแล้วจึงจะได้ชื่อเราเป็นพุทธมามังกรคือนับถือเชื่อฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแท้ไม่ใช่แค่เพราะว่าไปถือไม่ได้เฉยหรือปฏิญญาณตนว่าอวดตนว่าตนถือพุทธศาสนาเพราะว่าคำว่าถือได้ทิ้งจ้ะถือศีลก็ทิ้งจ้ะถือศาสนาก็ทิ้งจ้ะให้มาเข้าใจว่าไม่ใช่สอนได้ถือคือสอนให้ปฏิบัติคือละชั่วทำดีวันนี้เป็นวันรวบยอดคนที่ไม่ได้มาฟังเมื่อวานซื้อก็ตามเถอะมาเอาตรงยอดก่อนนี่ก็แล้วกันนะเด็ดเอายอดก่อนเลยจิ้มน้ำพริกได้สบายเอาละแบบนี้
1: รวมพลังงานของใจเหมือนกับเรือแม่น้ำที่มันไหลไปตามธรรมดาแทนที่เราจะให้มันปล่อยไปตามเรื่องมาทดจะได้จมกองน้อยมันไหลมันไม่ค่อยไหลแรงใจของเราก็เช่นนั้นเหมือนกันมันฟุ้งซ่านส่งไปสารพัดทุกทิศทุกทางมันไม่รวมเลยสักทีเราจึงมาหัดสมาธิให้จิตรวมในที่เดียวให้อยู่ในอารมณ์เดียวคิดเฉพาะเรื่องเดียวอย่างขโมยหานี่แหละท่านท่านหาว่าคิดในเรื่องเดียวแล้วมันจะเห็นชัดในใจของตนเมตตาจะเกิดขึ้นกรุณาเมตตาจะเกิดขึ้นในที่นั้นมันเกิดพลังของมันเกิดพลังขึ้นใจมันเกิดพลังขึ้นพอมันยังสามารถที่จะหักดันและความชั่วออกไปความโกรธความแค้นสารพัดทุกอย่างที่มันอิจฉาริษยาหายไปหมดเอามารวมในแห่งเดียวแล้วยังพูดให้ฟังไม่ง่ายว่าเรากั้นลมหายใจท่านลมหายใจพักหนึ่งมันหมดแล้วการเรื่องนั้นมันสงสัยภายนอกมันหมดแล้วมันยังเหลืออยู่แต่

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอปัญญาบารมีมาตามลำดับมาถึงข้อต่อไปที่สืบเนื่องมาจากปฏิสัมภิทาทั้ง4คือท่านอธิบายไว้ในปัญญากถาในปฏิสัมภิทามรรคนะเป็นพระไตรปิฎกแต่ก็ท่านบอกว่าเป็นผลงานของพระสารีบุตรเถระอย่างที่เคยเล่าฟังว่าพระสารีบุตรนั้นท่านอธิบายธรรมะนี้ลึกซึ้งคมคายและก็ยากต่อการทำความเข้าใจบางเรื่องนี้อ่านแล้วต้องพักไว้ก่อนนะคือขบไม่ออกแล้วค่อยๆมาอ่านใหม่ก็คิดใหม่เรื่องทั้งหมดนี่จะยากถ้าพระโมคคัลลานะนี่ทุกเรื่องง่ายหมดนะจะพูดง่ายหมดพระอานนท์เนี่ยจะพูดไม่จะพูดง่ายไม่ค่อยยากแต่ภาษาริบุตรจะอธิบายธรรมะลึกซึ้งมากแล้วก็จำแนกแยกแยะออกไปพิสดารเพราะในพวกปฏิสัมภิทามรรคจุลนิเทศมานิเทศที่จริงก็อยู่ในปฏิปิฎกแหละแต่ค่อนข้างยากแต่ว่ามันทำให้เรามองเห็นนัยยะของแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ได้มองติดอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งหรือเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ตามปกติแล้วเราจะมองอะไรค่อนข้างแรงนะเราจะลองสังเกตว่าเช่นเอาตัวอย่างง่ายๆนะอย่างการเลือกตั้งสว.แล้วคะแนนมันคือที่จริงคนผ่านเนี่ยคะแนนมันเยอะมันเยอะบางแห่งจังหวัดที่มีปัญหาเนี่ยก็จะเห็นว่าก็เป็นแสนนะก็ผ่านเลยไปเป็นแสนแสนกว่ามันห่างจากคนระดับที่ไม่ได้อันดับ3เนี่ยมันหลายหมื่นเพราะฉะนั้นสมมติว่าคนจะถูกขโมยชื่อไปสัก 1,000-2,000 สัก 10,000-20,000 มันก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรแต่ว่าเราจะให้คนซึ่งเขาได้มาในทางที่ชอบธรรมในกลายเป็นคนรับผิดในการกระทำของคนละเรื่องกันเราจะเห็นว่ารู้แล้วมันคนละเหตุคนละผลกันนะคนละเหตุคนละผลกันคะแนนที่ได้นั้นเป็นผลจากการเลือกของคนจำนวนมากแต่ว่าคนที่ถูกขโมยสิทธิ์นั้นเป็นการกระทำของคนกลุ่มเล็กๆนะแล้วก็นับไปนับมาก็ไม่ถึง1,000 คนนะเพราะตรงนี้ถ้าเรามองกันโดยเหตุโดยผลแล้วมันไปหักลบอะไรไม่ได้เลยคือสมมติว่าจะเพิ่มมาอีกสักหมื่นสองหมื่นน่ะมือที่ตัวเลขมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยคือไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งที่คนทึ่งได้ให้ไม่ได้ถ้ามันเฉือนกันจาก9 คะแนน20 คะแนนเลยว่ากันไปแล้วบางทีมันก็ต้องใช้เหตุผลในเชิงที่เป็นเหตุผลของมันถ้าจะเมากันรวดไปเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันในสุดมันก็จะเกิดรังเกียจแหนงใจกันแหนงใจกันว่าพอเขาได้สถานะตรงนั้นเราไม่ยอมรับว่าเขาได้มาในทางไม่บริสุทธิ์เราก็พิสูจน์ไม่ได้นะว่าไม่บริสุทธิ์เพราะเวลาเนี้ยโลกมันค่อนข้างแรงคืออย่าลืมอะไรง่ายเกินไปนะแม้แต่บางครั้งเนี่ยมีการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงนะซื้อเสียงใครมาซื้อไม่ใช่คนคนนั้นมาซื้อสมมติว่าฝ่ายตรงกันข้ามต้องการทำลายชื่อเสียงของคนคนนั้นน่ะนะเขาแน่ใจว่าเขาไม่ได้นะแต่ว่าเมื่อฉันไม่ได้เธอก็ต้องไม่ได้ก็ลงทุนจ้างคนให้ไปซื้อเสียงในนามคนนั้นเรารู้ได้ยังไงอันนี้คือเรื่องต้องคิดนะฮะเพราะว่าอันสามารถทำลายกันได้ทุกวิธีคนเราต้องมีความลึกซึ้งต้องมีเหตุมีผลเพราะงั้นใจจะต้องไม่ค่อยอคติเท่าไหร่นะถ้าอคติมากแล้วเนี่ยมันมักจะใช้วิธีการที่เบาโลแล้วตามปกติแล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าจับได้ไล่ทันยากอยู่แล้วถ้าว่าไม่ชัดเจนบางครั้งบางคราวมันก็ต้องยกประโยชน์ให้แก่จำเลยไปเหมือนกันเพราะว่ามีแต่คนอื่นว่านะเพราะว่าการจะผิดจะถูกเนี่ยมันอยู่ที่เขาทำมันไม่อยู่ที่ใครว่านะไม่อยู่ที่ใครว่ายังไงก็อยู่ที่เขาทำยังไงนั่นคือจับประเด็นปัญญาในระดับของท่านที่เรียกว่าได้ปฏิสัมภิทาเนี่ยคืออย่าลืมว่าแตกฉานในเหตุในผลหรือแตกฉานในอรรถพยัญชนะก็แล้วแต่จะเรียกไงแล้วก็แตกฉานในภาษาแตกฉานในไหวพริบปฏิภาณไหวพริบปฏิภาณนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงถึงไหวพริบปฏิภาณในแต่ละเรื่องเนี่ยคนที่หมายมั่นปัดมือมาตั้งเยอะนะยอมสยบเลยเพราะอะไรเพราะทรงมีไหวพริบปฏิภาณในเรื่องนี้มากบางทีเนี่ยเขาวางแผนเนี่ยอุบาลีก็ได้บดีก็ดีอภัยราชกุมารก็ดีเนี่ยวางแผนที่จะเล่นงานพระพุทธเจ้าเป็นเดือนๆนะ
สะสมสัมมนาการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นการกำหนดทิ้งทางสร้างสถานการณ์สมมติอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะเล่นงานพระพุทธเจ้าให้ได้มาถึงเจอก็สองสามประโยคต่างไปละนั่นก็คือไหวพริบปฏิภาณเป็นปฏิสัมภิทาประการหนึ่งแล้วก็เป็นการใช้ปัญญาทั้งหมดนะครับทีนี้ในข้อนี้ท่านจำแนกไว้เป็น16ลักษณะเป็นลักษณะนะคือ1การได้เฉพาะซึ่งปัญญาก็แล้วแต่ปัญญาการได้มาก็ได้มา2แนวอย่างที่ว่าเนี่ยแนว1ก็คือเป็นปัญญาติดมาโดยกำเนิดแนวที่2ก็คือเกิดขึ้นจากการประกอบกระทำเอาในปัจจุบันแล้วผ่านกระบวนการพัฒนาปัญญามาโดยลำดับแล้วปัญญาก็เจริญขึ้นเรื่อยๆนะเรียกว่าปัญญาก็เจริญถึงจุดหนึ่งก็ไพบูลย์เรื่องเรียกปัญญาประเภทนี้เรียกมหาปัญญาคือที่มีปัญญามากแล้วก็ปุรุปัญญาปัญญาที่หนาแน่นมั่นคงไม่สามารถที่จะโยกคลอนได้นะคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับพระมาลัยที่ท่านไม่ใช่พญามิลินได้ไปซักพระนาคเสนน่ะไม่เข้าใจพระคุณเจ้าอธิบายมาโยมไม่เข้าใจเอาอุปมาอื่นยังมีอยู่อีกมาบอกพิษอธิบุปมาแล้วไม่เข้าใจเอาก็อธิบายใหม่นะในที่สุดก็ยอมและการโต้ในลักษณะนี้อุบาลีขณะบดีเนี่ยเคยมาโต้พระพุทธเจ้ามันประเด็นสำคัญเนี่ยว่าพวกนิครนพวกชีเปลือยนะพวกชีเปลือยก็ถือว่าก็กายทันกับวจีทันนะกายทันกับมโนทันคือหมายความการพูดกับการกระทำเนี่ยกับความคิดแต่งจิตเนี่ยอะไรมันจะรุนแรงมากกว่าเพราะนั้นถือว่าการทำการพูดในรุนแรงมากกว่าแต่พระเจ้าทรงแสดงว่าความคิดเนี่ยมันรุนแรงมากกว่าเพราะพวกนั้นเขาทำไปตามคิดก็พูดไปตามคิดนะฮะตัวเหตุได้แรงมันไม่ใช่อยู่ที่อาการทางกายทางวาจาแต่มันอยู่ที่ความคิดของคนเหล่านั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงยกตัวอย่างอุปมาขึ้นนะว่าสมมติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยคนคนหนึ่งเขาบอกว่าจะฆ่าคนในเมืองนาลันทาให้หมดชักดาบมาบอกจะฆ่าคนได้หมดถามว่าทำได้ไหมอุมาลีบอกทำไม่ได้หรอกแล้วก็บอกว่ามีคนคนหนึ่งเขามีฤทธิ์มีอำนาจทางจิตนะจะบันดาลด้วยฤทธิ์ด้วยคนในเมืองนาลันทานี่ตายหมดทำได้ไหมท่านบอกว่ามันไม่ต้องเมืองเดียวหรอกเป็นสิบสิบเมืองก็ทำลายได้พระเจ้าก็สรุปว่าถ้าอย่างนั้นกายต้องการกว่าจิตหรือว่าจิตต้องการกว่ากายอันนี้คือย้อนกลับไปคิดเป็นแนวการอธิบายคือการเทศของพระพุทธเจ้ามันจะมีอยู่สี่แนวด้วยกันแนวหนึ่งก็เรียกเอกังสะพยากรณ์คือว่าจะแสดงโดยนัยยะเดียวเจอที่ไหนก็เจออย่างนี้ทุกทีสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเจออย่างนี้ทุกทีหรือว่าอบายมุขเป็นทางเสื่อมก็เป็นอย่างเนี้ยหรือสติสัมปชัญญะเป็นธรรมในอุปรามาก็เป็นอย่างนี้ทุกทีคือหมายความว่ามันพูดเป็นอย่างอื่นไม่ได้อะฉันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยจะอธิบายอย่างอื่นไม่ได้คือสลับไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นวิพัฒชพยากรณ์คือจำแนกแบ่งแยกให้เห็นว่าไอ้นี่มันเป็นมาจากเหตุอะไรไอ้นี่เป็นเหตุมาจากอะไรนะเช่นสมมติว่าใครก็ถามว่าคนทำชั่วแล้วตายไปตกนรกเสมอไปหรือไม่เนี่ยมันไม่แน่หรอกแต่ว่าที่ตกนรกเพราะผลของกรรมชั่วนั่นแน่แต่ว่าคนทำชั่วจะต้องตกนรกหลังจากตายไปทุกคนเนี่ยมันไม่แน่เพราะอะไรเพราะกรรมมันหลายกรรมกรรมในอดีตมันก็มีทั้งดีและไม่ดีและกรรมในปัจจุบันนั้นเอาแหละสมมติกรรมไม่ดีแต่ก่อนดับจิตเธอคิดยังไงเราก็ไม่รู้เพราะงั้นคนที่เกิดในทุกขติเพราะกรรมชั่วนะใช่เกิดในสุคติเพราะกรรมดีนี่ใช่แต่ว่าในชาตินั้นเนี่ยเขาเกิดด้วยกรรมว่าไม่ใช่ว่ากรรมชั่วในชาตินั้นจะให้ผลก่อนเสมอไปนะคือกรรมดีที่เกิดขึ้นก่อนจิตดับอาจจะให้ผลก็ได้หรือกรรมดีที่มันตามมาทันมาให้ผลก็ได้ก็ไม่แน่แต่ว่ากรรมนั้นต้องให้ผลไปตามสมควรแก่ฐานะของเขานั่นคือแน่นอนอันนี้มันก็ต้องแบ่งแยกให้เกิดความชัดเจนไม่ใช่หมายความว่าพูดเมาไปเลยพูดเมาไปเลยเช่นว่าเห็นผีแล้วทุกคนกลัวไหมทุกคนกลัวใช่ไหมยังเงี้ยไม่ใช่อ่ะมันขึ้นอยู่กับใครอ่ะอยู่ที่ใครคิดยังไงนะบางทีคนก็สนุกเลยซ้ำไปนะเจอกับผีเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นต้องจำแนกแบ่งแยกทีนี้แนวที่สำคัญเนี่ยทรงใช้เนี่ย
ในเรียกปฏิปุจฉาคือย้อนกลับเข้าไปเขาเรียกว่าอัดยายซื้อขนมยายเอาผลไม้ป่าผลไม้เอาความรู้เขานั่นแหละย้อนกลับมาถามเขาตามปกติแล้วเวลาคนที่ค่อนข้างกระด้างกระเดืองอวดดื้อถือดีเนี่ยพระเจ้าจะใช้ในยะนี้เจนสัจจะนิครนมาอวดเบ่งมาบอกว่าแกในความรู้มากที่สุดในโลกเลยต้องทำพืชเหล็กรัดท้องไว้นะกลัวความรู้จะดันเอาท้องแกทะลุดร.อวดโม้ไปในที่ต่างๆบอกจะมาโต้ตอบกับพระเจ้าเรื่องอนัตตาอัตตาอนัตตาเนี่ยหรือท่านถือว่ามันเป็นอัตตาเพราะว่าศาสนาพวกนี้พวกนิครนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอัตตาคือนิพพานแล้วมันไปอยู่ถาวรในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ทรมานร่างกายนะจนเครื่องนิรวานก็เรียกศาสนกิจว่าในความคิดที่เรียกว่านิพพานไปอยู่ในแดนในที่อะไรชื่ออะไรเนี่ยจริงไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะมันก็มีอยู่เยอะในสมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลก็มีเยอะแน่ครับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่าถ้าคุณอธิบายเรื่องที่คุณพอใจก็เขาไม่ได้ว่ากันแต่อธิบายนิพพานในของพระพุทธเจ้าอธิบายอย่างนั้นไม่ได้แต่นั่นเองนะคือเขาบอกอธิบายอย่างนั้นไม่ได้เพราะถ้าพระพุทธเจ้าจะไปนิพพานไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปตรัสรู้อะไรหรอกจิตสำนักอลาดาบทอุตกะดาบทขี้เกียจจะไปแล้วอยู่นานแสนนานเหมือนกันเพราะงั้นประเด็นมันก็อยู่นิดเดียวแต่นั่นเองคือเรื่องเหล่านี้ในวงการศาสนาเนี่ยเขาถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนสามารถเห็นอย่างนั้นได้แต่อย่าไปบิดเบือนหมายความเห็นอย่างนั้นพอใจอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นก็ได้นะมันมีอยู่จริงนะแต่ว่าไม่ใช่จริงอย่างที่พูดว่ามันเป็นไม่จริงอย่างที่เราว่ามันจริงระดับหนึ่งนะเช่นสมมติว่าอายุยืนกว่ามนุษย์เนี่ยหลายแสนปีนะฮะถ้านับเป็นปีมนุษย์เนี่ยก็เรียกหลายแสนปีมันก็เราเกิดมาไม่รู้กี่พันชาติเห็นก็ยังไม่ตายเลยจะว่าอย่างไงก็เราก็นึกว่าเที่ยงแต่ที่จริงมันไม่เที่ยงเพราะงั้นลักษณะเหล่านี้มันอยู่ที่วิธีการโต้ตอบเพราะงั้นเวลาท่านมาเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้ประเด็นเดียวประเด็นว่าถ้าเป็นตัวตนของคุณแล้วคุณบังคับไม่ให้แก่ได้ไหมผมไม่งอกได้ไหมฟันไม่หักได้ไหมคือถามกลับไปอย่างเงี้ยในสุดก็ไม่ได้เรื่อยๆนะแล้วพุทธเจ้าก็วกกลับทีเดียวนะฮะถ้าอย่างนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเพราะถ้าเป็นอัตตาเป็นตัวตนเนี่ยเราต้องสั่งการได้เราต้องบังคับได้มันของเราเนี่ยนะเป็นเราเนี่ยเราบังคับได้แต่ปัญหาว่าคุณสั่งการมาได้หรือเปล่าคุณบังคับไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไหมมันก็บังคับไม่ได้คือตลบเอาข้อมูลทั้งหมดของเขาเนี่ยตลบทีเดียวตลบกลับไปทีเดียวแล้วก็จะเกิดความเข้าใจประการต่อไปเป็นปัญหาที่วุฒิภาวะของคนไม่พร้อมที่จะทำความเข้าใจพระเจ้าก็จะไม่ตอบเขาเรียกว่าถัปปนิยะคือไม่ใช่ไม่ตอบตลอดนะไอ้ประเด็นตรงนี้ก็ค่อนข้างยุ่งเหมือนกันคือว่ากับคนกลุ่มนี้ยังไม่ตอบมันเหมือนกับเด็กอนุบาลต้องการให้เราอธิบายเรขาคณิตอะไรเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะพูดเรื่องบวกลบไปได้ก่อนก็แล้วกันมันไม่ใช่ไม่อธิบายแต่ไม่ใช่อธิบายโดยวิธีนั้นแล้วก็วิธีอธิบายมันก็มีอยู่เฉพาะเรื่องตรงนั้นแล้วก็เราคือเสียดายที่ไม่ศึกษาคือการศึกษาพุทธศาสนานี่ต้องตามนะต้องตามระดับพระสูตรกับพระสูตรแล้วก็ดูซิอัตถกถาเขาว่ายังไงหาตรรกะถาไม่เจอดูที่ดีกาเขาว่ายังไงโยชนาว่ายังไงคันธีต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าอย่างมันจะตามไม่ได้นะตามไม่ได้หลายชั้นและทั้งหมดเนี่ยมันจะสอดคล้องกันด้วยนั่นก็คือหลักการในพระพุทธศาสนาจึงไม่มีโอกาสที่จะผิดเพี้ยนนอกจากว่าเราเพี้ยนตัวเองนะคำสอนนี้ไม่มีทางที่จะผิดเพี้ยนได้เลยนอกจากว่าคนขี้เกียจไอ้พวกอวดดีนะเรียกคนโง่ขยันเนี่ยจะสร้างปัญหาแก่ศาสนาคือพวกโง่หรือขยันคือไม่รู้แล้วก็สู่รู้เขาเรียกไม่รู้แล้วก็มาชี้เนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาถ้าเรารู้เราชี้เท่าที่เรารู้หรือไม่รู้เราไม่ชี้เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะฉะนั้นปัญญาเหล่านี้มันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆท่านก็เรียกชื่อแตกต่างกันแต่เห็นว่าปัญญาที่มันกว้างขวางมองไปทุกแง่ทุกมุมเป็นปัญญาที่มีความลึกซึ้งเป็นผู้มีปัญญาไม่ใกล้นะหมายความว่ามองได้ไกลที่เราพูดถึงวิสัยทัศน์ปัจจุบันคือการมองปัญหาของบ้านเมืองมองปัญหาศาสนานี่มองไกล
และมีการศึกษาติดตามข่าวคราวข้อมูลต่างๆมีการวางแผนกำหนดทิศทางที่จะสืบสานอายุพระพุทธศาสนาอย่างไรเนี่ยจะมายังมองอยู่เสมอแต่เราไม่มีอำนาจหน้าที่มันก็พูดอะไรไม่ได้เขาก็นิมนต์มาเป็นวิทยากรบรรยายอบรมพระสังฆาธิการในตำแหน่งต่างๆนี่ก็เยอะนะพี่ๆแต่เราก็ขายความคิดแต่นั่นเองไม่มีตำแหน่งในทางบริหารอะไรเลยนะเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็พูดเราก็เขียนเราก็แสดงความเห็นไปเรื่อยๆเพราะจริงๆองค์กรบริหารทางศาสนาเนี่ยต้องมีการวางแผนแล้วนะการปรับเปลี่ยนองค์กรการพัฒนาบุคลากรการปรับวิธีสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ให้สอดคล้องกับยุคสมัยด้วยแล้วก็ให้เห็นเป็นรูปธรรมเสียก่อนพูดเรื่องให้เห็นเป็นรูปธรรมเสียก่อนซึ่งก็หมายความว่าเราก็ต้องรู้ศาสตร์เหล่านั้นรู้ศาสตร์เหล่านั้นที่พระอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ท่านนั่นน่ะคือหมายความท่านแตกฉานในศาสตร์ข้างนอกด้วยที่เราเรียกว่าโลกวิทูเนี่ยมันก็รู้หมดอย่างนางพระปริภาชิกาคนหนึ่งนะชื่อเรียกตัวเองว่าชมพูกานะเจ้าแม่แห่งชมพูทวีปมันจะแปลว่าเจ้าแม่แห่งชมพูทวีปเลยมีความรอบรู้แตกฉานในศาสตร์สวาทะคือมีการโต้ตอบวาทะพันข้อด้วยกันนะท้าทายคนทั้งหลายแล้วก็ไปถึงเมืองพาราณสีแก้วไปปักบนกองทรายนะใครสามารถจะโต้ตอบกับแกขอให้ยกกิ่งไม้นี้ออกพระสารีบุตรท่านเดินผ่านมาท่านก็ถามเด็กว่ากิ่งไม้อะไรแต่ก็ระกาทูลเรียนในท่าท่านบอกว่ารื้อทิ้งเลยนะแล้วก็บอกว่าพระสารีบุตรเองจะตอบเองพอเธอมาก็ถอนพระสารีบุตรปล่อยให้ถามเลยตลอดทั้งพันศาสตร์อวตารแก้ได้หมดเลยแล้วที่หลักถามประโยคเดียวแต่เลยหงายหลังเลยเพราะพวกนี้มันท่องมาเป็นอาขยานนะฮะท่องมาเป็นอาขยานถ้าหากว่ามันไม่ตรงกับที่เธอท่องมาเนี่ยเธอตอบไม่ได้แล้วมันเป็นปัญญาระดับท่องแล้วก็ตำนานท่องเหล่านี้เรียนมนต์กันคนแล้วก็เรียกศาสตร์สวาทะปัญจะไอ้500วาทะ100วาทะอะไรต่างๆเนี่ยก็แต่ส่วนมากเนี่ยพวกใหญ่ๆเนี่ยก็เรียกศาสตร์สวาทะเรียนมาจาก2ฝ่ายแล้วก็ไปเที่ยวท้าทายกับคนนะคนไม่ได้ท่องมามันก็ตอบไม่ได้แต่ว่าภาษาลิบุตรในท่านรอบรู้เนี่ยท่านเป็นพราหมณ์มาก่อนท่านแตกฉานในไตรเพศไปทางกษัตริย์ตรงนี้มันอยู่ในไตรเพศอยู่แล้วนะเพราะงั้นก็ท่านก็แตกฉานอยู่แล้วแล้วท่านเป็นพระหานระดับยอดเยี่ยมทางปัญญาด้วยมันก็ตอบสบายสบายอันนี้ปัญญามันกว้างขวางแล้วก็ไกลแล้วก็หนักแน่นเพราะงั้นปัญญาดุจแผ่นดินที่เรียกปุริปัญญาเนี่ยปัญญาก็ดุจแผ่นดินคือหนักแน่นรองรับอะไรได้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีปัญญามากมีปัญญาเร็วเนี่ยคือเขาเรียกว่าสีขับปัญญาในปัญญาเร็วก็ทำให้เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนิเทศเร็วพูดเร็วนะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดเร็วกว่าพระอานนท์16เท่านะแต่พอดีพระสุรเสียงนี่ชัดเจนการเร็วเนี่ยคือสติปัญญาไวแล้วก็เราก็เอามาเทศลากอืดทำบัตรเนี่ยเราไม่เห็นด้วยตั้งแต่บวชมาใหม่ๆศึกษาไม่กี่ปีเราบอกนี่เราเข้าใจผิดอ่ะมันหลักการสำคัญเอามาขัดแย้งกับคนที่สติปัญญาแหลมคมสมบริบูรณ์เนี่ยนั่งพูดยืดอยู่ได้ยังไงก็พูดเร็วนะฮะพูดเร็วมากแล้วก็มีความแจ่มใสมีความถูกต้องชัดเจนประพื้นฐานเนี่ยไปสัมพิทาของพระอาจารย์มันก็สุดยอดแล้วก็มีปัญญาที่เร็วพันเขาเรียกว่าปั๊บขึ้นมาเนี่ยมีคนเคยกราบทูลถามมาพระเจ้าเตรียมคำตอบไปแล้วก็หรือเปล่าพระไตรราชกุมารเนี่ยกราบทูลถามเพราะว่าพระเจ้าตอบเร็วเหลือเกินคือเรียกว่าล้วงเอาคำถามมาตอบเสียก่อนถามยังไม่ทันจบไปตอบแล้วพระเจ้าไม่รับสั่งว่าราชกุมารเนี่ยชำนาญในเรื่องของรถเนี่ยพอรถเสียเนี่ยราชกุมารรู้ไม่ได้ยินเสียงว่ารถมันเสียตรงไหนแกบอกว่ารู้ทันทีถามมันเตรียมมาก่อนหรือเปล่าบอกไม่ต้องเตรียมอ่ะได้ยินปั๊บก็รู้ปุ๊บทันทีเลยพุทธเจ้าก็บอกว่าเช่นเดียวกันคือปัญหาพอถามปั๊บในปัญหาจะปรากฏแก่พระทัยของพระองค์คำตอบจะปรากฏแล้วที่จริงก็รู้ความคิดของคนนะนะฮะคือสามารถที่จะตอบได้ทุกเรื่องก็เรียกว่าปัญญาไวแล้วก็เร็วพลันก็มีความร่าเริงบริหารสัพปัญญา
ปัญญาที่เรามีจริงๆเนี่ยต้องไม่เครียดนะคนมีปัญญาบางคนเครียดหน้าตาทะมึงถึงบอกคุณไม่รับแสดงว่ามากมันใหญ่เลยเกิดเลยเครียดอย่างนั้นก็แย่เลยมันต้องอยู่สบายเพราะว่าปัญญาแล้วต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วต้องแบกเบิกบานนะฮะในเนี่ยพุทโธสุตโธกรุณามานุโวทิรสุตมันจะต้องออกมาในลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าปัญญาคุณมีปัญญามากเราก็เครียดวางหน้าเก๊กอยู่ตลอดระยะเวลาเนี่ยไม่ไหวอ่ะตัวนี้เป็นประสาทเพราะงั้นปัญญาเนี่ยต้องแช่มชื่นต้องเบิกบานต้องแจ่มใสร่าเริงแล้วก็เล่นไปเร็วเสี้ยวชาวนะเนี่ยเล่นไปเร็วมากแต่เคยพบคนบางคนเนี่ยยังนึกถึงอาจารย์เสถียรโพธินันทะตอนที่ท่านสอนประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเนี่ยโอ้ยเร็วจริงๆเลยคือท่านพูดเร็วสอนเร็วอธิบายเร็วบางทีเราก็จดไม่ค่อยได้มันก็หาวิธีเตะทวงในการถามคำถามถามแล้วตอบอ่ะถามแม่ไม่ทันจบตอบก่อนทุกทีเลยเสียดายนะท่านตายแต่ตอนอายุ38 39นะยังหนุ่มมากเลยถ้ายังอยู่ตอนนี้ก็อายุสักคงสัก70แต่นั่นนะขนาดถ้า70ไปถึงหรือเปล่าไม่รู้นะยังก็ยังทำงานพระศาสนาได้เยอะปาดเปลืองจริงๆนะฮะเสียดายมากก็เรียกปาตกถาธรรมะได้ตั้งแต่อายุ14 ขวบต้องเอาม้ามารองยืนเพื่อให้โผล่พ้นสแตนนะหัวมาพ้นสแตนนะตัวเล็กๆคือตอบเร็วแต่ทีนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าในเทียบไม่ติดอะไรพระพุทธเจ้าเลยนะมันจะเร็วขนาดไหนแล้วก็มีความแหลมคมลึกซึ้งง่ายๆนะปั๊บเดียวเนี่ยจะชัดเจนเลยแล้วก็มีปัญญาเป็นเครื่องทำลายกิเลสนั่นคือตัวหลักว่าปัญญาเกิดเนี่ยอวิชชาดับหรือประเด็นสำคัญเนี่ยเขาเรียกดิบเบติกะปัญญาจะได้ยินบ่อยนะเวลาพระพุทธเจ้าอธิบายปัญญาเขาเรียกนิบเบติกะปัญญาอุตยัตถกามินีปัญญาคือรู้การเกิดดับของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ชำระกิเลสได้ทำลายกิเลสได้เพราะว่าถ้าปัญญาเพิ่มกิเลสเพิ่มเนี่ยไม่ใช่พุทธนะมันไม่ใช่ปัญญาในทางธรรมแต่ว่าปัญญาในทางโลกอย่างที่ยกตัวอย่างฟังในวันก่อนว่าการศึกษาในทางโลกนั้นศึกษาเพิ่มเติมหมดเลยกิเลสก็เพิ่มมานะก็เพิ่มโลภะก็เพิ่มโทสะก็เพิ่มแข็งดีก็เพิ่มอะไรจะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยที่เราไม่ค่อยมองในประเด็นตรงนี้แต่แม้แต่ในวงการพระเราเนี่ยเราเห็นว่าบางทีพวกโปรเก้าหลงโลกอยู่เยอะเลยนะปกโปรเก้าอัตตามันใหญ่มันเขื่องมากเลยคล้ายๆกับสัพพัญญูไปแล้วรู้หมดทุกอย่างแล้วนะบางคนหลงก็ขนาดนั้นนะแล้วก็ไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าไม่สืบสวนสอบทานเราลองสังเกตว่าปก้าที่ท่านเด่นๆเนี่ยปก้านี่เป็นฐานดีนะฮะคือแตกฉานในภาษากับธรรมะเป็นฐานดีแต่ต้องศึกษาค้นคว้าต่อเพราะตลอดเส้นทางนี้ไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกแต่ถ้าท่านศึกษาแล้วจะแตกฉานมากเราจะเห็นว่าเนี่ยอาจารย์สุชีพปัญญานุภาพก็ดีเจ้าคุณธรรมปิฎกก็ดีอะไรต่างๆพอที่ได้พอก้าที่เด่นๆดังๆอย่างนี้ก็ศึกษาหลายเรื่องศึกษารอบรู้แตกฉานในสายต่างๆนะเพราะงั้นมันก็สามารถที่จะแสดงภูมิปัญญาที่ชัดเจนออกมาได้แต่ถ้าด้านเดียวเราไม่ได้นะสื่อสารกับโลกลำบากต้องฟังมาหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทุกการเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอบารมีหลักคือทานศีลเนกขัมมะปัญญามาตามลำดับแต่อย่างที่บอกไว้ในวันแรกที่พูดถึงเรื่องปัญญาบารมีคือแม้แต่ทานบารมีศีลบารมีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือจะเน้นไปที่ภาคใช้งานโดยเฉพาะปัญญาบารมีของท่านโมโหสถโพธิสัตว์เนี่ยจะเป็นปัญญาภาคใช้งานคือหมายความว่ามีความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาต่างๆที่ปรากฏในขณะนั้นแล้วก็แก้ปัญหาเหล่านั้นได้ในรวดเร็วทันทีทันใดแต่เรื่องบางเรื่องจากที่ยกตัวอย่างที่ตอนท่านเป็นเด็กๆอายุ6-7 ขวบที่ไปพิพากษาคดีนางยักษินีปลอมตัวเป็นผู้หญิงมาแย่งลูกของผู้หญิงคนหนึ่งก็ต่างคนต่างก็ยืนยันแล้วก็ไม่มีใครรู้จักคนทั้งสองคนนี้เพราะงั้นอาจหาประจักษ์พยานได้ยากท่านพิพากษาตัดสินให้แย่งกันถ้าใครแย่งได้แล้วก็คนนั้นก็เป็นแม่จริงๆต
ปรากฏพอเริ่มจับแย่งเนี่ยแม่พอลูกร้องแต่นั่นเองปล่อยมือทันทีเลยกลัวลูกจะเป็นอันตรายยักษินีก็ทึ่งเต็มที่เลยนะก็จะเอาไปกินแล้วก็ตัดสินทันทีเลยว่าไม่มีแม่คนไหนทนเห็นลูกเจ็บปวดได้หรอกเพราะเธอไม่ใช่แม่คนนี้ผู้หญิงคนนี้คือแม่แต่เราดูตรงนั้นเนี่ยมันตามคำตกลงเนี่ยคล้ายๆกับคนที่ได้เนี่ยคือแม่แต่เป็นอุบายวิธีในการพิสูจน์ทดสอบคนว่าจริงๆและความรู้สึกนึกคิดไปในใจจริงๆของท่านเนี่ยเป็นยังไงเพราะปัญญาที่แก้ไขปัญหาต่างๆสารพัดเรื่องมันยาวเยอะแล้วก็เกษตรนกอะไรกามินเทวินอะไรเนี่ยพวกอมาตย์ทั้งหลายสร้างเรื่องเยอะนะฮะก็เชื่อว่าเป็นปัญญาภาคสนามหมดมันเป็นภาคของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราเรียกรวมปัญญาในการบริหารตัวเองบริหารตนบริหารคนบริหารงานนะฮะปัญญาในภาคบริหารที่ท่านเรียกว่าปริหารยปัญญาคือปัญญาที่บริหารตัวเองได้ซึ่งก็หมายความมาโดยหลักของการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องศึกษาชัดเจนในแต่ละกรณีของเรื่องนั้นหนึ่งคือต้องชัดเจนในตัวสภาพของปัญหาสภาพปัญหาที่ปรากฏแล้วก็องค์ประกอบของปัจจัยที่สืบต่อกันมาอย่างเงี้ยว่าสภาพปัญหาต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรแล้วก็อย่าละเลยข้อมูลบางประการนะเราเห็นว่าใกล้ๆกับปัญหาในบ้านเมืองเราคือปัญหาความยากไร้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บปัญหาขาดการ

นะแต่ปัญหาที่เราไม่ค่อยกล้าพูดไม่กล้าแสดงกันเนี่ยเพราะว่ากลัวคนฟังก็จะเสียใจจะน้อยใจนะอาตมาเคยพูดอยู่เรื่อยเวลาไปบรรยายในพวกที่เกี่ยวกับแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะฮะคือว่าจะตั้งอบายมุขไปเยอะอาตมาบอกว่าเอาขนาดนั้นนี่มันคงยากนะแต่ขอสามอย่างก่อนได้ไหมคือหนึ่งความไม่ขยันในการทำงานก็ที่จริงก็คือเกียจคร้านหรือขี้เกียจนี่แหละแต่พอพูดอย่างนั้นไม่ได้นะคนมันนอนอยู่เนี่ยมันยังบอกว่ามันขยันอยู่เลยเหมือนคนเมาเนี่ยใครไปว่าแกเมาแกโกรธเพราะคนขี้เกียจเนี่ยใครไปว่าแกขี้เกียจแทนแกจะโกรธแล้วก็คนมันก็อาศัยการเมืองคือตัวเองก็กลัวว่าคะแนนเสียงจะเสียนะแต่พูดอย่างนั้นก็เลยไม่ยอมพูดปัญหามันก็แก้ไม่ได้แล้วก็การเล่นการพนันกับสิ่งเสพติดอาตมายังเคยมองนะว่าเราไม่มีโอกาสที่จะพูดคนเหล่านี้คือถ้าพูดเราจะตั้งปัญหาถามให้คิดว่าเอาแหละสมมติว่าคนอยากได้ที่ดินแล้วก็รัฐจัดสรรที่ดินให้แต่ปัญหาว่าเนี่ยคุณมีความหมั่นขยันพอจะพัฒนาที่ดินรักดินแล้วก็เพิ่มผลผลิตขึ้นในพื้นดินตรงนี้ได้หรือไม่ที่แน่นอนตรงนี้มันไม่จะทำได้เฉพาะขยันมันต้องมีความฉลาดมีความรอบรู้มีการศึกษามีปัจจัยเสริมต่างๆอีกเยอะเลยพร้อมหรือเปล่าในจุดตัวนี้ว่าพร้อมหรือเปล่าก็ต้องคุยกันก่อนแล้วเมื่อได้เงินมาแล้วเนี่ยพร้อมที่จะงดเว้นอบายมุขสองข้อใหญ่ได้ไหมคือเสพสิ่งเสพติดกับการพนันแต่ลดตัวอื่นได้ด้วยนั่นก็ดีนะแต่ว่าอย่างน้อยก็ขอสองอย่างนี้ได้ก่อนสามอย่างนี้ได้ก่อนแต่เราเห็นว่าเป็นปัญหาคำว่าขี้เกียจหรือเกียจคร้านเนี่ยมันค่อนข้างขาดใจแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ถ้าเราถามจริงๆไม่ต้องหลอกตัวเองเราขี้เกียจหรือเปล่าแล้วก็ขี้เกียจเยอะนะฮะถ้าเราไปต่างจังหวัดได้จริงยิ่งจะเห็นชัดเจนเลยบางทีจะมาไปบางทีก็นั่งเรือเลาะริมแม่น้ำริมคลองไปเลยนะดูคนนอนไปแถวตอนเที่ยงนี่คือแสดงให้เห็นว่ามันเราปล่อยการเวลาไปเยอะทีนี้เป็นตัวเรื่องมันเป็นสภาพปัญหาแล้วก็เป็นสาเหตุของปัญหาสภาพปัญหาเนี่ยถ้าอับสาวสาเหตุตรงนี้ไม่ได้โดยแก้ยังไงก็ตามนะเราเห็นว่าที่จริงพวกตัดไม้ทำลายป่าพวกบุกรุกป่าเนี่ยบุกรุกมากี่แปลงเราก็ไม่รู้นะมันไม่มีการจดบันทึกอะไรเอาไว้เป็นหลักฐานเอาไว้นะแม้แต่อะไรเกินราศีสไลด์อะไรต่างๆที่ว่าเนี่ยมันไม่มีหลักฐานอะไรซึ่งเป็นระบบการทำงานที่แบบสบายๆมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโครงสร้างราชการของไทยเราเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เฉื่อยมากนะติดต่อสื่อสารกับทางราชการแล้วก็งงเลยแหละอย่างอาตมาในทำงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนามาตั้งแต่2527ทำไม่ได้อยู่ปีหนึ่งคือ29กทม.ก็อ้างอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วก็อ้างงานที่เกี่ยวกับประสบสมเด็จย่าเนี่ยจนในที่สุดก็จบลงเราทำไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เราจะเห็นว่ามันก็สารราชการเนี่ยจะช้าจะอืดเลยตัวระบบเขาเยอะเงื่อนไขกฎเกณฑ์เขาเยอะแล้วก็ล่าช้าแล้วก็วันหยุดนี่ก็เยอะด้วยก็ทำให้มีปัญหาเพราะถ้าหากว่าเราไปลดไอ้พวกหยุมหยิมตรงนี้ออกไปนะแล้วก็แก้ไขปัญหาอะไรได้เยอะทีนี้สภาพปัญหาหลักเนี่ยมันคือมนุษย์เห็นแก่ตัวจะต้องการสะดวกสบายทะนุถนอมตัวเองต้องการสะดวกสบายต้องการได้มากๆมนุษย์มันมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวมนุษย์เองถ้าคนที่ไม่มีความขัดแย้งนะขจัดไอ้ปัญหาอุปสรรคข้างไม่ต้องพูดข้างนอกหรอกข้างในในตัวเราเองเนี่ยก็จัดออกให้ได้เราสังเกตว่าสัตว์โลกเนี่ยอยากได้นะโลกอยากได้เยอะๆมันก่อนในดูข่าวอะไรว่าอเมริกากำลังคนเข้าคิวกันแถวเพื่อซื้อสลากินแบ่งก็เรียกว่าอะไรมันแค่กระตกค้างอะไรอยู่เนี่ยแล้วถ้าใครถูกได้เนี่ยมันได้ถึง150 ล้านดอลลาร์ก็แสดงว่าเป็นมหาเศรษฐีไปเลยนะ150 ล้านดอลลาร์เนี่ยบางคนก็มาแต่ว่าที่จริงคนได้คนเดียวอะบทจริงๆคนได้คนเดียวแล้วพอโลภเนี่ยมันจะไม่มีเหตุผลในตัวโลภก็เมื่อประมาณปศ2533นะอาตมาได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมะเดินสายที่สหรัฐอเมริกา

็ไปเดินทางอยู่เดือนนึงก็ไม่ค่อยได้เห็นอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันก็อยู่บนเครื่องบินบนรถกับห้องประชุมก็มี3จุดแต่นั้นเองแต่ว่าไปลงที่สนามบินแห่งหนึ่งที่ลาเปกัสที่ก็เล่นการพนันกันเยอะเนี่ยแล้วมันรอสนามรอเครื่องบินตรงนั้นประมาณสักชั่วโมงกว่าคนเนี่ยมันด้วยเยอะหมดแต่มีอะไรเนอะที่เล่นการพนันก็มีที่ชักอะไรที่กดใส่เหรียญแล้วก็กดโยกอะไรเนี่ยเรียกอะไรไม่รู้ก็เชียร์พาดูพวกเนี้ยมาแรงมากเป็นข้าวกองไฟเห็นไหมไม่มีคนได้แล้วก็ต่อคิวก็เป็นแถวบางคนเราก็หวังว่าเพื่อไม่ได้เราได้เพื่อไม่ได้เราได้เพื่อไม่ได้เราได้คนเล่นก็หลอกหากินได้ตลอดขนาดว่าในแอร์พอร์ตนะสนามบินเนี่ยคนยังเต็มเลยเรื่องเหล่านี้ยังนึกว่าปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาใหญ่เป็นอุปสรรคภายในใจในขณะที่เราอยากได้มากๆแต่เราก็ไม่ขยันที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปไม่ขยันในการพัฒนาความรู้พัฒนาความคิดพัฒนาทักษะในด้านต่างๆและส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ตัวเองเพราะนั้นมันทวนกระแสเยอะเลยเราก็ไม่อยากจะทำนั่นคือความขัดแย้งกันและในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราต้องการได้มากแต่เราขี้เกียจเนี่ยมันขัดแย้งกันโดยธรรมชาติแต่มันอยู่ด้วยกันได้ภายในใจคนคนเดียวเพราะคนตอนนี้จะไม่สำเร็จแต่ปัญหาว่าถ้าก็ขจัดอุปสรรคเราต้องการมากๆแต่เราก็ต้องขจัดความเกียจคร้านซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคและในขณะเดียวกันเมื่อได้มาแล้วก็ต้องขจัดรอยรั่วต่างๆเพราะการพนันพวกนี้พวกอบายมุขทั้งหมดเนี่ยมีเยอะเป็นรูรั่วอยู่ในแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้มันรูรั่วในตัวปัจเจกชนเนี่ยก็เยอะเรื่องไม่ควรจ่ายก็จ่ายไม่ควรไปก็ไปไม่ควรเที่ยวก็เที่ยวนะแม้แต่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะที่รัฐบาลนะพูดได้แต่เพื่อจะเอาตัวรอดนะเศรษฐกิจดีแล้วอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าคนทั่วไปก็รู้ว่าเศรษฐกิจมันไม่กระตือนอะไรขึ้นมามันจะมีปัญหาคาราคาซังเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราก็สนุกสนานเราก็เพลิดเพลินเราก็ไปเที่ยวทัวร์ต่างประเทศกันไปครึ่งลำครึ่งบินอะไรต่างๆก็ไปก็สนุกสนานกันนี่คือแสดงเห็นว่ามันเป็นรอยรั่วแล้วก็เดินไม่ได้แก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะในสภาพปัญหานี่ต้องชัดเจนแล้วก็สาวสาเหตุออกไปชัดเจนแน่นอนว่าเหตุลึกจริงๆมาจากกิเลสทั้งนั้นแหละปัญหาเนี่ยแต่ว่าทำยังไงว่าองค์ประกอบคือปัจจัยเสริมมันไม่ใช่ตัวมันจริงหรอกมันเป็นปัจจัยเสริมที่ไปบั่นทอนตัดรอนได้มากยิ่งขึ้นนะบางครั้งอาจจะไปคบกับคนไม่ดีบางครั้งอาจจะไปติดการละเล่นต่างๆนะวันก่อนก็หลานเข้ามาที่จริงมันพ่อมันเป็นหลานอันนี้มันตาเรียกจริงๆมันเรียกเหลนแล้วมันเรียกหลวงตาแล้วสอบถามเขาเป็นไงเรียนหนังสือดีไหมนะเขาบอกว่าไม่ค่อยขยันชอบเล่นฟุตบอลแต่ชอบดูโทรทัศน์แล้วก็บอกว่าทัวร์ทัศน์ก็ดูได้นะแต่ว่าดูเป็นเวลาเวลาแล้วก็ดูเรื่องที่มันเสริมหลักสูตรเสียบ้างอย่ามุ่งสนุกสนานเกินไปแล้วก็การเล่นก็เล่นได้ก็เป็นเวลาเวลาแต่ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยไปให้น้ำหนักกับพวกนี้มากเนี่ยแล้วเราจะเสียก็เวลามันจะหดสั้นลงไปเรื่อยๆเราโลภแต่เราก็ขี้เกียจในขณะเดียวกันเราก็ไม่พยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็กลายเป็นเรียกร้องต้องการให้คนเขาช่วยนะแม้แต่เนี้ยแม้แต่สมัครสวเนี่ยมีคนบางคนก็ขอส่งแผ่นนั่นมาให้มั่งให้ช่วยบอกลูกศิษย์ให้แล้วไม่บอกให้หรอกเรื่องอะไรหรอกเขาห้ามไม่ให้หาเสียงอ่ะแล้วเราก็ดูออกนะคือคนบางคนในจริงเราก็ดูออกว่าเสียดายตังค์นะฮะที่มาสมัครเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นจะดีกว่ามันก็รู้กันอยู่แต่ว่าคนเวลาโลภแล้วเนี่ยมันจะปิดบังเหตุผลสติปัญญานั่นคือความขัดแย้งภายในใจเราก็ริษยาคนอื่นเราแข่งเดียวคนอื่นแต่เราก็ไม่ขยันและอยากจะชนะเอาแต่ที่ยุ่งทั้งหมดนะนั่นก็คือยุ่งทั้งหมดว่าในการศึกษาในแนวของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือพยายามใช้ปัญญาขบเจาะให้ชัดเจนสภาพปัญหานี่ต้องชัดเจนแล้วสภาพปัญหาตรงนี้บางทีมันต้องแก้เสริมเขาด้วยนะคือก็ไปในรอบคล้ายๆกับภาคอีสานเนี่ยนะเราเห็นว่าภาคอีสานเนี่ยอย่าไปยุ่งเรื่องอื่นได้มาเอาน้ำเข้าไปอยู่ให้ได้นะเอาน้ำไม่ค่อยใช้เพื่อการเกษตรได้แล้วก็อย่างอื่นมันจะตามมาเองไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ปัญหาใหญ่มันจะอยู่ที่น้ำ
ปนามก็รู้สึกจะขาดแคลนนะฮะแต่ถ้าหากว่าใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยนะพัฒนาน้ำหรือนักน้ำมีอ่างเก็บน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้าไปช่วยในกิจกรรมต่างๆเศรษฐกิจก็ดีขึ้นนะแต่ว่ามันก็ต้องลดอบายมุขอ่ะต้องลดอบายมุขลงไปเคยไปที่จังหวัดหนึ่งขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่ไม่นานเท่าไหร่นะคนเขาหามคนติดเหล้ามานี่เยอะเลยที่กุฏิวัดนั้นพระรักษาแต่คนดื่มเหล้ากันแต่นั้นเองเราบอกโอ้โหถ้าอย่างนี้ก็แย่แล้วมันเป็นรอยรั่วของสังคมแล้วครอบครัวทำลายหมดสองอย่างเนี่ยทำลายหมดยาเสพติดกับการพนันเนี่ยทำลายหมดไม่ต้องไปเอามากเพราะรายได้มันจะไม่คุ้มเพราะมันเรือรั่วมันเหมือนกับตักน้ำใส่ตุ่มที่ทะลุได้ตักยังไงมันก็ไม่มีทางเต็มเพราะนั้นก็ต้องกำหนดศึกษาสภาพปัญหาแล้วก็สาเหตุของปัญหาแล้วกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนบางเรื่องเนี่ยเป้าหมายนั้นจะต้องกำหนดทิศทางร่วมกันเช่นสมมติปัญหาศาสนาเอาปัญหาศาสนาเราจะเห็นว่าปัญหาตัวนี้มันมีหมดเลยมันมีปัญหาในตัวของศาสนาบุคคลเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ศาสนาธรรมไม่มีปัญหานะฮะศาสนาธรรมนั้นมีความสมบูรณ์แต่ศาสนาธรรมมันเคลื่อนไหวเองไม่ได้เราต้องอาศัยศาสนาบุคคลศาสนสถานบางคราวก็มีปัญหาไปคือสร้างมากเกินไปแล้วการใช้สอยประโยชน์เนี่ยไม่คุ้มค่าเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษานี่มากเกินไปแล้วบางครั้งบางคราวพระก็มีเฉพาะดวงตาก็มีปัญหาว่าศาสนาบุคคลก็มีปัญหาทำให้ศาสนสถานเหล่านั้นยิ่งไม่คุ้มค่าเลยอาคารใหญ่โตสร้างราคาหลายสิบล้านแล้วก็ให้ลงตาคว้าอยู่องค์นี่ก็แย่แล้วนะทีนี้ศาสนพิธีมันก็มีปัญหาบางประการนะแต่ว่าปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ศาสนบุคคลโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจมีหน้าที่มีตำแหน่งแต่ไม่ใช้อำนาจไม่ทำงานตามหน้าที่ทั้งๆที่ตนมีตำแหน่งต้องทำไอ้เนี่ยคือตัวยุ่งที่สุดเพราะอะไรฮะมันก็คือเดิมเห็นไหมคือท่านอยากเป็นนะเพราะมันเป็นโลภะมันเป็นตัณหาแต่ท่านไม่อยากทำเพราะมันเหนื่อยเห็นไหมก็กลายเป็นการขี้เกียจภาพอย่างนี้มันจะมีอยู่ตลอดทุกเรื่องซึ่งก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างถาวรยากต่อการจะแก้ไขแล้วก็เมืองไทยคือทำให้เห็นได้อย่างหนึ่งแต่ใครจะคิดยังไงไม่รู้แต่มามองว่าการที่คนมาเลือกตั้งมากเป็นพิเศษมันสะท้อนพื้นฐานของคนไทยว่าต้องมีมาตรการทางกฎหมายที่เข้มแข็งมีการข่มขู่นะฮะคนบางคนในสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งแล้วเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐนะขู่ไปโน่นเลยนะคือต้องให้กลัวแล้วจึงแก้ปัญหาได้กลัวอะไรสักอย่างหนึ่งต้องให้กลัวแล้วก็จะแก้ปัญหาได้เนี่ยถ้าเราลองสังเกตว่าถ้าเขาศึกษากันหมดทุกคนเขาอ่านหมดทุกคนเนี่ยแล้วก็มาทำด้วยจิตสำนึกจริงๆเนี่ยคนจะไม่มากขนาดนี้แต่ทุกขอให้กลัวขู่ให้กลัวเนี่ยมันจะค้ำอยู่เบื้องหลังแต่ทำให้คนเหล่านี้ก็กลัวแล้วก็กลัวเป็นห่วงตัวเองนะฮะอาจจะเห็นว่าเป็นห่วงตัวเองจะไม่รักษาฟรีจะไม่ได้รับการบริการในโรงพยาบาลของรัฐอะไรก็ขู่เอามากมายไกลกองที่จริงไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะแต่นั้นมันก็ย้อนกลับไปเห็นว่าคนของเราไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจนะในสิ่งเหล่านั้นในสิ่งที่ตัวเองจะต้องเกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบเนี่ยขาดโอกาสในการศึกษาเพราะการศึกษามันต้องมองสภาพปัญหาสาเหตุของปัญหาสาเหตุหลักสาเหตุร่วมสาเหตุประกอบสาเหตุแฝงอะไรต่างๆนี่มันมาเยอะเลยปัญหาบางอย่างเนี่ยมันตัวสาเหตุแฝงเนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรคก็ได้นะซึ่งเราจะต้องพยายามทำความเข้าใจกับมันแล้วก็เป้าหมายทิศทางที่จะนำพาไปในชัดเจนอย่างศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอย่าไปยึดติดในจำนวนพระแล้วนะฮะคือจำนวนพระเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีมากคือถ้าหากระบบการจัดการศึกษาข้างนอกดีพอเนี่ยก็บรรจุพวกศีลธรรมจริยธรรมเข้าไปฝึกปรือพัฒนาบุคคลเราให้มีความรู้ดีมีความคิดดีมีความสามารถดีมีความประพฤติดีไม่ต้องเอามากแล้วอยู่ในขณะเนี้ยกับศีลธรรมจริยาเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบวชอะไรมาก
พวกบวชก็มุ่งไปสู่การทำงานที่เป็นหลักจริงๆเลยเราจะเห็นว่ามันเหมือนการศึกษานะการศึกษาเนี่ยเราจะว่าการศึกษาที่เน้นไปในด้านการผลิตเนี่ยมันต้องมากต้องสร้างสรรค์ประสังคมมันมีคนเติบโตขึ้นมาเกิดขึ้นมาเยอะเลยแต่ว่าในระดับของปรัชญาเนี่ยคนต้องเรียนไม่มากเพราะว่าพวกนี้จะไม่ทำงานในการผลิตแต่ว่าทำงานก็ได้ประโยชน์แก่สังคมกว้างขวางนะฮะแต่เป็นเรื่องจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นคนที่จริงไม่ต้องมากยุคสื่ออย่างเงี้ยยิ่งไม่ต้องมากเลยซ้ำไปแต่เราเป็นห่วงเรื่องปริมาณพระภิกษุสามเณรอาตมาไม่เคยเป็นห่วงเลยคือไม่จำเป็นจะต้องมีมากก็ได้ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าเราบวชมุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าใครไปได้จริงก็ดีนะฮะแต่ว่าถ้าบวชอย่างที่เราเคยบวชมาเนี่ยบวช3วัน7วัน15วันสึกเนี่ยไม่จำเป็นนะฮะไม่จำเป็นจะต้องมีมากเพราะว่าเราสามารถฝึกปรืออบรมและใช้สื่อต่างๆนี่ได้เยอะเลยแต่ว่าทำยังไงองค์กรศาสนานั้นจะกระชับนะฮะคนไม่มากไม่เถอะทะแล้วก็ทำงานมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบสูงในงานพระศาสนามีการศึกษาการปฏิบัติการเผยแผ่การดูแลองค์กรรักษาศาสนาเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวแต่เราไปเสียเวลาในเรื่องพิธีกรรมเนี่ยเยอะสวดมนต์ชั้นเพลสวดมนต์ชั้นเช้าสวดมนต์แต่งงานอะไรไปรุมรังไปหมดเลยแล้วก็เวลาของพระก็ถูกใช้ไปในเรื่องนี้ยิ่งผู้ใหญ่ยิ่งงานที่เป็นหลักเป็นเรียกเป็นน้ำเป็นเนื้อแก่ศาสนามันลดน้อยลงไปเพราะอะไรเพราะว่ากลายเป็นปัญหาทางสังคมคือคนใหญ่คนโตคนร่ำรวยราชการอะไรเนี่ยก็ต้องการนิมนต์พระผู้ใหญ่เราเนี่ยโดยเฉพาะมหาเทรสมาคมอ่ะนิมนต์ท่านยุ่งไปหมดเลยแล้วผลท้ายก็ด่าท่านว่าไม่ทำงานคือเวลาทำมันไม่มีเรี่ยวแรงก็หมดแล้วนะโดนไปถูกนิมนต์วันสองสามงานก็แย่แล้วและนี่คือสิ่งที่มันขัดแย้งกันเองโดยธรรมชาติมันนะเราขัดแย้งกันอยู่เยอะเลยเพราะปัญญาเนี่ยต้องใช้แล้วต้องอิสระคือไม่ใช่ว่าเราจะได้เป็นอะไรเราจะได้มีอะไรเราจะอยู่ที่ไหนแต่ว่าปัญหาปัญญาที่เราใช้ไปเนี่ยจะสร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดประโยชน์ที่ดีงามได้ยังไงแล้วก็มองกันไปแนวนั้นเพราะงั้นองค์กรทั้งหลายเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้นะเพราะยุคสมัยอย่างเงี้ยมันจะต้องพยายามปรับเปลี่ยนตลอดแล้วก็เพื่อคงเนื้อหาสาระแก่นสารเอาไว้ให้ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จัดการสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับบุคคลอื่นให้ได้แล้วก็มีการมองไปข้างหน้ามองให้ไกลได้เท่าไหร่ยิ่งดีที่จริงมองไกลเนี่ยไม่ค่อยยากอะไรนะถ้าเราคิดได้ดีเนี่ยคือเรามองเทียบเคียงสมมติว่าเนี่ยเราใช้เวลาช่วงหนึ่งหรือศึกษาก็ได้นะศึกษาจากเอกสารศึกษาจากวิดีโอศึกษาจากอะไรเนี่ยในบ้านเมืองต่างๆเช่นศึกษาจากสิงคโปร์ศึกษาจากมาเลเซียศึกษาจากฟิลิปปินส์ศึกษาจากญี่ปุ่นศึกษาจากเกาหลีศึกษาจากไต้หวันได้เนี่ยซึ่งก็หมายความว่าพวกนี้บางชาติก็อยู่ใกล้เคียงกับเราบางชาติก็ล้ำหน้าเราไปหลายปีบางชาติก็ล้ำหน้าเราไปถึง 3-40 ปีอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ไปไกลเยอะเลยเราก็ศึกษาดูว่าของเราใน40ปีข้างหน้าเนี่ยอะไรมันจะโตเท่าไหร่คนจะเท่าไหร่นะการศึกษาจะขยายยังไงที่ละมากินจะอยู่ยังไงอุตสาหกรรมจะออกมาลักษณะใดมันก็มองให้ตลอดซึ่งก็หมายความว่าคนต้องมีความพร้อมเพรียงกันแล้วก็ทำงานด้วยจิตวิญญาณของผู้บริหารซึ่งมีลักษณะเป็นการบริการการบริหารที่ทรงประสิทธิภาพก็คือบริการที่ทรงประสิทธิภาพนั่นเองหมายความว่าผู้รับบริการรู้สึกได้รับประโยชน์จากการบริหารการบริหารนั้นจึงกลายเป็นจุดยึดเหนี่ยวทางใจของผู้ที่ถูกบริหารนะใกล้ๆกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเราจะเห็นว่างานของพระองค์มีลักษณะบริการสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมโครงการราชดำริทั้งหลายเนี่ยมันมีแต่ให้ไปเลยคนก็รู้สึกว่าตัวเองได้ประโยชน์แล้วก็มอบความจงรักภักดีทุ่มเทชีวิตจิตใจลงไปเพื่อพระองค์ท่านเราจะเห็นว่าเรามีแบบอย่างที่ดีอยู่แล้วในบ้านในเมืองเราเนี่ยมีแบบอย่างที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เดินไปเองแล้วนั้นก็คือปัญหาใหญ่ที่ค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคอยู่มากต้องฟังกันหน่อยใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

ถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นาทีใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทงามตำบลไทงามอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

0: คลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้เห็นเป็นแห่แล้วมาถึงตรงนี้ต้องสอบตกก็มานั่งระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าตรัสรู้วันนั้นท่านทำอย่างไรท่านทำอย่างนี้หรือท่านทำเงี้ยตรงนี้หรือไม่หรือคิดต่อไม่เคยปรากฏเห็นก็เห็นแต่ท่านตรัสรู้ด้วยอานาปานสติท่านสอนเราอย่างนี้เราก็เคยทำตั้งแต่เป็นโยมแต่ตอนนี้เราละทิ้งเราลองมาทำใหม่นั่งสมาธิหายใจยาวๆอัดดันพี่จิตใจมันปล่อยมันวางมันโล่งมันโถมมันโปร่งรู้สึกมันเห็นอะไรเหมือนก้อนดินก้อนหญ้าขึ้นมา 4-5 วันเห็นผู้หญิงคนนี้มาก็ครั้งแรกเกลียดแก่ตอนนี้เบื่อหน่ายแก่เอามากๆแต่พอมาเจริญอานาปานสติไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายแก่ไม่รู้สึกเกลียดชังแก่แล้วก็ไม่รู้สึกรักใคร่แก่เอกแบบนั้นแต่มีความรู้สึกสงสารเหมือนเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายคนหนึ่งเหมือนต้นไม้ต้นไม้เมื่อไรสักอย่างหนึ่งแกก็จากไปคิดแต่ไปอยู่ในสมาธิว่าจะคนบัดนี้ว่าฉันมันจะเป็นคือโกงอยู่บอกว่าฉันเพียงแต่คิดตอนนั้นมาอีกแล้วคือมาอยู่บ้านนี้มาจากลอนดอนที่นี่ก็ยังก็โกงบัดนี้รถตาดาบก็อยู่ใกล้ๆโอ้ยเบิดบัดนี้แล้วมาตรงนี้โป้ก็โกงอีกบัดนี้แต่ว่ารู้สึกไม่รังเกียจแต่ก็ไม่น่ารักก็เห็นแกเป็นเฉยๆคนนี้แกมา 2-3 วันก็จากไป 2-3 วันมาอีก 2,000 บาทนี่จากฮอลแลนด์จากออสเตรเลียมาบวชเลยที่นี่มาบวชอาตมาต้องไปเทศแปลอาจารย์ใหญ่เป็นคนเทศอาตมาก็ไปแปลเทศไปแปลไปทุกวัน15วันในความรู้สึกก็ไม่มีนี่เราอาศัยมานะนิสยังอาศัยมานะสุดท้ายมานะปหาตพังก็ละมานะนั้นเสียมานะก็ละไปเมื่ออาศัยมานะมาถึงขั้นหนึ่งตัณหานิสยังอาศัยตัณหาสุดท้ายตัณหาปหาตพังทีนี้ตัณหามันก็ยังกลุ่นคือมันอยากเป็นพระอริยเจ้าอยากเห็นธรรมเห็นแต่เพื่อนฝูงปฏิบัติด้วยกันคนนู้นว่าเห็นอย่างนู้นครูบาอาจารย์ยกจ้องว่าอยู่ในระดับนั้นระดับนี้แต่เราก็อยู่คือเก่าก็กัดเคี้ยวกัดฟันทำความเพียรจะให้มันทันเขาจะให้มันเห็นเหมือนเขามันก็ไม่พบไม่เห็นยิ่งทำไปยิ่งทุกข์ยิ่งอยากสงบยิ่งไม่สงบเพราะตัณหามันไม่พาสงบมันอยากในที่สุดก็มาถึงทิศทางใหม่จิตใจก็หดหู่อ่อนล้าลงแทบจะหมดกำลังใจและลึกถึงคำพูดพระพุทธเจ้าว่าอิทะภิกขเวภิกขุภิกษุในธรรมวินัยนี้ฉันทังชาเนติจิตตังวายมติอารัปติภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอประคองจิตให้ยังฉันทะคือความพอใจนั้นเกิดขึ้นแล้วปรารภความเพียรเมื่อเธอมีฉันทะเกิดขึ้นความพอใจเกิดขึ้นปรารภความเพียรเธอก็จะเกิดปาโมทย์เกิดปิติเกิดปัสสัทธิเกิดความสุขเกิดสมาธิยถาภูตญาณเอระลึกต่อไปเรานี่ไม่มีฉันทะคือเราไม่ได้ประคองความพอใจให้เกิดขึ้นแต่เรามีแต่ตัณหาคือความอยากทำถ้าเราทำด้วยความไม่อยากแต่จะทำด้วยความพอใจดังที่เราระลึกอยู่นี้มันน่าจะดีคิดต่อไปก็เลยปรับจิตใหม่ว่าเพื่อนฝูงทั้งหมดปฏิบัติธรรมด้วยกันใครจะเป็นพระอริยเจ้าหมดก็ดีท่านเหล่านั้นจะได้มาช่วยเรามาสอนเราล้อมหน้าล้อมหลังท่านจะไม่สงสารเราบ้างหรือถ้าใครบรรลุธรรมทั้งหมดในโลกเหาะไปในอากาศเหมือนหมู่นกจะเป็นปุถุชนแต่เราคนเดียวเราก็ควรจะพอใจว่าบุญบารมีเรายังไม่พออินทรีย์ยังไม่กล้าบารมียังไม่แก่เราก็ควรจะพอใจปฏิบัติธรรมไปเรื่อยฉันทังชาเนติให้มันเกิดความพอใจแล้วก็ประคองจิตทำความเพียรเป็นอะไรก็ช่างไม่เป็นก็ช่างนึกต่อไปถ้าเปรียบพระนิพพานเหมือนกรุงเทพกรุงเทพก็คงจะอยู่ที่กรุงเทพถ้าเราเดินไปไม่หยุดวันละศอกวันละคืบวันละแขนแน่นอนเราจะต้องไปถึงกรุงเทพกรุงเทพไม่วิ่งหนีจากเราถ้าเราจะนอนอยู่ตรงนี้ก็ยังไกลห่างจากกรุงเทพเท่ากับที่เรานอนไปกรุงเทพไม่ใช่ว่ากรุงเทพจะย้ายไปเรื่อยหนีจากเราไป นิพพานยังอยู่ตรงนั้นพระธรรมอันเป็นความประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจก็ยังอยู่ตรงนั้นถ้าเราทำไปเรื่อยๆด้วยความพอใจสักวันหนึ่งมันก็ควรจะถึงเอาละบุญวาสนาเราคงไม่กล้าคงไม่มีบารมีมากเหมือนท่านแล้วนะพอใจเถิดเราทำความเพียรไปนี้แหละท่านเหล่านั้นจะนอนอยู่ก็ตามเราจะลุกขึ้นทำความเพียรขี้เกียจก็จะทำขายันก็จะทำพอปรับจิตใจได้อย่างนี้ความสงบมันเกิดขึ้นเองแจ่มใสเบิกบานไม่ได้อ่อนซอนสะอ่อนหัวผู้ใดเลยบัดนี่ไปของเราเรื่อยเออความสงบมันก็เกิดขึ้นความพอใจเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นปาโมทย์เกิดขึ้นเรานั่งมันนั่งเล่นๆอยู่ด้วยความพอใจเดียวค่ำแล้วเดียวค่ำแล้วเอ๊ะทำไมมันค่ำเร็วเหลือเกินไม่มีเวลาใดมาบีบคั้นใจของเราอันนี้ฝากท่านทั้งหลายว่าอันนี้ฉันทะฉันทะทำหน้าที่เหมือนกันกับตัณหาแต่โมตีแต่แรงผลักมันคนละอันกันตัณหามันร่านมันทยานอยากแต่ฉันทะมันจะพอใจไปเรื่อยไปเรื่อยเอาฉันทะความพอใจมาแทรกแซงขบวนการของตัณหาเรียกว่าตัณหาถูกเบียดเบียนด้วยฉันทะฟังให้ดีนะมันเป็นยาตัณหาถูกปรับเปลี่ยนวิธีใหม่มันต้องฉลาดอย่างนั้นแหละเมื่อถึงตัวนี้ให้เกิดความพอใจขึ้นมาสบายถ้าชาติหน้ามีจริงค่อยศึกมันโยกมันไปตรงนี้แหละหวังกับป้ายของเราเรื่อยเปื่อยนึกไปนึกมาก็เกิดความภาคภูมิปีติบุญเรายังไม่มีเราก็ทำของเราไปเรื่อยอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาในวันนี้เดี๋ยวนี้ให้ท่านเกิดความพอใจบุญเราน้อยแม้ว่าจะเจ็บจะปวดจะรวดจะร้าวจะทนทุกข์ทรมานให้เข้าใจเถอะว่าเรามาทรมานกิเลสชาตินี้เราวิ่งตามหลังกิเลสลากจูงไปตั้งแต่เกิดเราได้สูญเสียเวลาแห่งชีวิตไปกับกิเลสตัณหามามากแล้วชั่วระยะ7วันที่เรามานี้ถือเสียว่าเราเบียดเบียนตัณหาเราแทรกแซงขบวนการของอวิชชาของกิเลสทวนกระแสเป็นการสั่งสมอบรมบารมีบางท่านอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในที่นี้ก็ได้จิตท่านจะเข้าถึงจุดหนึ่งจุดที่ไม่หวั่นไหวที่จะไปสู่หนทางที่แน่นอนพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าปุญญสมุทานังประชุมลงแล้วซึ่งบุญไม่หวั่นไหวมีแต่เจริญงอกงามสัทธาปุญญังปวัตตติจากวันนี้ไปมีแต่เจริญด้วยบุญด้วยบุญด้วยบุญด้วยบุญไม่มากก็น้อยตรงนี้ไม่เสื่อมเรียกว่าไม่หวั่นไหวมีฉันทะขึ้นที่นี่เมื่อกี้ตอนเช้าๆท่านได้ยินที่เปิดเสียงปลุกเสียงเอื้อมให้ลุกปลุกให้ตื่นเรื่องพระเวสสันดรพูดถึงนางพุทธสตรีนะพุทธสตรีได้มาเป็นแม่พระพุทธเจ้ามีการเริ่มต้นฉันทะในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเธอไม่ได้ทานอะไรมากเหมือนกับเราพวกเรานี่ทานคนละเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนทำไมจะไม่ได้บุญถ้าเราพอใจมั่นใจลงนางทานเพียงแค่จุนแห่งจันทร์แป้งพูดง่ายแป้งฝุ่นจุนนั้นเป็นฝุ่นแป้งของไม้จันทร์หอมสมัยโบราณผู้หญิงเขาชอบพ่อมอบจุนแห่งจันทร์ให้สองพี่น้องส่วนพี่สาวเกิดความปรารถนาพอใจอยากจะเป็นพระอรหันต์ส่วนผู้น้องไปเอาจุนแห่งจันทร์นั้นไปโปรยหวานบูชารอบคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าและอธิษฐานใจพอใจในภาวะอันนี้บอกว่าด้วยการให้ทานจุนแห่งจันทร์นี้ขอให้บุญบารมีอันนี้จงเป็นภาระวะปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตการเอสาจุนธนจันเณนทานังเหตุสังมาตาพุทธังอนาคตให้แต่เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าในอนาคตองค์ใดองค์หนึ่งด้วยบุญอันนี้ไม่ได้มากมายเมื่อเธอมีความพอใจและปกติคือศีลก็เกิดขึ้นเธอไม่ได้น้อยใจว่าบุญนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่เธอก็ทำเธอไปเรื่อยจนตายไปเกิดในสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ทำคุณงามความดีประกอบด้วยศีลคือปกติไม่น้อยใจถ้าความดียังไม่เกิดผลไม่ร้อนใจจนเกินไปว่าเมื่อไรมันจะเกิดผลให้จึงบอกว่าความตั้งใจของผู้มีศีลย่อมสำเร็จย่อมสำเร็จศีลวะโตเจโต ตปนิธิผู้มีศีลตั้งใจไว้แล้วย่อมสำเร็จคือมีปกติถึงเมื่อไรก็ตามไม่ถึงก็ตามแต่ฉันจะรักษาสภาพดีอันนี้ไปเรื่อยคุณงามความดีก็ค่อยงอกงามมาพ้นจากชาตินั้นมาเกิดเป็นนางพุทธดีจากสวรรค์ก็มาเกิดที่นี่มาเป็นแม่พระเวสสันดรจนมาถึงชั้นนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นการประชุมลงที่แน่นอนไม่เคยตกนรกอีกเลยบางทีวันนี้งานนี้ท่านจะอุญญะสาโมทานังในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์ฝ่ายหญิงก็ดีฝ่ายชายก็ดีบางคนมีประวัติน่าศึกษาพอตรัสรู้พอสิ้นกิเลสแล้วทุกรูปทุกองค์จะระลึกว่าเอ๊ะการที่เรามาถึงจุดนี้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารนี่เราได้แน่นอนประชุมลงแห่งบุญเมื่อไหร่หนอฉันทังชาเนติการเกิดขึ้นแห่งฉันทะความพอใจในสภาพนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จะย้อนระลึกชาติย้อนไปย้อนไปย้อนไปบางคนไปไกลมากบางคนเริ่มต้นจากจุดเล็กๆจากจุดเล็กๆบางคนเริ่มต้นจากเรื่องใหญ่ๆอาตมาประทับใจคำพูดของพระอุบาลีเปรียบเทียบให้น่าคิดพี่น้องทั้งหลายคงจะเคยเห็นนกกระยางนกเจ่านกยางถ้าทางภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาไล่มาตั้งแต่บึงบรเพชรพิจิตรนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองยุทธยาสระบุรีแล้วเนี่ยตามทุ่งทางภาคกลางที่ราบลุ่มสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานกยางเยอะเยอะนกยางมันไม่มีตัวผู้มีแต่ตัวเมียมันไม่มีตัวผู้เลยแต่มันออกลูกมันได้อย่างไรอาตมาไม่รู้ดอกแต่ก่อนแต่พอศึกษาดูในพระไตรปิฎกพระอุบาลีนะที่เก่งๆทางวินัยเวลาท่านพูดอะไรท่านก็พูดแต่เรื่องนกยางยถาภารากโยมเนมหินวิชติอุมาสธาคิสมาเดสุเมเคสุขับพังคันหันติตาสธาว่าอย่างเงี้ยเปรียบเหมือนกำเปรียบเหมือนนกกระยางตัวผู้ย่อมไม่มีในกำเนิดแห่งนางนกกระยางทุกเมื่อต่อเมื่อใดเมฆคำรามฟ้าร้องกระหึ่มครั้งแรกนกกระยางก็ตั้งครรภ์มันจะตั้งครรภ์ของมันอยู่ตลอดการอันยาวนานต่อเมื่อใดฟ้าคำรามรั่นสายฝนหลั่งลงมาอีกมันก็จะคลอดลูกของมันออกมามันจะอดทนตั้งท้องอยู่ตลอดการนานถ้าฝนไม่ตกใหม่มันจะเริ่มตั้งครรภ์เมื่อฟ้าร้องกระหึ่มของต้นปีครั้งแรกเราก็เหมือนกันทำไมเราเปรียบเหมือนนางนกกระยางเราได้ตั้งครรภ์ตั้งแต่สมัยนู้นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆตั้งแต่สมัยปฐุมอุตระนี้เราได้ฟังธรรมเราได้เป็นสุนันทดาบสเหมือนเราได้ยินเสียงฟ้าร้องเมื่อเราได้ฟังธรรมเราก็ได้อธิษฐานจิตประชุมลงแห่งบุญเกิดฉันทะในภาวะแห่งการสิ้นไปแห่งกิเลสจึงได้ลงมือกระทำคุณงามความดีเราได้สร้างอารามอันงดงามโสภารามถวายท่านตั้งแต่วันนั้นมาเราไม่เคยตกนรกเหมือนนกยางตั้งครรภ์แต่ยังไม่คลอดตลอดการอันยาวนานจนกว่าเรามาถึงบัดนี้ได้ฟังธรรมที่นิโคธาราม7วัน7คืนที่พระศาสดาแสดงธรรมเหมือนสายฝนหลั่งโปรยลงมา7วัน7คืนเราก็คลอดคือได้ออกบวชและได้ตรัสรู้บรรลุธรรมท่านหลายลองคิดดูมันยาวมากท่านตั้งต้นตรงนู้นจนมาจบลงตรงนี้พวกเราอาจจะตั้งต้นตรงนี้เหมือนนกยางตั้งครรภ์ฟ้าร้องกระหึ่มขึ้นมาครั้งแรกนกยางทั้งหลายก็เกิดอาการมีท้องมีไข่บอกว่ามันจะตั้งท้องเมื่อฟ้าร้องครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่มันจะเกิดความรู้สึกเอนเตอร์เทนในช่วงนั้นแหละจะเกิดไคลแมคลิกอะไรอยู่ตรงนั้นก็มีท้องแล้วก็จะต้องรออีกนานจนกว่าฝนจะตกครั้งใหม่ของต้นปีบ้านเราเรียกว่าฟ้าไขประตูฟ้าไขประตูเดือน3นกเจ้าไข่แต่ไข่ไม่ท้องมันออกมาพุ่งจนเดือน6ฝ่าห้องเพียห้องเพียงฝนตกได้จับกบจับเขียดนู่นจึงจะคลอดไข่ออกมาฟักดูถ้าปีไหนฝนแรงนานจนตกมันก็ต้องถือส ทรงคันนี้ไว้นานเราก็เหมือนกันท่านว่าอย่างนี้บางทีเราได้ฟังธรรมตั้งแต่นู้นเข้าใจแล้วตั้งใจประพฤติธรรมมาตั้งแต่ชาตินู้นนานแสนนานตั้งท้องจนกว่าได้ฟังธรรมของพระศาสดาหรือครูบาอาจารย์องค์อื่นเมื่ออินทรีย์บารมีมันสุกงอมก็เข้าใจเหมือนฝนตกครั้งแรกฟ้าร้องครั้งใหม่ครั้งที่สองจึงไข่ออกมานี่ก็เหมือนกันท่านก็เปรียบอย่างนั้นท่านระลึกอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรามานี่มาอดมาทนดูมีคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่บางคนอาจจะเพิ่งตั้งครรภ์เรียกว่าตั้งครรภ์ทางธรรมมีฉันทะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจะรักษาคุณงามความดีนี้ไว้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะส่งต่อไประลึกถึงนางอิสิทาสีนางอิสิทาสีกับนางโพธิเถรีสองเพื่อนเป็นนางภิกษุณีสาวสวยไปบิณฑบาตที่นครปาตลีบุตรที่หาดทรายเมื่อได้บิณฑบาตแล้วได้อาหารก็ไปนั่งฉันข้าวคุยกันอยู่ที่ริมหาดทรายในแม่น้ำถามเรื่องความหลังกันว่าเธอทำไมเธอจึงได้มาบวชดูเธอก็ยังหนุ่มพระแม่แม่เจ้านึกอย่างไรจึงมาบวชสะดุดใจอะไรปัญหาอะไรได้ฟังธรรมอะไรก็ถามกันเรื่องความหลังครั้งอดีตสองคนไม่มีใครเห็นก็เล่าให้กันฟังส่วนนางอิสิทาสีเล่าเรื่องที่น่าเศร้าสลดรันทดใจเล่าให้ฟังว่าฉันจนจะผูกคอตายอยู่แล้วแต่ฉันมีบุญได้ฟังธรรมจากวชิรทัตตาภิกษุณีเธอก็เล่าเรื่องเธอเป็นแม่ถึงสามหนสามหนเป็นลูกเศรษฐีลูกสาวคนเดียวที่สวยมากมากพ่อแม่มั่นไว้กับตระกูลหนึ่งที่เป็นเศรษฐีด้วยกันมั่นไว้ว่าเมื่อโตมาจะให้แต่งงานพอโตมาแล้วก็แต่งงานกับเศรษฐีตระกูลหนึ่งซึ่งร่ำรวยพอๆกันนางนั้นเป็นนิบัติสามีเหมือนเทวดาทั้งกราบทั้งไหว้ตอนเช้าก็เข้าไปกราบสามีเอาน้ำใส่ขันเอาผ้าไปคอยล้างหน้าล้างมือทำอะไรบีบนวดทุกอย่างเอาใจใส่ปนนิบัติสามีและแม่ผัวพ่อผัวเหมือนเทวดาแต่อยู่ได้เดือนเดียวผัวก็บอกเลิกบอกพ่อบอกแม่ว่าถ้าไม่เอาหญิงคนนี้หนีจากบ้านลูกจะไม่อยู่จะหนีจากบ้านนี้ทำไมลูกเขาไม่ดีอะไรเขาดีหมดทุกอย่างแต่เป็นไรฉันไม่ชอบผมไม่ชอบเลยพ่อแม่ก็กลุ้มใจว่าทำไมลูกชายไม่ชอบลูกสะใภ้แสนจะดีโอ้ยังไงก็ไม่หย่าว่ายังไงก็ไม่ฟังฉันจะหนีลูกนี่จะหนีมิฉะนั้นไม่อยู่ในบ้านนี้ดอกนี้เลยอยู่ไม่ได้กับผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบเกลียดน้ำหน้าเขาเขาเสียหายอะไรไม่มีอะไรเสียหายดีหมดแต่ในใจฉันนี่มันไม่ชอบในที่สุดก็ต้องตามใจลูกคนนั้นก็มีลูกคนเดียวก็มาบอกเลิกเอานางนี่มาส่งนางก็ยังไม่เสียใจเท่าไหร่เพราะเพียงแค่เดือนเดียวไม่มีความผิดอะไรพ่อแม่ก็ปลอบใจลูกเอ้ยสมบัติของเราก็มีเยอะแยะถ้าอย่างนั้นเราค่อยแต่งงานใหม่กับคนที่ไม่มั่งมีนักเอาให้เขาพอประมาณสักครึ่งหนึ่งของตระกูลเรามี80โกฎไปแต่งกับคนใหม่ก็ได้สัก40โกฎต่อมาอีกเพราะนางก็ยังสวยอยู่เป็นลูกสาวคนเดียวก็ได้แต่งงานใหม่กับลูกชายเศรษฐีซึ่งมีตระกูลต่ำลงไปอีกประมาณครึ่งหนึ่งในช่วงนี้นางก็กระทำดีเหมือนกับผัวคนก่อนปนนิบัติทุกอย่างได้เดือนเดียวบอกเลิกอีกทำยังไงก็อยู่ไม่ได้ผู้ชายคนนั้นบอกผมไม่อยู่ยังไงก็อยู่ไม่ได้จะต้องหนีไม่รู้เป็นอะไรมันพะอือพะอมมันเกลียดแกไปหมดแกเป็นอะไรดีแสนจะดีไม่รู้จะไปหาผู้หญิงที่ไหนจะดีอย่างนี้แต่ใจนี่มันไม่ชอบเองลูกในที่สุดพ่อแม่ก็จำใจให้ลูกชายตนเองนี่เลิกกันกับลูกสะใภ้ก็ไปบอกสองนางก็เสียใจเลยนี่ภาคสองนี่เสียใจมากเลยพ่อแม่ก็ปลอบใจมีลูกคนเดียวปลอบใจเอาไว้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเอ้ยคนขอทานมีเยอะแยะตาไม่บอดหูไม่หนวกคนไหนรูปร่างหน้าตาดีๆนิสัยดีๆพ่อจะให้เอาเขามาเป็นลูกเขยทีนี้เขาทุกข์เขายากเขาจะไม่หยิ่งผยองเขาจะไม่ดูถูกก็พอดีพบคนขอทานผ่านหน้าบ้านบ่อยๆคนหนึ่งมีรูปร่างสวยสดงดงามดีพ่อนั่นแหละเชิญเลยเชิญบอกเธอจงทิ้งภาชนะขอทานของเธอ มาเป็นลูกเขยเราเถิดมาใส่เสื้อผ้าอันปราณีตบริโภคอาหารอันปราณีตเธอมาเป็นลูกเขยของเรามารับมรดกของเราเรามีลูกสาวคนนี้เขาดีใจเหมือนตายเกิดใหม่เหมือนขึ้นสวรรค์เลยก็มาเป็นลูกเขยเศรษฐีไม่ต้องแต่งสักบาทได้15วันเฮงห้ายก็เก่าเอกบาทเนี่ย15มื้อขอเลิกพ่อตาแม่ยายถามมาเป็นอะไรเขาบกพร่องอะไรไม่บกพร่องอะไรเขาปฏิบัติผมเหมือนกับเทวดาเหมือนผมเป็นเทวดาแต่ไม่รู้เป็นไรในจิตในใจนี่มันไม่ชอบเลยอยากให้ผมอยู่เถิดเหมือนตกนรกทั้งเป็นในที่สุดก็จำใจให้เขาไปทีนี้นางนี้ตอมตมตมตรอมผายผอมโรคนี้ช่างโหดร้ายทารุณต่อฉันเหลือเกินมีแต่ความผิดหวังชอกช้ำฉันตายก็ดีกว่าอย่าอยู่เลยเงินคำสิ่งของทั้งหลายที่มีดีไม่สามารถจะสู้ความสุขใส่จิตใส่ใจได้มีแต่ความเกินขมระทมทุกข์เอาเข้าจะจัดทรัพย์สมบัติมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะความโศกความทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ในจิตนี่ไม่ได้อยู่ทางนู่นถ้าพอใจขึ้นมาแล้วก็มีความสุขขึ้นมาทันทีเพราะนั้นอย่าลืมพอใจพอใจพอใจพอใจฉันทะมูลกาฉันทะมูลกาท่องไว้เป็นคาถาไปถึงบ้านบ่ได้งื้อก็ได้คนเดียวอันนี้ฉันทะมูลกาว่าสันพอใจดีโลดว่าสันมาจากบดีโลดดีนอก็ได้ถ้าท่านไปเมืองอุดรท่านจะเห็นวัดหนึ่งชื่อว่าวัดมัชฌิมวาทสมัยก่อนมีหลวงพ่อหนึ่งหลวงพ่อดีนอเขาเอ่ยเล่าว่าหลวงพ่อดีนอเล่าไปถึงวันไหนมันให้เราพอใจวันหนึ่งท่านไปบิณฑบาตกับเพื่อนเรื่องนี้เอาไว้ก่อนข้างหลังเดี๋ยวก็แทรกไปบินทบาทกับเพื่อนฝนตกฝนตกเอาเลยสิที่นี่ฝนตกท่านก็แข่งฝนไปบินทบาทไอ้หมอหนึ่งก็ออกมาใส่บาตรโอ้ยหลวงพ่อฝนตกนี่ทรมานนะเปียกหมดเลยเอาร่มให้ถวายท่านกั้นไปเถอะหลวงพ่อโอ้ยจะมันเปียกจะป่วยถูกปานนี่มาให้ยังเนาะฝนตกมันเปียกฝนตกก็ดีเนาะแล้วว่าเราดีเนาะเลยฝนตกก็ดีเนาะแล้วว่าเอ๊คือว่าจะสีได้ก็ดีเนาะว่าดีโน่ด้วยเขาจะได้เห็ดไห่ใส่หน้าเจ้าไห่เจ้าหน้ามันก็ดีห้องมันไม่ดีผู้อื่นแค่นี้ต่อไปวันหลังมาอีกไอ้หมอหนึ่งมันบอกว่าขึ้นมาใส่บาตรวันฝนไม่ตกบอกหลวงพ่อวันก่อนหลวงพ่อมาฝนตกตกไอ้คนนั้นมันใส่บาตรมันเอาร่มถวายท่านมันบอกว่าหลวงพ่อฝนตกทรมานมาเปียกโชกหมดหลวงพ่อบอกว่าฝนตกก็ดีโน่มันว่าหลวงพ่อนี่เป็นบ้าแล้วมั้งฝนตกก็ว่าดีเนาะมันว่าอย่างนี้ท่านได้ยินนี้ท่านบอกว่าเป็นบ้าก็ดีเนาะแล้วว่าหันเสียจังใดก็เล่าบาดนี่แทนที่แกจะโกรธบอกเป็นบ้าก็ดีเนาะแล้วว่าทีนี้วันหลังมาอีกคนหนึ่งแกร้องห่มร้องไห้มาใส่บาดใส่บาดหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นไงเป็นอย่างนี้คือห้องคือไห้เมื่อนี่มาใส่บาดน้ำตาไหลน้องหนาโอ้ยเขาจากเขาหน่อยไปแล้วว่าสันเขาจากฉันไปแล้วหลวงพ่อใครจากไปอะไรจากไปเขาจากไปแล้วใครเป็นเขาพ่อของเด็กที่บ้านนี้ผัวของฉันเนี่ยเขาตายจากไปแล้วฉันเป็นทุกข์เป็นร้อนเหลือเกินหลวงพ่อตายก็ดีเนาะระวังไปเลยสบายเลยตายก็ดีเนาะวันหนึ่งเขานิมนต์แกไปฉันอาหารพวกคนยวนเขาเลี้ยงหมูอยู่ชายเมืองอุดรหมูขี้เหม็นตลบไปหมดเลยไปฉันอาหารข้างเล้าหมูเหม็นแมลงวันทั้งช่างฉันใช่ทีนี้คนที่มาร่วมทำบุญมันก็ไปพูดกับหลวงพ่อโอ้ยหลวงพ่อมาฉันก็ฉันอยู่อย่างนี้เขาทำไมก็ไม่จัดที่อื่นให้มันไกลๆหน่อยมันเหม็นขี้หมูไปด้วยเนี่ยเหม็นขี้หมูก็ดีเนาะแล้วว่าเฮ้ยจบไปอีกแบบนี้ก็ได้เมื่อฉันทะวิรกาให้ไปเกิดความพอใจเสียอยากให้มันมีความทุกข์ให้คิดว่าเราเกิดมานี่ไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์ความพอใจแล้วมันจะทำให้หายจากความทุกข์จะใกล้ความสุขเข้าไปทุกทีที่นี่นางอิสิทาสีนี่แกเป็นทุกข์ทรัพย์สมบัติก็ช่วยอะไรแกไม่ได้เลยในที่สุดมันหนึ่งที่จะผูกคอตายโชคช้ำและกำคล้มคืนน้อยใจในโชควาสนาก็เลยมีนางภิกษุณีนางภิกษุณีเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่าวชิรทัตตาแกเป็นนักเทศด้วยแกเข้ามาบิณฑบาตนางนี้ตั้งใจจะผูกคอตายแต่มาคิดขึ้นมาว่าเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยทำบุญทำทานอะไรเลย ไหนๆก็จะตายแล้วขอใส่บาตรมาสักครั้งหนึ่งถ้าหากเผื่อเอาไว้บุญมีหรือบาปมีแต่ก่อนไม่เคยคิดถึงเรื่องบาปเรื่องบุญพอทุกข์ระทมหม่นหมองขึ้นมาก็นึกถึงบาปบ้างบุญบ้างแต่ก็ไม่พอจะปลงใจลงได้ก็เลยเผื่อเอาไว้เอถ้าเราจะตายไปนี่ถ้าเกิดว่าบาปมีจริงบุญมีจริงเราก็คงจะร้ายไปกว่านี้เผื่อเอาไว้หน่อยใส่บาตรใส่บาตรวันนี้เราจะหาวิธีไปผูกคอตายพอนางวชิรทัตตาเข้ามาเธอก็ลงไปใส่บาตรนางนี้เปิดบาตรรับแล้วก็ปิดบาตรเมื่อใส่อาหารไม่ก้าวต่อไปแล้วก็ยืนจ้องมองก็เลยถามว่าดูเธอขื่นขมระทมทุกข์จริงนะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะทุกข์แล้วเธอทุกข์ทำไมเพียงเท่านี้แหละสะดุดใจทันทีเลยก้มลงกราบน้ำตาไหลนองหน้าบอกว่าฉันเป็นทุกข์อย่างงี้นางนี่ก็แสดงทำให้ฟังแสดงทำให้ฟังว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราบางครั้งในสิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจรักและปรารถนามันเลื่อนลอยห่างไกลออกไปสุดที่จะเลื่อมสอยไขว่คว้าเอามาเป็นของเราสิ่งที่เราไม่เคยนึกคิดไม่เคยรักไม่เคยใฝ่ฝันมาก่อนก็ประสบพบผ่านในชีวิตเธออย่ายึดมั่นถือมั่นจนเกินไปสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วไปเรามีกรรมเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมเราพึงรีบจัดการกับกรรมนี้ให้มันสิ้นไปสัพพกรรมมัคคยังปัตโตเถิดยังมีหนทางที่จะชำระกรรมนี้ได้ชีวิตของเธอยังมีจุดหมายปลายทางข้างหน้าควรแก่การหัวเราะว่าแล้วนางก็จากไปเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราไม่ควรตายชีวิตในอุดมคติน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเห็นคนสงบนี่มันดีอย่างนี้นะจึงบอกว่าสมณานันจะทัศนังการได้เห็นผู้สงบสมณะเป็นมงคลบางทีเรามีความเขินขมระทมทุกข์ในใจเข้าไปในสถานที่มันสงบเรียกว่าสมณฐานะในสถานที่อันมันสงบหรือเราไปพบบุคคลสงบอย่างในวัดเนี่ยวัดนี้น่าจะเป็นแหล่งเอื้ออำนวยความสุขแก่คนมีความทุกข์ใจทุกข์ใจแล้วเข้ามาถึงวัดน่าจะเกิดความสงบเยือกเย็นในจิตในใจมันมีสิ่งที่จะเป็นไปได้หนึ่งสถานที่นั้นต้องสงบไม่พลุกพล่านเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติสองบุคคลคนนั้นจะต้องเป็นคนอยู่อย่างไม่มีความทุกข์มีแต่ความสงบเยือกเย็นจำใสเบิกบานเข้าใกล้แล้วทำให้จิตใจของเราเย็นลงไปด้วยบางคนเดินมาถึงวัดโอ้ยเป็นตะยูเว้ยเจ้าจะเป็นตะยูยังไงเราขึ้นมาอยู่หลอดบริจาคพ่อบาทอยู่เพื่อให้ความรู้สึกว่ามาอยู่ถึงวัดนี่คล้ายๆกับมันมีจอกมีแหนอยู่ในน้ำเราเอามือแหวกมันออกเสียก็เลยเห็นน้ำอย่างนี้พอออกจากวัดก็เหมือนเอามือออกแหนก็ไหลกลับเข้ามาคือเก่าอยู่บ้านอุบังสังขยามาหอดวัดสบายได้ล้างถ้วยที่วัดก็สบายใจมันคือบุญมันงอกงามขึ้นมาในจิตในใจได้ทำอะไรที่วัดหน่อยมีความสุขใจนั้นมันเกิดขึ้นเรียกว่าฉันทะเกิดขึ้นมาเพราะเหตุนั้นชีวิตนักบวชสถานที่อยู่ของนักบวชจึงจำเป็นที่ควรจะมีอยู่ในโลกเป็นแหล่งที่เอื้ออำนวยให้ความสุขแก่โลกได้จึงเรียกว่านาบุญที่หลั่งไหลงอกงามออกมาซึ่งความสุขซึ่งคุณงามความดีในจิตในใจเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตอกย้ำให้พระพบความสุขเมื่อเธอบวชแล้วเธอจงแสวงหาความสุขอันชอบธรรมมีฉันทะมีปีติมีปาโมทย์มีปัสสัทธิมีความสุขและมีสมาธิแล้วมันจะได้เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นภิกษุทั้งหลายดิ้นฟืนเผาผีในป่าช้าอ้าวฟังให้ดีหันหัวสองข้างถูกไฟไหม้ตรงกลางเปื้อนคูดจะทำประโยชน์เป็นฟืนในป่าก็ไม่ได้จับต้องไม่ได้ไฟจะไหม้จับตรงกลางก็เปื้อนคูดจะเอาไปใช้สอยในบ้านก็ไม่ได้เป็นไม้ที่ไม่มีประโยชน์ดิ้นฟืนเผาผีไฟติดสองข้างตรงกลางเปื้อนคูดเปรียบเหมือนภิกษุไม่ทำที่ไหนนี้เธอออกมาบวชเธอเป็นคารวาสเธอก็ไม่มีประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองเธอเป็นคนที่เต็มไปด้วยการกระทำอันรามกหมักหมมหาประโยชน์ตนในทางบ้านก็ไม่ได้ประโยชน์ของบ้านเมืองก็ไม่ได้มีแต่เอารัดเอาเปรียบมีแต่การกระทำที่ไม่ดีไม่งามในที่สุดเธอก็เป็นคนขัดสนยากจนพ่ายแพ้เธอเข้ามาบวชในธรรมวินัย เธอก็ไม่ได้ประโยชน์จากศาสนาหาความสุขจากธรรมวินัยไม่ได้มีแต่กิเลสตัณหาทะเยอทะยานร่านอยากอยู่เช่นนี้เธอไม่ผิดอะไรกับดุ้นฟืนเผาผีไฟไหม้สองข้างตรงกลางเปื้อนคู่เธอไม่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์แก่เทวดาแก่พระหูชนแม้แก่ตัวเธอเองเธอเป็นชีวิตที่สูญเปล่าเพราะเหตุนั้นเธอจงแสวงหาความสุขอันชอบธรรมเพื่อจะได้โปรยหวานรี่อะไรทำอันนั้นความสุขอันนั้นแก่โลกแก่สังคมจะได้เป็นเนื้อนาที่งอกงามออกมาซึ่งบุญซึ่งคุณงามความดีพูดง่ายๆสรุปง่ายๆว่าพระไม่ดีมันเต็มทีกว่าคารวาสฟังให้ดีคืออยู่เป็นชาวบ้านก่อค่ายแพ้หาอยู่หากินอดอยากพอมาบวชก็ไม่มีคุณภาพอะไรนี่น้ำซ้ำจะเป็นปุ๋ยให้ศาสนาก็ไม่ได้กลายเป็นอุปภูสกาบวชมาประทุษร้ายทำลายศาสนาด้วยการประพฤติการกระทำด้วยเหตุนี้นางนี้เกิดบุญนาบุญใส่บาตรปั้นเดียวนั้นก้อนเดียวทัพพีเดียวกับนางวชิรทัตตาเท่านั้นเกิดความรู้สึกฟังธรรมสั้นๆนี้เห็นเออชีวิตนี้จึงมีทางออกเพราะถ้อยคำที่ท่านแสดงให้ฟังนั้นมันชัดเจนในที่สุดก็ลาพ่อลาแม่ขอไปบวชพ่อแม่ก็เห็นใจลูกสาวในยามทุกข์ไม่กล้าขัดข้องก็เลยอวยพรให้สาธุลูกเอ้ยขอให้ลูกจงได้บรรลุอนุตตรธรรมนะลูกนะไปเถิดพ่อแม่ให้อภัยดีใจมากก้มลงกราบเท้าพ่อแม่สุดท้ายแกก็ตามไปนางนี้แสดงธรรมให้ฟังขอบวชในศาสนาประพฤติธรรมไม่นานเลยไม่ถึง7วันเธอก็เป็นพระอรหันต์สิ้นทุกข์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็มาบิณฑบาตมาพบกันกับเพื่อนนางโพธิเถรีก็มาบิณฑบาตในเมืองนี้แล้วก็มาฉันข้าวอยู่ริมหาดทรายก็มาคุยกันก็เลยเล่าความหลังให้ฟังแล้วก็ย้อนชาติก่อนเพราะบาปกรรมแต่ก่อนก็เคยกระทำคุณงามความดีมาต่อมาชาติหนึ่งพอนั่งเดินมาจะลุกก็นึกอายบ้าซึ่งมันอยู่ปัดนั่งสลับอยู่พุทธคีรีตายแต่ห้องแต่ปัดเนี่ยนึกอายแต่นี่ตัวนี้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์อะไรเอาประโยชน์จากกิเลสฟังให้ดีนะกิเลสก็มีประโยชน์ตัณหามีประโยชน์ทิฏฐิประโยชน์มีทิฏฐิในตนเองมีมานะที่เรียกว่าอัสสัมมิมานะอติมานะถือตนอย่างยิ่งใหญ่อย่างสมมติว่าเรามานั่งอยู่กับเพื่อนครั้งแรกผมว่าจะนั่งเล่นดอกสมมุติเอาว่ามันเพิ่นจะพานั่งจักเล็กจักหน่อยตาก็แก่ๆกันกันบ่พาลูกจักเถื่อบาดเฮ็ดจังได๋ครูบาดที่ถ้ามันหลงทางเข้ามาจังซี่เด้เว้ยมองดูเพื่อนเขาก็ไม่ลุกมือก็สิคือกันกับโตบาดนี่ซึ่งมันก็อยากลุกเกือบตายอยู่กับบ่ทักจักอายเฮาอยู่คือกันบาดนี่ก็เลยมีมานะขึ้นมาเขาเป็นอะไรก็คนเหมือนกันหายใจเอาอากาศเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันไม่ใช่เหล็กใช่ขังทำไมเราจะอยู่เขาไม่ตายเราก็ควรไม่ตายคนอื่นก็คิดอย่างนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าว่าเราเกิดมาจากมานะอาศัยมานะนี่ฟังดูสิท่านบอกว่ามานะนิสยังขั้นแรกมานะสัมภูตังเราเกิดมาพร้อมกับมานะคือความถือเนื้อถือตัวว่าตัวดีตัวเก่งไม่ใช่คนอ่อนแอก็เผาอะไรพวกนี้ทีนี้ก็เลยได้อาศัยตัวนี้มานะนิสยังอาศัยมานะอีกจะลุกก็ลุกไม่ได้เพราะมานะนี่ถือตัวแต่คนไทยเราใช้ภาษาสับสนนะถ้ามานะคนไทยเราเนี่ยคิดว่าขยันแหมอุตส่าห์มานะเหลือเกินว่าอย่างนี้คำว่ามานะนี่เข้าใจไหมนะภาษาบาลีแปลว่าถือตัวอย่างยิ่งใหญ่อติมานะอัสสมิมานะถือตนเองยิ่งกว่าเขาถือตนเองสม่ำเสมอเขาก็มีต่ำกว่าเขาก็มีที่นี้พระพุทธเจ้าของเราว่าอาศัยมันอาศัยมันเหมือนกันมานะนิสัยอย่างได้อาศัยมานะเรามาทำความเพียรนี่ก็อาศัยมานะแต่เมื่อทำไปจะต้องทิ้งตัวนี้เมื่อจะเข้าถึงธรรมต้องทิ้งตัวนี้คือไม่เก่งกว่าใครเลยเราแล้วก็ไม่เหนือกว่าใครไม่มีใครจะเปรียบเทียบเขากับเราไม่เหมือนกันท่านก็เก่งของท่านดีของท่านเราทำอย่างนั้นไม่ได้แต่สิ่งที่เราเป็นอยู่ในท่านอาจจะไม่เหมือนเราก็ได้ไม่มีอาการที่จะไปเปรียบเทียบเมื่อกี้เราสวดใช่ไหมล่ะเราสวดเมื่อกี้ที่เขาสรรเสริญพระพุทธเจ้าอะนูปมัสสะไม่มีผู้ใดที่จะ เปรียบเทียบเมื่อไปเปรียบเทียบกับใครๆที่นี่ตัณหาก็เหมือนกันอาศัยตัณหาสัมภวังตัณหาสัมภูตังตัณหาสัมภวังเราเกิดมาจากตัณหาพร้อมกับตัณหาตัณหานิสยังเราได้อาศัยตัณหานี้ฟังให้ดีนะเดี๋ยวนี้ข้าพูดถึงตัณหาแล้วไม่ดีหมดเลยก็เลยกระทบต่อหลักการของพุทธศาสนาตลอดสายอ้าวถ้าไม่อยากแล้วจะไปทำอะไรไม่ต้องไปทำมาหากินไม่ต้องไปทำไร่ทำนาไม่ต้องไปค้าไปขายไม่อยากนี่พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้อยากอยากมันไปทุกข์เป็นอย่างไรบาดนี่ขี้เกียจยังมีความสุขนอนถ้าตายเห็นก็บาดนี่อย่าลืมนะใช้ประโยชน์จากตัณหาเรียกว่าซับดูเมตเราพูดกันอยู่บ่อยๆคือสิ่งเดียวกันนี่ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ที่มีคำว่าวิสังหาราหารังเอเกเอกเจนันจะโอสทั้งยาพิษอันร้ายแรงของคนโง่นี่แหละพวกหนึ่งแต่เป็นโอสถอันประเสริฐของอีกคนกลุ่มหนึ่งตัณหาที่ว่าไม่ดีไม่ดีนี่แหละแต่มันกลับดีมันกลับดีสำหรับผู้ที่รู้จักใช้ตัณหาที่มาปฏิบัติธรรมกันเลยเนี่ยมาด้วยตัณหาบางคนอยากดีบางคนอยากเป็นพระอริยเจ้าอยากเข้าใจธรรมะอยากเป็นโสดาบันอยากเป็นสักขิทาคามีอนาคามีบางคนอยากได้ฤทธิ์เดชอยากมีตาทิพย์อยากมีหูทิพย์บางคนอยากได้เลขจะพูดได้หรือนั่งสมาธิไปก็โอ้ยเห็นเลขขึ้นบนบ่าให้ในท้ออยู่ในใจเพราะได้ถือจังหวดได้ใส่มีเกษตรกากรเอาไปซื้อรถตุกๆให้ลูกจะขั้นบางคนก็คิดไปก็อาศัยตัณหาจึงได้ลงบ้านลงเรือนมาบางคนก็อยากได้บุญชาตินี้อาภัพคับแค้นไม่ได้ทำบุญไว้ก่อนฉันจะไปสั่งสมบุญเอาอะไรอยากได้อะไรก็อยากได้เถอะเอาความอยากได้มาใช้ประโยชน์ก็เลยมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปปฏิบัติไปพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตัณหานิสยังเราได้อาศัยตัณหาแต่เสร็จแล้วตัณหาปหาตับพังจะต้องประหารจะต้องฆ่าจะต้องละตัณหานี้เสียตรงที่จะละตัณหาเนี่ยจะมีปัญหาเราจะละอย่างไรถ้าละมันแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมฟังให้ดีมานะก็เหมือนกันมานะสัมภวังมานะนิสัยยังมานะปหาตพังเราเกิดมาพร้อมกับมานะเกิดมาจากมานะคือความถือตัวแล้วเราได้อาศัยมานะความถือตัวอันนี้สุดท้ายเราจะต้องประหารต้องละมานะเสียฟังให้ดีอีกยกตัวอย่างง่ายๆนะอาตมาเนี่ยตั้งแต่ตอนบวชนั่นแหละมานะสูงมากถือตัวอาตมาเนี่ยคนถือตัวแต่ก่อนไม่ยอมใครละเขาจะกินอะไรกินขังมาจากไหนปฏิบัติธรรมเนี่ยมั้งวสันเด้คนวานเนี่ยใจเอาให้มันตายโหลดคนจังห้องเนี่ยวสันตั้งใจมาบวชไปลาออกจากงานอยากจะบวชเบื่อหน่ายในการปกครองคนเป็นพันๆรับผิดชอบเงินเป็นหลายสิบล้านร้อยล้านบริษัทใหญ่ๆสร้างสนามบิน ปัญหาก็เยอะลูกน้องก็เยอะหลายชาติไม่รู้จะพูดภาษาอะไรเบื่อหน่ายอยากจะไปบวชไปปกครองใจเรานี่ดวงเดียวจะดีจะชั่วก็ขอรับผิดชอบใจดวงนี้จะไปจัดการกับมันก็มาบวชไปลาออกสมัยนั้นเงินเดือน 30,000 นะให้ 35,000 ไปลาออกเขาบอกว่ามีปัญหาอะไรเงินเดือนคุณไม่พอใช่ไหมขึ้นเงินเดือนให้เอกเราก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนี้ผมอยากจะกลับบ้านอยากจะไปบวชหรือว่าคุณว้าเหว่เขาว่าไม่มีอยู่ฟีโลลิเมตคุณอาจจะว้าเหว่เพราะมาอยู่ไกลบ้านมานานคุณคิดถึงเมียใช่ไหมบอกไม่มีลูกไม่มีเมียผมเนี่ยอโลนคนตัวคนเดียวถ้าอย่างนั้นไปแต่งงานเอาเงินให้อีกนะเอาเงินให้เป็นแสนไปแต่งงานออกวีซ่าให้ด้วยผู้หญิงไทยคนหนึ่งคนไปแต่งงานเอาเมียมาอยู่กับผมว้าวเจ้าของคือต่อไปบาทนี่เลยแห่งสิบได้บวชเขาไปขึ้นเงินบ่าวเดี๋ยวจะไปกินเนื้อปลาแก่ใหญ่ติดเบ็ดในบาทแก่เลยบาทเราคิดไปนู่นเงินเดือนแพงๆนี่จ้างกูก็ไม่ได้บวชต่อไปเนี่ยถ้าคืนอยู่ไปมันขึ้นไปถึงแสนนี่มันจะบวชได้หรือพอมีลูกบ้างมีเมียบ้างที่นี่ไปกันใหญ่เลยโอ้ยบ่ได้ดอกเว้ยตั้งใจให้เป็นล้านก็ไม่เอา มีมานะขนาดเนี้ยถือตัวยังคิดว่าเราเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคนหนึ่งบ่ยานหัวมันดอกคิดว่านี่คือมารมารนี่มันขึ้นเงินเดือนให้เยอะๆนี่มันล่อเออคิดนะบ่เอา มานะนี่มันก็ดีใช้มันถูกมันมีประโยชน์ก็มาเจ้าของบริษัทแกร้องไห้นะเสียดายเพราะอยู่ที่ไหนเนี่ยอาตมารับผิดชอบสูงมากทำงานเนี่ยรับผิดชอบไม่ให้ใครตำหนิติเตียนสุดความสามารถเขาจะว่าดีหรือไม่ดีก็ตามงานของเรานี่ให้มันเรียบร้อยพวกที่จบปริญญา4คน5คนแบ่งงานกันทำมือทำงานผิดพลาดถูกไล่หนีหมดสุดท้ายเราจบป.4 ต้องไปเป็นหัวหน้าปริญญาไปปกครองพวกได้ปริญญาทั้งนั้นว่ามันก็เข้าท่าเหมือนกันอยู่ดีๆเขาเรียกเข้าห้องขึ้นเงินเดือนเงินเดือนสมัยก่อน 18,000 แต่พวกปริญญาเขาได้เงินเดือน 20,000-25,000 แล้วเรานี้ได้ 18,000 แต่งานของเราเนี่ยมีผลมากกว่าเขาวันดีคืนดีเจ้าของบริษัทเรียกเข้าไปถามว่าคุณเงินเดือนเท่าไหร่ 18,000 มันบอกฉันจะขึ้นให้เขียนใส่ฝ่ามือไอ้เจ้าของเขียนใส่ฝ่ามือให้ 35,000 ไม่บอกใครเลยอายแม่บ่นอ้อบ่มันฝันบ่นอ้อขึ้นในใจเราไม่มีความรู้ความหาอะไรนี่จบชั้นป.4 ทำไมมันมากไม่พูดพอถึงวันเงินเดือนออกไม่ไปรับเขาไปเข้าแถวรับเงินเดือนใช่นอนแผ่ประกาศอยู่ในห้องจนแคชเชียร์เขาจ่ายเงินเดือนเสร็จเหลือแต่อาตมาคนเดียวเขาก็ให้คนมาตามว่าเขาต้องการจะปิดบัญชีจะกลับเครื่องบินจะออกก่อนไม่ทันเพราะเขาอยู่เมืองหลวงเขาเป็นเจ้าหน้าที่การเงินมาจากไม่ไปเพราะเธอเดินหน้าจึงจะรับเดินต่อไปยังรับขอฝากไว้มันก็ไม่ยอมมันจะต้องไปปิดบัญชีในที่สุดมันถือมาให้ในห้องไอ้ที่จะไปเนี่ยนะไม่ไปนั่นนึกว่าไอ้ที่มันบอก 35,000 มันจะให้จริงหรือกลัวมันจะหลอกเราอย่าไปเอาหัวมันเลยเอาทำงานของเราไปให้ดีๆมันเดินมาจ่ายให้ในห้องให้เซ็นรับดูเบสิกซาลารีเงินเดือนธรรมดา 35,000 ไปแล้วแล้วเงินพิเศษเองที่เขาเปมาให้เองตกไปครับเกือบ 50,000 โอ้เมนอีดีตัวนี้ว่าเมนฝันตัวเนี่ยอําไว้เลยอยากอายเขาสุนันตั้ง 3-4 เดือนเขาจึงรู้ต่อมาครับพวกปริญญานี่ถูกไล่มีปัญหาต่างๆเราก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเงินเดือนก็เพิ่มขึ้น

ท่านใช้คำว่าปฏิสัลลีนวิหารอยู่ในที่หลีกเลนมีตนส่งออกไปไม่เกี่ยวข้องบิณฑบาตมาฉันก็ทำความเพียรแต่อันนี้มันเข้าจริงๆแต่เข้าห้องเหมือนยาแคปซูลใส่เข้าไปอาตมาก็เลยเรียกกรรมฐานแคปซูลอยู่กุฏิของใครของมันเป็นแถวห้ามไม่ให้พูดกันไม่พูดกับใครพูดแต่กับตนเองถึงเวลากินข้าวก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตมีคนเอาข้าวมาส่งจะพูดกับคนเอาข้าวมาส่งก็ไม่ได้ในช่วงนั้นรู้สึกว่าจิตใจมันยิ่งคิดนะไม่พูดมันยิ่งพูดเห็นคนเอาข้าวมาส่งนี่น้ำตาจะไหลโอ้ยกูจะได้บุญทอกับซุ่มเอาขอมาให้เนี่ยพ่อสิบตกนรกตายบนนอบกุ้มหนีก็เจ้าแล้วเมื่อคืนไปลงไปโดงเมื่อคืนไม่รู้คนมาจากไหนลูกหลานมาจากหลายหมู่บ้านมาจากต่างอำเภอก็มีพังโคนก็มีวานอนคำตะก้าครูบาอาจารย์ลูกหลานก็ขนกันมาทำอาหารระวังดีๆนะพวกเราอย่าเป็นหนี้นะเอาให้มันคุ้มค่าอย่าไปนอนเยอะขลาดอยู่แต่ในกดหลายกันพ่อลูกได้กับมาซะเขาจะเตรียมตัวท่วนตกนรกก่อนข้าเจ้าด้วยพวกแม่ครัวเขาจะเอาบุญไปกินก่อนหมดแล้วเขาไม่ได้หลับได้นอนจนไข้ก็เป็นแถวมาเอายาเมื่อกี้เนี่ยอาตมาก็เหมือนกันเห็นคนมาส่งข้าวเนี่ยน้ำตาจะไหลใจมันอ่อนเราบวชเข้ามาเนี่ยคุ้มค่าหรือไม่ที่อยู่อย่างนี้ไม่คิดได้อย่างนี้เนี่ยประมาทไม่ได้เลยทำความเพียรทีนี้มีหลวงตาแก่องค์หนึ่งนี่หลวงตาดาบนั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นตำรวจดาบห่างจากอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดไปนั่งสมาธิอยู่คนละกุฏิตาดาบนี่แกก็เก่งเหลือเกินเอาอยู่ไว้เดินตรงกลมเดินนั่งเดินมือสิเก่งสังได้ว่าสาวเถ่านี่ว่าฉันได้เจ้าของมันก็มีที่มีมานะขึ้นมาเท่าๆซึ่งมีสิเก่งเป็นได้จังหวะแล้วก็สิล่มทับสันโดฉันให้หนึ่งไปมันไม่ใช่ขี้ไล่ปานนั่นว่าฉันเช้ามาก็มึงเด้อว่าเออเนี่ยต้องตื่นก่อนเถ่านี่ว่าฉันหมดทั้งวัดนี่มีหลวงตาแก่องค์นี้เก่งกว่าเพื่อนนอกนั้นมีแต่กรรมฐานยาวเรามองดูแล้วลาบหลังคนนี่นั่งอิงต้นเสาน้ำลายไหลเยื่อหลับเลยพวกกรรมฐานไก่ง่วงแล้วก็แต่ตาดาบนี่แกไม่ยอมนอนแกนั่งแกเดินแกนั่งแกเดินตาแกก็ไม่ดีเอ๊เหมือนนั่งดูแล้วก็ดูเขาหรือว่าดูหนังดูละครย้อนเข้ามาสู่ตนเองแกนี่จะไปสักกี่ยกเขาเก่งขนาดนี้เราจะหนุ่มขนาดเนี้ยทำไมจะต้องขี้เกียจทำไมจะต้องอ่อนแอตั้งแต่วันนี้ต่อไปต้องเก่งกว่าตะแกนี่นึกขึ้นมาเอาละทีนี้ไม่ยอมนอนนะกลางวันจะไม่ให้หลังถึงพื้นมันก็มีปัญหาตอนฉันข้าวอิ่มก็ปรับกันอยู่ทุกวันทำยังไงจะไม่ง่วงนอนหลังจากกินนับแค่ไหนมันพอดีวันนี้จะกินมันสักกี่คำมึงจะไม่ง่วงนอนเอาไปเอามาลงตัวได้14คำพอดีไม่ง่วงไม่เหนื่อยไม่ซึมเมื่อฉัน14คำอิ่มก็ไปเดินแต่เฮาจะคำล่ะบ่เคยนับจักเถื่อเลื่อเสปาน M16 บ่ล่ะจะปั้นมันก็บ่ทันยังบ่ทันได้ตื่นทําจอไว้แล้วเอือกงับหลอดเลยเด้อนับบ่แม่นแล้วมีจะคำกรรมฐาน14คำพอดีนั่งเดินนั่งง่วงนักเอาน้ำมาลูบหน้าพอมันผ่านการย่อยไปมันก็หายง่วงทีนี้ฉลาดเข้าไปอีกเคี้ยวให้มันละเอียดแต่ห้องบ้านละเอียดจังนะกืนกลมล้นหนาพ่อกระลวดนี่นาเอาแต่น้ำแซ่บมันซื่อๆละกืนวิ่งอักลันถ้าเราเคี้ยวละเอียดมันย่อยไม่ยากเพราะมันย่อยไปส่วนหนึ่งแล้วอันนี้ยังอันใดแสบจะได้แห่งกืนไหวบาดเนี่ยย่านคำใหม่มันเหยแสบแล้วก็เออแต่ขาวงับแล้วจอบมันไปย่อยใหม่อยู่ในคนฉลาดนะท่านที่บอกว่าอะคะทิโตอะมุชชิโตอนัชชาปันโนสาพยทัศสาวีสาบินทะปะตังปริพุนเชติเธอไม่รีบเคี้ยวเธอไม่รีบกืนเธอไม่หมกมุ่นสยบบริโภคบินทบาทนั้นอย่างเห็นภัยในโทษมีบัญญาสลัดออกยู่เห็นภัยของมันคือถ้ากินอย่างนี้มันจะหลับมันจะง่วงมันจะมีโทษกินอย่างนี้มันจะดีอย่างนี้กินอย่างนี้มันจะสยบอยู่กับความอร่อยละเอียดมากเลยปฏิบัติธรรมขับแก้บาดเนี่ยประสันนี่ที่สุดคือนั่งกลับไปเขาบอกว่าทุ่งละโหลวินคำดับอเกนทุ่งนี้จู่กลับไปนอนพรุ่งนี้ฉันจะมาคุยใหม่

0: นะครับมันไปแลกตัวมันแต่คำพูดคำจาของมันนี่ทั้งคืนเลยที่นี่คักบาดเนี่ยว่าฉันโดยเก่งอีกอย่างเลยกูบาดอยากจะไปเป็นหัวฝรั่งไปแล้วที่นี่ก็ชวนไปเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยพี่ชายเขามีหุ้นส่วนบริษัทอยู่ญี่ปุ่นควรจะไปอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันอะไรว่าของเขาไปเราก็ไม่ใส่ใจแต่มันไปแล้วมันอยู่ในหูอยู่ในใจโตเป็นเองขึ้นมาโอ้ยสมสัวตายหลายเถิดเอ๊บาดในวัยสันเดินไปก็คิดแต่เรื่องเดียวนะอารมณ์มันเดียวทั้งคืนบ่นอนไปนี่ต่อไปให้มันตายหัวนับคืนเลยตอนนี้เอามานะมาใช้เอามานะมาใช้เดินจงกรมยกขาขึ้นข้างหนึ่งมันก็คิดเห็นแม่ผู้หญิงคนนั้นคำพูดนั้นไม่ให้มันลงให้มันข้างเขาเลยอยู่ในขาเนี่ยจนกว่าความคิดอันนี้จะดับไปพอความคิดอันนี้ดับออกก้าวขาใหม่ยกข้างนี้คือคิดเห็นอีกแล้วข้างเขาเลยว่าดีนี้กูหันหัวมึงเหยียบดินทำไมคือตายอยู่นี่ไอ้สันหาจากเข้ามายุบบ่อยหัวมันออกถ้ามึงไม่หยุดคิดในเรื่องนี้กูจะกั้นใจไว้ตรงนี้ตรงมึงตายเอามันหยุดมันจะตายให้สิตายอย่างนี้ขึ้นมาเอาออกไปหาใจออกไปคิดอีกแล้วยุบไปข้างนอกนี่หัวมันเข้ามาเอกปานมันได้ต่อสู้กับมึงนะลูกคุณเดินโอ้ยน้อยใจตนเองไม่ได้เก่งอะไรเลยจิตใจนี่มันยังไม่ได้บวชเลยสักหน่อยทีเนี้ยมึงเอายังไงวะไม่ยอมนอนพระทูลแล้วมืออื่นใหญ่มันมาแล้วว่าจังเกิดไม่ใจเมื่ออุบานีตายเลยพอดีสู้ไม่ได้ยังไงเล่ากับพ่อแม่ตบเจือดอกละกระบุญมีสักหน่อยทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นอนคืนนั้นทั้งคืนวันนั้นทั้งวันกลางคืนอีกคืนที่สองอีกโอ้ยยานมันมาอีกเด้เอ้มืดนี่มันยังไม่หยุดอารมณ์มันเนี่ยเดินจงกรมแล้วนั่งเดินแล้วนั่งเดินแล้วนั่งคิดน้อยใจตนเองไปในห้องน้ำไปล้างหน้าเห็นเงาอยู่ในน้ำเพราะไม่มีกระจกไม่เคยเอากระจกมาไว้ส่องเห็นเงาในน้ำสั่งน้ำหนามดีเอ้จะมันสัวตายได้เด้มาบวชแล้วมีเสียกซิกเลยนู้นไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มานั่งต่อล็อกลมหายใจไว้เอาหายไปหยุดหายเข้ามาหยุดลุกขึ้นเดินงกขาข้างเขาเลยไปยังไงเอาไปเอามาพอมานั่งเขาจึงมันไม่ได้นอน48ปี19ชั่วโมงเข้าไปแล้วพอดีหลับปั๊บมันไม่ไหวมันทนไม่ไหวหลับนั่งนั่งไม่ถึง5นาทีฝันเลยมีเอามานะมาช่วยมันฝันตอนเช้านะวันนั้นยังไม่ได้เล่ามาถึงตอนเช้าเขาเอาข้าวมาให้ว่าผ้าที่มันจะแตกเขาเริ่มม้วนมือนี่ว่าฉันไม่ให้มันกินไปดูอาหารนี่จะของดีๆแต่นึกถึงอารมณ์ที่เราคิดนั้นมันไม่เหมาะที่จะกินข้าวเลยคนอย่างเราวันนี้พอตักแกงขึ้นมาจะกินไม่เหมาะที่จะกินข้าวที่เขาถวายด้วยศรัทธายกเศษกล้าวเท้าใส่หัวมาเจ็ดเดือนแปดเดือนนี่อะไรก็ไม่มีให้เขาเลยมีแต่ตัณหาท่วมหัวกิเลสท่วมหัวบัวใต้น้ำไม่ควรไปกินของเขาเลยคิดไปคิดมาน้ำตาไหลน้ำตาหยาบไปถ้วยแกงปั๊บน้อยใจคิดจะสึกไปแต่มันมีมานะถือตัวสึกไปไม่ได้อับอายขายหน้าทั้งโลกาเพราะตั้งใจบวชแล้วบวชแล้วก็มันก้าวหน้าจิตใจเหมือนคารวาสอยู่อย่างนี้จะบวชไปทำไมตายเสียดีกว่าที่จะอยู่อย่างนี้ก็คิดไปอย่างนั้นถ้าจะสึกก็สึกไม่ได้อายมันไม่สมศักดิ์ศรีที่ตั้งใจมาบวชที่ยอมสละทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันจะอยู่ไปมันไม่ก้าวหน้าเหมือนนักบวชที่มีคุณภาพตายเสียดีกว่าตายพลังเงาบาดเนี่ยโง่กว่าหมาตัวหนึ่งหมามันไม่เคยผูกคอตายเลยเอาจังไรหน่อบาดได้หน่อถ้าจะเสือกไปก็อับอายขายหน้าอายุไปก็ไม่ก้าวหน้าถ้าจะตายสามก็โง่กว่าหมาตัวหนึ่งนักปัญญาน้ำตาหยาดเลยหยาดไปถ้วยแกงเนี่ยปั๊บเห็นน้ำตาตนเองอัศมิมานะมันก็ขึ้นมาอีกคือถือตัวมาอีกนึกถึงคำพูดพระพุทธเจ้าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เธอออกบวชแล้วด้วยศรัทธาตั้งอกตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ถูกกิเลสบีบคั้นเธอร้องไห้จนน้ำตาไหลหนองหน้าเธอไม่ยอมสละเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำประพฤติพรหมจรรย์ทั้งที่น้ำตาหนองหน้าเรากล่าวว่าเป็นยอดนักรบในธรรมวินัยนี้มีหลักผู้หนึ่งคนบอกน้ำตาหนองหน้าเพราะซึ้งให้มันตายอยู่นี่จะไม่มีกำลังใจขึ้นมาเจอะเลย อ้าวลุกขึ้นเดินจงกรมต่อไม่กินหัวมันเลยวันนี้พอถึงกลางคืนล่วงแล้วเกือบเที่ยงคืนนั่งทีนี้ไปนั่งอยู่ในเก้าอี้เดินมามากแล้วนั่งนั่งในพื้นก็เหนื่อยมากแล้วไปนั่งเก้าอี้พอจะพิงให้สบายหน่อยจะไม่ให้มันหลับพอดีไม่ได้สบายมันก็เลยหลับพอพับมาประมาณ5นาทีก็ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแหละเบิ่งดูพุ่นอ่ะแต่ฝันดีหน่อยฝันอย่างไรฝันเห็นแกลอยมาเหมือนตัวหนอนแต่แกถ่ายอุจจาระมันเป็นน้ำท่วมไปหมดลอยๆงงงงงงเหมือนหนอนอยู่ในหลุมขูดตรงนี้แหละพวกนิพพิทาความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นในฝันอาเจียนออกมาเลยตื่นมาก็เห็นสภาพอันนั้นในความฝันนี่อาเจียนออกมาเลยมีแต่ลมไม่มีข้าวอยู่ในท้องพอเช้ามาแกก็มาเลยตั้งแต่เช้ามืดเลยมากูดมอนอย่างเดียวโอ้ยบ่จะกูดมันหัวเจ้าเด้เกินในใจก็มานั่งระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าตรัสรู้วันนั้นท่านทำอย่างไรท่านทำอย่างนี้หรือท่านทำงมเงียบงมเงียบอย่างนี้หรือไม่ก็คิดต่อไม่เคยปรากฏเห็นก็เห็นแต่ท่านตรัสรู้ด้วยอานาปาน
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนผ่านจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แห่งสุขระบักเป็นวันธรรมจวนะและวันนี้ถือเป็นประเพณีนิยมอย่างหนึ่งซึ่งมีมานานประเพณีนิยมนั้นก็คือการลอยกระทงเดือน12กลางเดือนเป็นวันที่น้ำใสเต็มตลิ่งจึงนิยมลอยกระทงการลอยกระทงก็เพื่อจิตมุ่งหวังว่าทำขึ้นสักการะบูชาไปถวายรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทับไว้บนหาดทรายในน้ำนัมมตานาทีที่เป็นประเพณีกันจิตจิตมาจนกระทั่งทุกวันนี้บางทีก็ทำเป็นงานใหญ่โตแต่ในแง่ของทางพระพุทธศาสนาดีเอาเป็นแง่ของธรรมะการลอยกระทงมีกระดอกไม้ทูบเทียนโภชนาหารวัตถุบางสิ่งบางอย่างใส่ไปเพื่อเป็นธรรมทานเพื่อเป็นทานคือในที่บางแห่งก็ปล่อยกระทงให้ไหลไปตามกระแสน้ำพวกคนบางคนจะไปคอยเก็บเอาเครื่องสักการะบูชาเอาไปใช้ส่วนตัวก็มี แต่ว่าที่สำคัญในเรื่องของการลอยกระทงก็คือให้น้อมนึกเข้ามาในตัวของเราว่าสมควรมีอะไรบ้างที่จะปล่อยให้มันไหลลอยไปตามกระแสน้ำออกสู่ท้องทะเลหลวงเมื่อนำมาพิจารณาเนี่ยธรรมะท่านก็สอนให้ลอยบาปเพราะธรรมเนียมพราหมณ์ก็ลอยบาปธรรมเนียมพุทธลอยกิเลสเพราะฉะนั้นลอยกระทงก็คือว่าเราเอากิเลสอาสวะของเราลอยไปตามกระแสน้ำมันจะออกไปสู่ทะเลหลวงที่ไหนก็ตามหรือใครต้องการจะเก็บเอาก็ตามลอยไปตามกระแสน้ำ กิเลสที่มีอยู่ในตัวของเราท่านทั้งหลายก็มีเป็นจำนวนมากถ้าตั้งใจว่าปีนี้เราลอยกิเลสตัวนี้ปีหน้าเราลอยกิเลสตัวนั้นปีต่อไปเราลอยตัวนั้นกิเลส 1,500 ตัณหา 108ก็คงจะลดเบาลงไปตามลำดับถึงแม้จะยังไม่หมดก็ลดน้อยลงอันนี้เป็นธรรมเนียมอันหนึ่งที่จะน้อมเข้ามาในแง่ของการประพฤติปฏิบัติทางธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันธรรมสวนะคือวันฟังธรรมการฟังธรรมเราก็ฟังกันเป็นประจำจนบางท่านก็ว่าไม่รู้จะฟังไปทำไมมากมายถึงวันพระก็ฟังถึงวันพระก็ฟังแต่พอถามว่าวันพระหนึ่งจำได้อะไรบ้างก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่จะเป็นธรรมเนียมว่าถึงวันพระเรามาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งฟังธรรมท่านจะว่าไปยังไงก็เป็นหน้าที่ของท่านเราทั้งหลายเป็นผู้นะมีหน้าที่สำหรับนั่งฟังแต่นี่ฟังนี่จำได้หรือไม่ได้นั่นไม่ได้นึกถ้าจำไม่ได้ก็เป็นแต่เพียงว่าเราให้กายสามัคคีในการทำความดีร่วมกับเพื่อนผู้ที่ประสงค์ดีทั้งหลายที่มาร่วมกัน
แต่ถ้าจำได้งั้นประเสริฐยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าเราจะได้นำไปพินิจพิจารณาสอบสวนทบทวนดูความต่างๆในตัวของเราเองตอนไหนข้อไหนที่ท่านสอนให้ละเราก็จะได้พยายามละตามสติกำลังและความสามารถข้อไหนตอนไหนที่ท่านสอนให้อบรมให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของเราเราก็จะได้พยายามอบรมข้ออัดข้อธรรมข้อนั้นให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของเราให้จิตใจของเราเต็มไปในทางในธรรมที่ดีดังนี้การฟังธรรมก็ได้ประโยชน์วันหนึ่งวันพระหนึ่งหนึ่งเราไม่ต้องจำมากเราจำเราเพียงข้อเดียวจะเป็นข้อไหนก็ตามเราฟังไปแล้วข้อนี้ชอบใจเราจำไว้แล้วก็นำไปพิจารณา วันนี้ก็จะได้นำข้อธรรมมาเล่าสู่ฟังดังเป็นพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นว่าอัตตนาโจดยัตตนังปฏิมังสีตมัตตนามีข้อความอยู่สองท่อนท่อนหนึ่งว่าอัตตนาโจดยัตตนังแปลกลมไปกลมมาก็ว่าจงโจดเจ้าของเองท่อนที่สองก็ว่าปฏิมังเสตมัตตนาแปลฟังง่ายก็ว่าจงตัดสินตัวเองนี่เราไม่ได้ให้คนอื่นโจทย์ข้อธรรมทั้งสองข้อนี้เราไม่ได้ให้คนอื่นมาโจทย์เราและเราไม่ได้ให้คนอื่นมาตัดสินเราโจทย์เราเองเราตัดสินเราเองทีนี้โจทย์เองตัดสินเองนี่เป็นปัญหาขึ้นมาที่ว่าเป็นปัญหาก็เพราะว่าเราทุกคนไม่ชอบที่จะมองดูตัวของเจ้าของว่าทำอะไรอะไรไปบ้างชอบแต่ไปมองคนอื่นคนอื่นก็จะทำยังไงจะพูดยังไงชอบฟังแล้วก็ชอบนำมาวิจารณ์ว่าคนนั้นทำอย่างนั้นไม่ดีคนนั้นทำอย่างนั้นดีคนนั้นพูดไม่ดีวิจารณ์กันไปแต่ว่าไม่ได้มองเข้ามาดูตัวของเจ้าของเองดูการพูดการทำของเจ้าของเองพระพุทธภาษิตที่ยกมานี้พระองค์ทรงสอนให้ย้อนดูตัวไม่ต้องไปดูคนอื่นหรือจะดูคนอื่นก็ดูเพียงเพื่อเป็นข้อเตือนใจถ้าเขาทำดีประพฤติดีเราก็จะได้นำมาเป็นตัวอย่างประพฤติปฏิบัติตามถ้าเขาทำไม่ดีเราก็จะได้พยายามเลิกละเว้นไม่ทำ แต่ยังไงก็ตามสำคัญก็คือว่าเรามาดูตัวเราทุกคนก็มีอาการดู32ด้วยกันผมขนเล็บฟันหนังเราตรวจกันเราไล่กันไปเป็นประจำวันอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สอนให้ดูผมขนเล็บฟันหนังที่ท่านสอนให้ดูเป็นประจำวันหรือตรวจเป็นประจำวันหรือว่านำมาพิจารณาเป็นประจำวันแต่ที่นี่ในแง่ปฏิบัติอย่างอื่นที่เราจะนำมาโจทย์เจ้าของตั้งเป็นข้อเหมือนกับเขาจะโจทย์จะฟ้องคนอื่นเขาเป็นโจทย์เขาจะต้องตั้งข้อหาขึ้นมาว่าคนนั้นทำอย่างนั้นคนนั้นทำอย่างนั้นประพฤติผิดอย่างนั้นแล้วเขาก็ฟ้องขึ้นมาเรียกว่าเป็นโจทย์ยื่นต่อ
ทางศาลในศาลเรียกจำเลยไปแก้ตัวในนี้เราตั้งศาลเตี้ยขึ้นมาโดยเราโจทย์เราเองเราพิจารณาตัดสินเราเองในนี้การโจทย์ตัวเองก็ดีการพิจารณาตัดสินตัวเองก็ดีจะต้องอาศัยหลักธรรมเป็นสำคัญเพราะว่าเราทุกคนเข้ากับตัวที่ว่าเข้ากับตัวยังไงอย่างว่ายกของหยาบๆง่ายๆอย่างว่าเราตดออกไปมันเหม็นแต่ว่าเราก็ทำเฉยๆเสียไม่รู้ไม่ชี้แต่ถ้าคนอื่นตดมันเหม็นขึ้นมาเออะโวยวายแล้วก็บางทีก็ก้าวกายถ้าเป็นเด็กเป็นเล็กตดลงไปอีกว่าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ตดใจหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ไปเวลาเจ้าของตดเหม็นเท่าไหร่ก็เฉยๆทนอยู่ทำหน้าตาเฉยหรือบางทีก็ยิ้มแย้มแจ่มใสว่าได้ปล่อยของเหม็นให้คนอื่นได้โดนด้วยก็เลยดีใจไปอีกนี่เรียกว่าเข้ากับตัวที่ว่าแทนที่เราว่าเราปล่อยของไม่ดีออกไปจะขอโทษว่ามันอดกั้นไม่ไหวไม่ทนปล่อยออกไปแล้วอาจจะทำความรำคาญให้เกิดขึ้นแก่ท่านผู้ได้กลิ่นได้อะไรเข้าไปขอโทษขอโพยอันนั้นเป็นการรู้สึกตัวว่าปล่อยของมีพิษที่ไม่ดีออกไป อันนี้ตัวอย่างง่ายง่ายทีนี้เรามาพิจารณาสำหรับเราผู้เป็นเข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนาเรามาตั้งปัญหาข้อโจทย์ขึ้นมาหรือว่าตั้งโจทย์ขึ้นมา ข้อหนึ่ง เราได้เพียงจะข้อสองข้อลองดูข้อหนึ่งเราติเตียนตัวของเราโดยศีลได้หรือไม่นี่ข้อหนึ่งข้อสองวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เพียงสองข้อนี้ลองนำไปตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วก็นำไปพิจารณาที่ภาคษาตัวของตัวเองว่าเป็นยังไงในฐานะที่ว่าเราเป็นผู้มารักษาศีล อย่างวันนี้เราก็จะมาทานเบญจศีลบ้างคือศีล5บ้างศีล8บ้างเราจะมาทานไปทีนี้ก็เราก็ตั้งปัญหาขึ้นไว้ว่าในวันนี้เฉพาะวันนี้เราจะติเตียนตัวของเราโดยศีลข้อไหนได้หรือไม่หรือเราจะพิจารณาโดยศีลว่าศีล ของเราบริสุทธิ์เราจะทำให้บริสุทธิ์ตลอดวันหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งของศีลที่เราถ้าเราพิจารณาโจทย์ตัวของเราเองว่าตั้งแต่เราสมาทานไปตลอดวันศีลของเราบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีไม่มีขาดตกบกพร่องเจ้าของก็ดีใจสามารถที่จะยกมือไหว้เจ้าของเองได้ว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถเป็นวันพระเรารักษาศีลของเราบริสุทธิ์ได้เพียงวันเดียวเท่านี้ถ้าเราทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีไปมันจะฝังอยู่ในจิตใจของเราตลอดกาลนานเราระลึกถึงว่าอุโบสถวันนั้นเราได้ไปรักษาศีลเราได้รักษาศีลของเราบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีไม่มีขาดตกบกพร่องอะไรอะไรเราก็ดีใจแล้วก็ปลื้มใจนึกถึงเวลาใดยิ้มอกยิ้มใจในเรื่องศีลของตนเรื่องว่าโจทย์เจ้าของแล้วพิจารณาตัดสินเจ้าของเองเนี่ยที่นี่ถ้าตรงกันข้าม
เรารับสิ่งเล็กสมาทานสิ่งไปแล้วเราก็ได้นำไปพิจารณาหรือว่าบริสุทธิ์เฉพาะเวลารับลุกไปแล้วเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากถ้าถืออย่างนั้นก็เรื่องสิ่งนี้ก็ยังเอาแน่ไม่ได้ว่าเราจะทำได้ตลอดไปดีบริสุทธิ์ดีเพียงใดหรือบริสุทธิ์เพียงนิดหน่อยเพียงที่เรารับออกไปพอสิ้นกรรมรับแล้วก็เสร็จไปโดยไม่นำไปพิจารณาหาทางแก้ไขปรับปรุงที่จะทำให้สิ่งของตนบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีขึ้นไปที่นี่อีกข้อหนึ่งที่ว่าวันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่อันนี้พิจารณาเป็นวันเป็นคืนวันนี้ล่วงไปในวันนี้เราได้ทำอะไรส่วนดีมีอะไรส่วนเสียมีอะไรตามปกติเราท่านทั้งหลายไม่ได้ตรวจสอบตลอดวันหรือตลอดคืนถือว่าเป็นเพียงชั่วขณะขณะไป ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราเป็นปุถุชนมีกิเลสในขณะที่เราเข้ามาฟังธรรมจิตกิเลสมันก็ให้โอกาสบ้างแอบไปอยู่ข้างขวาบ้างแอบไปอยู่ทางหลังเราบ้างแต่พอลุกออกไปแล้วมันก็ลุมเข้ามาหรือว่าบางทียังไม่ลุกออกไปซ้ำมันก็ลุมเข้ามาแล้วถ้าจะเปรียบกิเลสก็มาหาจิตใจของเราก็เปรียบเหมือนกับว่าเราลงไปในแม่หนองน้ำที่มีจอกมีแหน่เราเอามือกวาดออกทำน้ำให้กระเพื่อมจอกแหน่มันก็ไหลออกไปแต่พอหมดกระเพื่อมมันก็ไหลกลับมาหุ้มตัวหุ้มห่อตัวของเราเข้าไปอีกนั่นเปรียบไม่เห็นง่ายแต่ว่ากิเลสมันไม่มีตัวแต่ว่ามันเข้ามาก้มลุมทางด้านจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเรียกว่าเรามาพิจารณาว่าในขณะนี้อย่างว่าสมมติว่าในขณะที่เรากำลังนั่งฟังธรรมนั่งฟังอยู่นี่แหละจิตของเราตั้งใจฟังจริงยั่งหรือไม่บางท่านอาจจริงตั้งใจฟังจริงบางท่านก็นั่งสงบฟังหรือไม่ฟังเข้าหูหรือไม่เข้าหูไม่นั่นไม่เป็นประมาณถือว่ามานั่งฟังธรรมเอาบุญนี่ฟังธรรมเอาบุญไม่ได้ฟังธรรมเอาเนื้อความเอาอัดเอาอะไรที่จะนำไปพิจารณาสำหรับประพฤติปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไปบางทีนั่งฟังธรรมทำท่าสงบเหมือนกันแต่ว่าจิตใจเลื่อนลอยออกไปทางอื่นออกไปนอกจากสลานี้กลับไปบ้านไปหาลูกหาหลานหาสิ่งของต่างๆการงานต่างๆที่อยู่นอกออกไปไม่ได้ตัดทิ้งถ้าเราตัดทิ้งว่าเราเข้ามาฟังธรรมตัดไม่เข้ามาในวิหารการงานต่างๆตัดหมดความง่วงเหงาหาวนอนตัดออกหมดเสียวันนี้เจ้ามานั่งนั่งในศาลานี้จะมาฟังธรรมมาจำเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้นำไปปฏิบัติตัดสิ่งที่จะมาอ้วยุต่างๆออกไปไม่ออกไปไกลก็ให้มันอยู่รอบเวลาศาลานี้เวลาเราฟังเราตั้งใจสุดสังและปฏิปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเพราะฉะนั้น เราจึงมาจดที่ว่าวันคืนเดือนปีล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่
วันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปไม่ได้ล่วงไปแต่วันแต่คืนแต่เดือนแต่ปีมันนำเอาสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญคืออะไรคือชีวิตของเราวันคืนเดือนปีหมดไปหมดไปชีวิตของเราก็หมดไปชีวิตของเราหมดไปแต่แทนที่ว่าชีวิตของเรามันหายไปมันเสียไปเรากลับว่าเราได้เท่านั้นปีได้เท่านี้ปีส่วนเสียไม่ได้นึกมันได้แต่ว่าจะได้ไปข้างหน้าเท่านั้นปีเท่านี้ปีบางทีก็หมายถึงความจริงมันเสียไปเสียไปในขณะที่มันเสียไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเราได้ทำอะไรเป็นหลักสำคัญที่จิตของเราจะได้ยึดว่าเป็นความดีที่จะบำรุงทางด้านจิตใจของเราให้ได้รับความสบายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีบุญที่ว่ามีบุญก็เพราะว่ามองดูร่างกายของเราทุกส่วนสมประกอบบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยอาการ32ตาหูจมูกดีไม่เป็นบ้าเป็นบ้าเป็นหนวกเป็นอะไรนี่เรียกว่าเป็นบุญบุญยังมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือว่ามากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือว่าเราได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาฟังธรรมได้มาศึกษาธรรมได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นบุญอย่างมหาศาลพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะได้มาตรัสสั่งสมอบรมบารมีมาเป็นเวลาช้านานเป็นกับเรียกว่านับไม่ได้กว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้ากว่าจะได้ค้นคว้าหลักธรรมนำมาตีแผ่ออกให้เราได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามไม่ใช่ง่ายเป็นของยากแต่เราเป็นผู้มีบุญเกิดมาทันมาเห็นแม้จะไม่ได้เห็นตัวของพระพุทธเจ้าเราก็ได้เห็นภาพหรือว่าถ้าเราไม่ต้องการจะเป็นเอารูปธรรมเราเอานามธรรมคือธรรมะคำสอนของพระองค์ก็ปรากฏให้เราได้ศึกษาให้เราได้ค้นคว้าให้เราได้นำมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้จะไม่เรียกว่ามีบุญอย่างใดทีนี้ปัญหาจึงว่าถ้าเราละจากชีวิตอันนี้ไปเราจะได้มีบุญอย่างชีวิตในชาตินี้หรือไม่นั่นปัญหาข้อหนึ่งที่ว่าจะได้หรือไม่ได้มันก็อยู่ที่ตัวเราอีกนั่นแหละในขณะที่เรามาพบของดีของประเสริฐของเลิศอย่างนี้แล้วเรามาประมาทละเลยไม่สนใจไม่นำมาประพฤติปฏิบัติให้ฝังเข้าไปในจิตใจของเราเรียกว่าเท่ากับว่าเรามาขาดทุนเห็นของดีไม่ได้ของดีติดจิตใจของเราไปทีนี้ถ้าเราได้ของดีจิตใจติดจิตใจของเราไปเราก็มีหวังที่ว่าเราจะได้ เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาอีกหรือว่าบางทีอาจจะทำลายกิเลสอาสวะให้หมดให้สิ้นไปเลยก็ไปอยู่ในโลกที่ปราศจากทุกข์กับพระพุทธเจ้าหรือพระมหาสาวกทั้งหลายที่ท่านล่วงลับไปแล้วนั้นด้วย อันนี้ก็เป็นเรื่องพิจารณาแต่ว่าตัวตนของเรานี่แหละมันก็เป็นที่หลอกลวงอีกเหมือนกันทำให้เราลุ่มหลงมัวเมามันอีกเหมือนกัน ที่ว่ามันหลอกลวงคือมันเป็นยังไงมันทำให้เราหลงว่านี่ของเราผมของเราฟันของเราเล็บของเราหนังของเราต้นตัวหัวขาของเราหลงยึดมั่นถือมั่น
ทีนี้เมื่อเล็บมั่นถือมั่นเป็นยังไงก็มัวแต่รักตัวสงวนตัวจะทำการประพฤติปฏิบัติทำก็จริงจะลำบงลำบากนั่งภาวนาหลังกดหลังแข็งเจ็บหลังเจ็บแล้วทนไม่ได้ไม่ต้องนั่นไปแล้วส่วนที่ไม่ดีมันจะมาคอยตัดรอนอยู่เป็นประจำ ถ้าเราตั้งใจไว้ว่าหรือว่าเราสอบสวนทบทวนตัวของเราแล้วธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ายังเข้าไปสู่จิตใจของเรายังน้อยยังไม่พอแก่ความต้องการของเราต้องการให้พระพุทธต้องการให้พระธรรมต้องการให้พระสงฆ์เข้าไปนั่งอยู่ภายในจิตใจของเรามองทางไหนเห็นพระพุทธมองทางไหนเห็นพระธรรมมองทางไหนเห็นพระสงฆ์อยู่ ภายในจิตใจของเราเต็มอยู่ในจิตใจของเรานั่นแหละจึงจะทำความอุ่นใจอุ่นใจให้แก่เราว่าเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพบสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ได้นำเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เต็มอยู่ภายในจิตใจของเรา อันนี้เป็นเรื่องพิจารณาพิจารณาในว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปมันไม่ล่วงแต่วันแต่คืนแต่เดือนแต่ปีมันพาอายุสังขารของเราให้ลดน้อยถอยลงไปสั้นก็ไปเราจะไปกำหนดว่าอายุเราจะต้องได้เท่านั้นตอนนี้ไม่มีใครกำหนดได้นั่งฟังธรรมอยู่ประเดี๋ยวเดียวลุกไปจากนี้ตายก็มีจะเอาใดแน่นอนกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนอยู่ดีๆเป็นลมตายไปก็มีเดินไปดีๆถูกรถชนไปก็มีอะไรไปก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาที่วันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปนี่สังขารร่างกายของเราก็ล่วงไปที่มันเจริญเติบโตขึ้นเต็มที่มันก็เสื่อมชำรุดทรุดโทรมไปในที่สุดมันก็สลายอันนั้นมันเป็นไปตามกฎของมันไงแต่นี่บางทีมันกำลังเจริญขึ้นมันยังไม่ได้เสื่อมลงถึงที่สุดมันตายก่อนก็มี เราแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็สำคัญถ้าเราจะตั้งปณิธานลงไปว่าเราจะเอาความดีวันหนึ่งวันหนึ่งให้ได้สักอย่างหนึ่งจะเอาอะไรก็ตามในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์เราจะเอาข้อใดข้อหนึ่งหรือเรื่องวันละข้อถึงครบ 80,000 ก็ลองดูก็จะได้ชีวิตเป็นไปด้วยธรรมะเหมือนกันแต่ว่าแต่ละข้อก็ปฏิบัติยากอย่างยกตัวอย่างว่าวันนี้เราจะไม่โกนแล้วแต่ว่าจะตลอดวันหรือไม่ก็ไม่มีสิ่งอื่นมายั่วยุมีคนมาทำอะไรให้ก็ทำให้โกรธขึ้นเสียไปไม่ได้ดังใจไม่ได้สมความประสงค์ของเจ้าของไปเพราะฉะนั้นตั้งเอาเป็นวันเป็นข้อไปเราจะเอาข้อไหนวันนี้เราจะเอาข้อไหนแต่เราตั้งใจรักษาข้อนั้นไว้แม้จะมีอะไรมายั่วยุมากระทบกระทั่งอะไรก็ปล่อยมันไปเราพยายามรักษาข้อธรรมของเราข้อนั้นไว้ให้ดีให้ตลอดวันหรือวันต่อไปเราก็จะเปลี่ยนเป็นข้อใหม่ก็ได้หรือจะเอาข้อเดิมไปให้มันมั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกก็ได้เรียกว่าให้เป็นหลักสำคัญประกันในชีวิตในจิตใจของเราก็ได้ ที่ว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงทำมาเป็นตัวอย่างทำอะไรทำบารมีสิบประการตั้งนั่นเอาตั้งชาติชาตินี้บำเพ็ญบารมีอย่างนี้ชาตินี้บำเพ็ญบารมีอย่างนี้ทานศีลภาวนาบำเพ็ญไปเป็นชาติเป็นชาติไปแต่เราเอาเป็นวันนี้เอาข้อนี้เปลี่ยนไปวันหน้าเอาข้อหน้ามันหมดแล้วก็เวียนเอาใหม่ไม่ถึงกับสร้างบารมีถึงอาสงไข
เราเป็นประจำวันก็ชีวิตของเรามีน้อยเราเชื่อมั่นในชีวิตของเราไม่ได้ไม่วางไว้วางใจในชีวิตว่าเราจะมีอยู่เท่านั้นเท่านี้ให้ถือว่าความตายมันอยู่เพียงแค่จมูกไม่ได้อยู่อื่นไกลเวลาลมเข้าไปไม่ออกมาก็ตายเวลาลมออกมาไม่กลับเข้าไปก็ตายมันไม่อยู่ไกลมันอยู่รูแค่จมูกเท่านั้นเอง ถ้าเราจะมาไปพิจารณาในแง่ของความตายเสียเพื่อกันความประมาทเข้าอันนั้นก็ยิ่งเป็นการดีขึ้นแต่ที่เรามานั่งภาวนากำหนดอานาปานสติกรรมฐานลมเข้าลมออกพุทเข้าตัวออกเรามาเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งว่าลมเข้าไปเกิดลมออกมาตายเกิดตายเกิดตายช่วงระยะหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็ยิ่งประกันความไม่ประมาทมียิ่งขึ้นไปเราจะเอาพุทโธหรือเอาจะเกิดเอาตายก็ได้คำภาวนานั้นสำหรับเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจไว้เท่านั้นเอง ทีนี้เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของส่วนตัวแต่ละบุคคลคือว่าเราได้ยินได้ฟังเราได้ศึกษามาแล้วเรานำไปตั้งเป็นข้อโจทย์เจ้าของในหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำข้อนั้นมีหรือยังทำข้อนี้มีหรือยังอันนั้นเป็นธรรมส่วนใหญ่ออกไป ทีนี้เมื่อมีแล้วเราก็พึ่งปฏิบัติรักษาได้มีเพียงใดหรือว่าเรามาตรวจก็ว่าวันคืนเดือนปีล่วงไปเราทำอะไรอยู่ในวันหนึ่งหนึ่งเราได้ทำอะไรที่เป็นหลักฐานมั่นคงถ้าจำได้บันทึกไว้ในจิตใจไม่ใช่บันทึกไว้ในกระดาษบันทึกไว้ในกระดาษเพื่อการลืมบางทีก็ลืมนานๆจึงไปเปิดพบนั้นไม่ได้ประโยชน์ทันใดเท่าไหร่นักแต่ถ้าเราบันทึกไว้ในจิตใจของเราเราระลึกถึงอยู่เป็นประจำอันนั้นเป็นประโยชน์มากเตือนไม่ให้ประมาทในชีวิตของเราเองหรือในความเป็นอยู่ของเราเองส่วนคนอื่นอันนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นพระพุทธองค์ทรงสอนต้องการสอนให้เฉพาะตัวของเราเองหรือว่าพระองค์มีพระเมตตาการุณาแก่เรามากจึงประทานพระโอวาทสำหรับสอนเราว่าให้เราดูตัวของเราเตือนตัวของเราหรือว่าตอบสวนทบทวนตัวของเราแล้วก็พิจารณาดูตัวของเราเหล่านี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทรงสอนให้เราใช้สติปัญญาพิจารณาเป็นประจำวันถ้าเราทำได้เป็นประจำวันประจำวันการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็ดียิ่งขึ้นเพราะว่าเราไม่ปล่อยวันให้เสียไปหรือว่าวันมันจะเสียไปเวลามันเสียไปแต่ความเข้าใจในหลักธรรมของเราดีขึ้นในการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราดีขึ้นส่วนวันเดือนปีมันเปลี่ยนไปตามจักรราศีของมันอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราก็คือธรรมะคือการประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เป็นตัวของเราเองเราทำเองไม่มีคนอื่นทำให้ใครจะมาทำให้เราก็ไม่ได้คนอื่นก็เป็นแต่เพียงผู้ที่บอกผู้แนะผู้นำแนะให้ทำนำให้ทำจะทำหรือไม่ทำมันอยู่ที่ตัวของเราเองถ้าเรา นำไปประพฤติปฏิบัติเราได้ยินได้ฟังเรานำไปทบทวนไปสอบสวนนั่งพิจารณาความเป็นมาตั้งแต่เราเข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนามาเราได้รักษาอะไรดีอย่างไรขึ้นบ้างเราได้ทำอะไรเสียได้บ้างเราจะได้แก้ตัวอย่างไรบ้างถ้าเราพิจารณาย้อนหลังไปไม่มีข้อขาดตกบกพร่องก็ยิ่งทำให้จิตใจของเราปลื้มปิติยินดีเจ้าของก็ติเตียนตัวเจ้าของไม่ได้คนอื่นเมื่อเขาพิจารณาเห็นอากัปปะกิริยาของเรามีการประพฤติดีปฏิบัติชอบเขาก็ยิ่งสรรเสริญขึ้นไปนั่นยิ่งทำความดีใจให้เราขึ้นไปอีกว่า
ตัวของเราก็ติเตียนเราไม่ได้ท่านผู้รู้ใครควรดูแล้วก็ติเตียนเราไม่ได้หรือว่าแม้แต่เทวบุตรเทวดาก็คงตรงสรรเสริญในการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราที่ดีที่ชอบขึ้นไปอันนั้นเป็น เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำจิตใจของเราให้อ่านฐานร่าเริงในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนเป็นการสอนเราโดยเฉพาะสอนเฉพาะตัวบุคคลหรือว่า ที่เข้ามาในตัวของตนตัวหัวขาของเราทั้งนั้นที่ขยายออกไปนอกนั้นเพื่อต้องการให้รู้กว้างขวางออกไปแต่เมื่อย่นย่อเข้ามาก็คือมาดูตัวของเราให้หายเมาจากตัวของเราเราไม่ได้เมาเหล้าแต่เราเมาตัวเมาเหล้ามันหายเป็นเพราะว่าเมาเหล้าเจ้าสายหายไปแต่เมาใจนี่ไปจำทุกค่ำคืนเพราะฉะนั้น เราจึงมาพิจารณาตัวของเราให้ลดความเมาในสังขารร่างกายของเราที่มันไม่เป็นเป็นสารที่เราเมาเราไปยึดว่าอันนั้นของเราอันนี้ก็ของเราหลงมัวเมายึดแต่ว่าเปล่าพอตายแล้วเป็นอะไรไปอ่ะที่เรายึดมั่นถือมั่นหวงเห็นที่สุดเป็นอะไรไปกลายเป็นดินน้ำไฟลมไปทั้งหมดแล้วเราได้อะไรอ่ะก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นจึงหันกลับมาให้หายเมามาพิจารณาให้ลดความเมาในตัวของเจ้าของลงไปลดลงเลยมากเท่าไหร่ความสบายก็มากขึ้นเพราะถ้าเมามากมากเป็นยังไงเราเห็นคนเมาสุรามากมากเป็นยังไงนอนตามถนนหนทางเลื่อยไปแล้วนี่คนเมาตัวนี้ก็วิ่งไปลืมตัวเมาตัวยิ่งร้ายกว่าคนเมาเหล้าไปอีกวันนี้เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมมาพิจารณาลดความเมาในตัวของเราลงไปตามสติกำลังที่เราจะลดน้อยลดได้เพียงใดนั่นก็เป็น ลาภอันประเสริฐของเราเราก็จะได้ดีอกดีใจในการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มา ปฏิบัติเป็นประจำคือลดความเมาของเจ้าของลงได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีขึ้นไปมากทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเตือนเราเองคนอื่นก็เป็นแต่เพียงที่เนี้ยทั้งนั้นเองส่วนที่จะเตือนตัวของเราเองจะตรวจตัวของเราเองจะฟ้องร้องตัวของเราเองมันอยู่ที่ตัวของเราเองจะทำคนอื่นถ้าไม่ผิดสายทางกฎหมายอาญาทางแผ่นดินอะไรก็ไม่ฟ้องไม่ร้องแต่เราผิดกฎหมายทางธรรมด้วยกฎธรรมกฎธรรมดาด้วยกฎความดีกฎความชั่วกฎความดีก็เราก็ทำให้เราดีใจกฎความชั่วเราป้องตัวของเราเราตรวจตัวของเราเราพยายามลดความชั่วออกไปจากจิตใจของเราให้ได้เต็มตามสติกำลังและความสามารถอย่างนี้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะนำความเย็นอกเย็นใจมาสู่เราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้ได้นำธรรมะมาชี้แจงแสดงสู่ฟังเป็นสองข้อคือว่า ให้โจทย์เจ้าของอย่างหนึ่งให้พิพากษาเจ้าของเองอย่างหนึ่งเป็นนำไปพิจารณาให้ควรหาเหตุหาผลด้วยตนของตนเองถ้าเรานำไปพิจารณาก็ทุกข์ตอบสนทบทวนเราจะได้ความรู้เพิ่มเติมออกไปอีกมากที่ผู้นำมาแสดงมีสติปัญญาน้อยก็นำมาแสดงพอควรตามสติปัญญาที่ระลึกนึกขึ้นมาได้นำมาชี้แจงเปิดทางให้ตรงทางให้เห็นทางที่เราจะนำไปประพฤติปฏิบัตินำไปตักไปเตือนไปฟ้องไปร้องไปที่ปากษาเจ้าของเองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ฟังธรรมะอย่างที่ได้ชี้แจงแสดงมาจึงนำไปพิจารณาใกล้ควร
สอบสวนทบทวนหาเหตุหาผลด้วยตนของตนเองเมื่อเห็นเหตุเห็นผลแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นผู้เจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้แจงแสดงธรรมมาพอควรจะเวลาเดวังก็มี

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพะหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

านเราก็ไปทำสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นที่สงบสุขถ้าเราจะถือศีลอุโบสถอยู่วัดก็เป็นศีลพรหมจรรย์แบบมีความบริสุทธิ์มากขึ้นถ้าเราจะถือศีลไปอยู่บ้านก็ยังมีโอกาสที่จะทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นที่บ้านเราดีกว่าเราไม่มีศีลวันพระบางคนก็ว่าถือศีลอยู่บ้านไม่ได้แต่ความไม่จริงอยู่บ้านก็มีศีลได้จะทำให้บรรยากาศภายในครอบครัวเราสงบร่มเย็นถือเราอยู่วัดเราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราสงบร่มเย็นเราก็เยี่ยงอย่างของความดีที่วัดนี่ไปทำที่บ้านวัดเราทำได้มีกายวาจาใจสงบกลับไปบ้านเราก็เอาวัดไปใช้ที่บ้านทำให้กายวาจาใจของเราสงบที่เรามาทำบุญเข้าวัดผลที่จะเห็นทันตาเราก็คือความสบายใจจากคนใจร้อนจะกลายเป็นคนใจเย็นจากคนใจร้ายกลายเป็นคนใจดีจากการเป็นคนคิดวุ่นวายใจตรงไม่ตกก็จะตัดใจตรงปล่อยวางตกไปบ้างเราจะเห็นคุณของธรรมะคุณคำสอนคุณของที่เราได้เข้าวัดมันก็มีผลดีตามมากับตัวเราคนไทยเราที่เป็นชาวพุทธที่เข้าถึงหลักการปฏิบัติก็จะรู้ว่าตัวเองนั้นน่ะเป็นพุทธอย่างแท้จริงเป็นพุทธทั้งกายเป็นพุทธทั้งใจเป็นพุทธทั้งครอบครัวเป็นพุทธทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะอะไรเพราะเราสามารถมาประพฤติปฏิบัติทำให้จิตใจของเรานั้นดับทุกข์ดับความเล่าร้อนใจทำให้กลายเป็นคนที่เคยโมโหโทโสเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนเจ้าทิฏฐิก็มาปลดปล่อยวางจะเห็นกับตัวเองได้ที่เราทำบุญว่าใจเราเย็นใจเราดีแค่ไหนถ้าใจเรายังไม่เย็นใจเรายังไม่ดีก็เท่ากับเรายังได้ทำใจเราไม่ถึงที่เราก็ต้องพยายามทำใจเราให้ถึงที่ถึงที่ของความสงบแต่ถ้าเราทำจิตใจของเราถึงที่ถึงหลักก็จะเกิดความสงบเกิดความใจเย็นขึ้นมาคนใจเย็นไปอยู่ที่ไหนมันก็สบายมันก็เป็นสุขคนใจร้อนอยู่ที่ไหนมันก็เล่าร้อนเป็นทุกข์เพราะใครเป็นคนทำให้เราเพราะใจมันร้อนเพียงขาดสติอย่างเดียวจิตใจก็ไม่เยือกเย็นทีนี้เรามาวัดเนี่ยเรามาฝึกให้ได้สติควบคุมตัวเองให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาให้รู้หลักควบคุมจิตใจของเราบ้างเราจะได้กลายเป็นคนใจเย็นกับเขาบ้างเราใจร้อนมานานแล้วเราใจร้อนมานานตอนนี้เราจะต้องหัดเป็นคนใจเย็นเป็นคนสุขุมรอบคอบบ้างจิตใจนี่เราสามารถพัฒนาทำให้ดีขึ้นได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ที่คนว่าทำไม่ได้นั่นเพราะไม่คิดจะทำหรือไม่พยายามทำไม่ขวนขวายทำมีอยู่ยังในใจอย่างไรก็ปล่อยให้มันมีอยู่อย่างนั้นไม่เคยคิดจะแก้ไขจิตใจเราให้ดีขึ้นมาเลยมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่คิดนึกอยู่อย่างนั้น

นี่แหละปัญหาที่ใจของเราเราก็จะต้องรู้ตัวเองว่ามีทางใดบ้างที่จะแก้ใจอย่างนี้ได้บ้างมีทางเดียวเท่านั้นเนี่ยเข้ามาหาศีลมาตัดสินใจมาหาธรรมเพื่อให้เรารู้จักความสงบที่ใจเราถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ดีกว่าที่เราไม่รู้หลักอะไรเลยเราไม่มานอนวัดเราก็ไม่รู้วิธีการทำความดีอย่างไรสวดมนต์อย่างไรไหว้พระอย่างไรนั่งสมาธิอย่างไรเขาสงบกันอย่างไรเราไม่เคยเข้าวัดเราก็รู้แต่เรื่องของชาวบ้านรู้เรื่องชาวบ้านเอาไปใช้อะไรได้ก็รู้แต่เรื่องความวุ่นวายมีการตนินทาให้ร้ายหาเรื่องใส่กันจะใช้อะไรก็ใช้ไม่ถูกต้องเมื่อคนเราเมื่อทำใจไม่ได้แล้วก็อยู่กับความวุ่นวายที่บ้านเรื่องวิธีการปฏิบัติเนี่ยพวกเราก็ควรจะฝึกการให้รู้เรื่องของจิตใจเราเพราะว่ามาวัดนี้มาวัดสังฆทานเราจะต้องรู้ว่าวัดสังฆทานนี้ชื่อว่าสังฆทานก็คือการให้ทานคือทำกับส่วนรวมเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวแล้วทำทานเราก็จะต้องทำทานทางใจด้วยทำจิตใจของเราเนี่ยที่มันผูกมัดที่มันยึดติดอะไรอะไรไว้มากมายเนี่ยก็พยายามให้มันไปให้หมดพรรษานี้เรามาอยู่วัดพรรษานี้เรามาถือศีลเราก็จะต้องสำรวจตัวเองว่าอะไรที่พรรษาที่แล้วเลยยังทำไม่ได้พรรษานี้เราก็จะต้องพยายามทำให้มันดีทำให้มันได้จิตใจที่ยังไม่มีสมาธิเราก็พยายามฝึกให้มันมีสมาธิจิตใจที่ยังไม่เยือกเย็นเราก็ฝึกให้มันเยือกเย็นอย่างน้อยทุกวันพระมันก็ยังมีโอกาสได้ปลดเปลื้องจิตใจของเราทำให้เกิดความสุขสงบขึ้นมาในตัวเราเราก็จะเห็นโอเราทำจริงๆทำบุญถูกต้องเนี่ยไม่ช้าเลยใจเราก็จะสงบแต่ถ้าเราไม่เป็นทำไม่ถูกต้องในทำเมื่อไรมันก็เหมือนเดิมทำเมื่อไรก็ยังโลภเหมือนเดิมโกรธเหมือนเดิมวุ่นวายเหมือนเดิมใจยังเล่าร้อนเหมือนเดิมเพราะเราทำใจไม่เป็นเราเข้าวัดไม่ถูกต้องคือไม่สามารถมารู้เรื่องจิตใจตัวเองไม่สามารถจะมาควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เพราะเราไม่มีการฝึกปฏิบัติธรรมท่านจึงว่าพุทโธเนี่ยพุทโธแค่คำว่าพุทโธเนี่ยเท่านี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจเราได้พุทโธธัมโมสังโฆถ้าเราท่องแค่ปากใจมันก็ไม่ได้อะไรเราต้องระลึกไว้ในใจเราให้ใจของเรามีพุทโธมีธัมโมมีสังโฆไว้ใจที่มีพุทโธมีธัมโมสังโฆจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนใจมันเกิดมีที่พึ่งมีเกิดความอบอุ่นขึ้นมาเหมือนเราเดินเวลากลางคืนอย่างเงี้ยเราเดินในที่น่ากลัวอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยในที่มืดมืดเนี่ยเราเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพราะเรายังไม่ได้นึกอะไรไม่ได้นึกได้แต่ความมืดนึกได้แต่ความกลัวก็เกิดความหวาดกลัวพอนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆขึ้นมาเกิดความหายกลัวเกิดความอบอุ่นเกิดความมั่นใจขึ้นมานี่เขาเรียกว่าดับความหวาดกลัวไปได้ทั้งที่เมื่อกี้นี่เรากลัวจนตั้งสติไม่ได้แต่พอเรานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจไอ้ความมืดที่น่ากลัวนั้นก็กลับเป็นความอบอุ่นมีความสว่างในใจเกิดความมั่นใจเหมือนเรามีที่พึ่งทางใจของเราอันนี้เนี่ยถึงว่ามีความสำคัญแก่ชีวิตเรามากคำว่าภาวนาแค่พุทโธเนี่ยแต่ถ้าเราทำบ่อยๆนะเราทำทุกวันเราทำทุกคืนเราทำทุกเวลาทำจนนึกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้น

0: ีพุทโธอยู่ในใจเสมอไปจะเกิดความกลัวอะไรขึ้นมามันก็เกิดความกล้าทั้งที่มืดทั้งที่สว่างก็ไม่เกิดความกลัวอะไรก็กลายเป็นคนมีความมั่นใจมีที่พึ่งทางใจมีเครื่องยึดเหนี่ยวจึงว่าศีลธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งอย่างดีที่สุดแต่พวกเราไม่ได้เข้ามาฝึกกันไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องสมาธิกันมาวัดก็มาเพียงตักบาตรทำบุญมาดูคนมากหรือคนน้อยเป็นอย่างนั้นนี่เลยเราก็กลับไปก็วุ่นวายเหมือนเดิมไม่เคยได้ทำใจเราให้สงบได้สักทีเดียวพระท่านบอกยังไงๆเราก็ยังทำไม่ได้สักทีเราก็ไม่พุทโธเราก็ไม่ธัมโมเราก็ไม่สังโฆไว้ในใจสักทีแล้วจะทำอย่างไรให้ใจเราเยือกเย็นได้แล้วจะทำอย่างไรให้ใจของเราดีได้เราต้องลงมือปฏิบัติธรรมต้องลงมือสำรวจจิตใจภายในของเราให้มันรู้แน่นอนว่าจิตใจของเรานี่ตื้นลึกหนาบางสุขทุกข์สงบถึงแค่ไหนถ้ายังไม่ถึงเราก็ยังไม่ถึงวัดเราจะต้องฝึกให้มันเกิดขึ้นให้ได้ให้รู้คำว่าใจเย็นเข้าวัดแล้วใจเย็นเข้าวัดแล้วใจดีเข้าวัดแล้วละวางอะไรได้เยอะตรงอะไรได้มากเมื่อก่อนที่เรายังไม่เข้าวัดเนี่ยมันวุ่นวายจริงๆได้เห็นได้ยินอะไรเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปหมดไม่ยอมแพ้ไม่ยอมจะเอาชนะอย่างเดียวแต่พอเรามาปฏิบัติมาฟังเทศฟังธรรมมารู้จักหลักของใจอะไรๆมันก็มองเป็นธรรมดาไปหมดเกิดปล่อยเกิดละเกิดปางไม่ค่อยชิงชังเกลียดแค้นที่จะเอาชนะเอาแพ้กับใครอันเนี้ยธรรมะมันค่อยๆปลดเปลื้องไปโดยไม่รู้ตัวนิสัยเราที่ไม่ดีกลายเป็นคนดีใจที่ไม่เคยปลดเคยวางก็ปลดวางได้เราจะเห็นบุญในชาตินี้เราโออะไรไม่ได้อย่างน้อยก็ใจดีอะไรไม่ได้อย่างน้อยก็ใจสบายใจสงบถือเราเข้าวัดจะไม่ได้เงินได้ทองไม่ถูกหวยรวยโปรอะไรแต่ว่ามันก็ใจดีกว่าเดิมมันก็สงบกว่าเดิมมันก็รู้เท่าทันอารมณ์กว่าเดิมเราก็เห็นผลอย่างนี้เท่านั้นเองว่ามาวัดมันได้ตรงนี้มันได้ตรงที่ทำใจได้ตอนนี้ถ้าเราไม่มามันก็จะได้อะไรถือเราจะได้เงินได้ทองแต่จิตใจก็ยังวุ่นวายว่าวุ่นไม่เอาอะไรได้ทำใจไม่ได้สักอย่างเดียวไม่มีอะไรเป็นสุขเลยในชีวิตนี้โกรธกันทะเลาะกันด่ากันนินทาให้ร้ายกันเบียดเบียนกันเอาปากเป็นอาวุธเอามือเป็นอาวุธเอาใจเป็นอาวุธที่จะคิดจริงจังแช่งด่ากันเนี่ยเราจะได้อะไรในชีวิตนี้ซึ่งชาวโลกเขาก็มีกันทุกคนยิ่งคนมีโกรธมากมีโลภมากมีกิเลสมากก็ยิ่งมีเรื่องนี้มากมายที่สุดยิ่งทำใจของเขานั่นแหละให้เดือดร้อนอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่เคยทำให้ใจของเขาสบายได้เลยเพราะเขาไม่มีศีลเขาไม่มีสมาธิเขาไม่มีปัญญาที่จะดับทุกข์ทางใจเขาได้เขามีแต่เพียงภายนอกแต่ภายในเขาไม่สบายเลยแต่เรามาเข้าถึงศีลถึงสมาธิเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมนี่เราได้เราร่ำรวยเหลือเกินเรามีความสุขเหลือเกินเราเห็นผลบุญของเราเหลือเกินที่ว่าเรามาทำจิตใจของเรามันดีได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในตัวเองมากขึ้นอย่างน้อยเราใจดีใจเย็นกว่าเดิมใครด่าว่าอะไรเราก็ไม่เถียงไม่โต้ไม่ตอบเนี่ยอันนี้มันเป็นกำไรของเราเป็นผลที่เราได้จากการเข้าวัดถือศีลฟังธรรมเราจะต้องมองกันในด้านไหนอย่างนี้เราจึงจะเห็นว่าเข้ามาหาศีลธรรมเป็นของดีที่แก้จิตใจนิสัยคนได้เยอะเลยเอาละคนเราลงมันมาวัดเนี่ยมันมานั่งสมาธิมันมาคุยธรรมะเนี่ยถือจะติดอะไรมากมายที่จะขี้เหล้าเมายานักเลงการพนันเป เป็นคนใจร้ายใจกรรมแต่ว่าอยากมาวัดอยากมาสนใจธรรมะอยากมาคุยธรรมะแต่ใจนั้นมันก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละแต่การที่เรามาสมาคมมาคบกับศีลธรรมเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนใจไปได้โดยไม่รู้ตัวเลยจากคนเคยดื่มมากก็เป็นคนดื่มน้อยจากคนดื่มน้อยก็เลิกดื่มจากคนที่เคยเสพติดเคยเป็นนักเลงก็เลยกลายเป็นคนจิตใจเยือกเย็นปลดวางไปโดยไม่รู้ตัวเอาแต่ว่าแม่เราเนี่ยเมื่อก่อนที่อยู่บ้านเนี่ยขี้บ่นจู้จี้จริงๆเอาแต่เข้มงวดกวดขันลูกอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะแม่เราเป็นห่วงลูกห้ามใจไม่ได้ที่มันจะไม่ห่วงมันก็ต้องบ่นต้องว่าแต่พอแม่เรามาอยู่วัดชักเริ่มปลงใจได้ใจมันก็ชักไม่ค่อยปรุงสั้นไม่ค่อยวุ่นวายอะไรมันก็ปลงตกจักตัดห่วงตัดใจได้พอกลับไปบ้านกลายเป็นคนไม่บ่นไม่ว่าอย่างนี้เราก็เห็นผลแหละเห็นผลจากการคนมาอยู่วัดแต่บางคนเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนอะไรไปเลยมาวัดเนี่ยใจดีแต่กลับไปบ้านเนี่ยทำไม่ได้สักทีเดียวไปเห็นโน่นก็ไม่ถูกใจเห็นนี่ก็ไม่ถูกใจฟังอะไรก็ไม่ถูกหูดูก็ไม่ถูกตาวัดหายหมดกลายเป็นคนเดิมอีกแล้วเขาก็เลยว่าเออมันก็ถือสาปาถือศีลไปวัดแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้ที่จริงมันทำได้มาวัดนี่ใครว่าอะไรไม่โกรธเลยถือเป็นญาติเป็นพี่น้องกันทุกคนแต่มาวัดฉันทำได้เนี่ยแต่ไปที่อยู่ที่บ้านสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้เราก็ต้องมันมาวัดถึงมันจะทำที่บ้านไม่ได้แต่ก็ต้องมาทำที่วัดให้มันได้อันนี้เราก็ต้องเข้าใจคนที่ทำได้อย่างนี้ก็มีคนที่ทำทั้งวัดก็ได้ทำทั้งบ้านก็ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าได้ทั้งสองทางทั้งโลกก็ได้ทั้งธรรมก็ได้ถ้าทำได้แต่ที่วัดเนี่ยว่าทำได้แต่ทางธรรมทางโลกเราทำไม่ได้แต่ก็อย่าพยายามท้อถอยพยายามฝึกไปปฏิบัติไปสักวันหนึ่งพุทโธธัมโมสังโฆก็เป็นเครื่องเตือนใจเราให้สงบให้เยือกเย็นให้เกิดความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นเราก็จะได้ปล่อยละวางสิ่งพวกนี้ได้ฉะนั้นที่อาตมาได้บรรยายมานี้ก็เพื่อเป็นธรรมมาทานเพื่อให้ได้ญาติโยมได้มีโอกาสได้สงบใจได้สบายใจที่เราเข้ามาสู่ถิ่นธรรมมาอยู่กับคนที่มีความสงบเรามาอยู่อย่างนี้เราก็ต้องเห็นกับสถานที่นี้ว่ามันเป็นที่พึ่งทางใจของเราทุกคนก็มารับหาความสงบเราก็ต้องมากอบโกยเอาความสงบให้เกิดขึ้นในใจของเราถือตัวมันอยู่ถือใจมันจะคิดอะไรไปโน่นไปนี่ว่าวุ่นก็ช่างมันเถอะขอให้เรายึดสมาธิยึดภาวนาไว้กันแล้วกันต่อไปนานๆเข้ามันก็สงบไปเองไม่มีใครจะทำปุ๊บให้มันสงบปุ๊บได้ทุกคนหรอกแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องใช้เวลาทำความสงบถึงตั้ง6ปีแหมนี่เราเข้าวัดมาพรรษาเดียวยังสงบได้อย่างนี้ก็ยังเรียกว่าดียังทำให้สงบกายวาจาใจได้บ้างเราก็ภูมิใจในชีวิตที่เราเข้ามาในวัดพรรษาหนึ่งเราก็อาจจะได้มากมายถ้าเราไม่ท้อถอยในการเข้ามาประพฤติปฏิบัติก็ยังจะเห็นผลกับตัวเองพอเข้าใจไหมโยมฟังธรรมะแล้วง่วงนอนเนาะดูหนังดูละครแล้วตาแจ้งเขาว่างั้นโบราณนี่เขาแสนรู้จริงๆเลยเขาพูดมาตั้งหลายร้อยปีก็ยังตรงอยู่นั่นแหละคนตะก่อนเขาพูดยังไงก็ยังตรงอยู่นั่นแหละบอกให้คนแล้วนะฟังธรรมะแล้วง่วงนอนดูหนังดูละครแล้วตาแจ้งก็จริงยิ่งสมัยก่อนนะโยมพระหลายประเทศเนี่ยท่านก็เอาใบลานมาอ่านเราก็อ่านราชาศัพท์ด้วยณบัดนี้อาตมาภาพจะบรรยายขยายความตามธรรมภาสิทธิ์ ที่ลิขิตไว้ณเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าไปทำทานมีอานิสงส์จะไปเป็นเทวดาบรมอินทร์อะไรก็ว่าไปถึงโยมก็ฝังไปตัวงอลงไปงอลงไปหมอบหลับกันหมดเลยเพราะราชาสัตว์ไม่รู้ว่าใช้พระคนเขียนนี่เป็นคนไทยแล้วก็ไปแปลเอาราชาสัตว์เทศให้คนฉลาดฟังคนที่ศึกษาแล้วฟังแต่นี่คนบ้านนอกบ้านนาตาจีตาสาตานาตาอินก็ไม่รู้เรื่องก็หลับเลยคนนี้บุญจริงเลยวันนี้แต่ก็ดีทำให้ติดบุญพอมาวันแล้วก็หลับสบายไม่มีโรคประสาทเขาแก่บางคนเตรียมหมอนอะไรมาแต่งเขาเอามือวางเลยบางคนไม่รู้ตำมาเก๊กๆเลยคนนี้ฟ้ามาไม่ได้กระบันตำเป๊กตุเป๊กก็ฟังไม่รู้เรื่องก็ตำมากินดีกว่าอันนี้เพราะอะไรเราไม่ต้องไปเทศอย่างนั้นเราเทศให้ตัวเองมาวัดเรามาทำสมาธิเนี่ยมันก็ฟังธรรมะรู้เรื่องไปเองทำใจสงบไปสงบไปพอพระเทศอะไรมันเข้าใจไปเองแต่ใจเราไม่สงบนี่ท่านเทศไปแล้วก็ไปคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงการคิดถึงงานท่านพูดอะไรเราไม่รู้เรื่องเลยจบแล้วก็ยังไม่ใจยังไปไหนไม่รู้เลยเนี่ยเพราะเราไม่มีสมาธิเทศอะไรก็ไม่เกิดปัญญาเพราะใจเราลอยไอ้คนใจลอยก็เหมือนคนหลับมันเนี่ยใช่ไหมพอพระเทศแต่ใจเราคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไม่เคยได้รู้เรื่องที่พระเทศเลยตาไม่หลับแต่ใจมันลอยคนนู้นเองก็คนแก่สมัยก่อนพอฟังพระแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็โอ้เทศดีจริงแต่ไม่รู้อะไรเลยมันก็เหมือนไอ้คนใจลอยเนี่ยใจลอยตาหลับตอนนี้เราฟังธรรมะเรามีสมาธิสมาธิฟังมันก็รู้เรื่องรู้บ้างไม่รู้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วก็ภาวนาของเราไปนะเข้ามารู้ไปหมดทุกอย่างอันนี้เราเข้าวัดมันก็ต้องเข้าใจอะไรขึ้นเขาถามว่านับถือพุทธศาสนาทำไมมีประโยชน์อะไรเขาถามเราเนี้ยมาวัดสังฆทานกลับไปถึงบ้านถูกถามได้ตอบไงโยมไปวัดทำไมทำบุญแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยทำบุญแล้วได้อะไรครับถือพุทธศาสนาจะได้มีประโยชน์อะไรเราต้องเป็นนักปฏิบัติที่รู้เรื่องประโยชน์ของตัวเองว่าเรามาวัดเนี่ยเราได้อะไรเรามาวัดเราได้ปฏิบัติดับทุกข์ทางใจก่อนเราเนี่ยทุกข์จริงๆใจเราเนี่ยคิดโน่นคิดนี่มันวุ่นวายเราร้อนพอเราทำสงบได้เรารู้ว่าเนี่ยทางดับเราทำแค่นี้เราก็ดับได้แค่นี้แต่ถ้าเราทำมากๆขึ้นไปเราจะดับได้มากกว่านี้เราบอกศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้ดับทุกข์ตัวเองให้รู้จักดับทุกข์แล้วคนเรามีทุกข์ทุกคนจะเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตไงต้องมีความทุกข์ทุกคนต้องมีทุกข์ทุกภายในใจทุกภายในครอบครัวทุกคนมีปัญหาหมดเกิดมาแล้วมีทุกทุกคนมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดพลาดจากกันไม่มีอะไรพอดีสักคนเดียวทุกคนต้องมีทุกข์แต่เมื่อคนทุกคนไม่มีทุกข์ก็ไม่มีทางแก้ยิ่งวิ่งหาทางแก้เท่าไหร่ก็ยิ่งติดหนักเท่านั้นแต่พอมาหาธรรมะก็ดับทุกข์ได้ทางใจทันทีกลายเป็นคนใจดีขึ้นมาก็รู้เลยว่านับถือพุทธศาสนานี่เพราะเป็นทางดับทุกข์ที่รำที่เรื่องราวต่างๆที่คนอื่นจะทุกข์เราก็ทำใจให้สบายได้สมมติวันนี้เรามาวัดสบายๆ อย่างมีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยเขาประกาศแล้วบอกว่ามีน้องชายตายเงี้ยโอ้โหครับบอกมีน้องชายชื่อนั้นตายทำไงโยมน้องชายเราตายซะแล้วเราไม่คิดเลยว่าจะตายมาทำบุญแท้ๆก็ประกาศบอกน้องชายตายหรือประกาศว่าลูกชายตายลูกสาวตายทำไงโยม
1: โอ้ใจคุมไม่อยู่เลยจะขาดใจซะแล้วสิไหนอุตส่าห์เลี้ยงดูมาแต่เล็กแต่น้อยไม่คิดเลยจะมาตายก่อนเรายอมทำใจได้ไหมดับทุกข์ได้ไหมสมมติให้ฟังเนี่ยใครดับทุกข์ได้ไหมเนี่ยแต่เราไม่เคยคิดเลยทุกคนนึกว่าเราจะต้องตายก่อนคนอื่นไม่อยากให้ใครตายก่อนเราแต่สิ่งที่เราไม่นึกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วเราทำใจไม่ได้เพราะเราไม่เคยนึกนั่นแหละดับทุกข์ไม่ลงเราไม่คิดเลยว่าเขาจะมาตายจากเราในวันนี้นึกว่าจะอีกหลายวันนั่นแต่เรามาวัดเราคิดอยู่ทุกวันทุกเวลาว่าเราต้องตายจากกันต้องพลัดพรากจากกันไม่มีอะไรเป็นของเราตัวเราก็ยังไม่ใช่ของเราเลยเรายังเอาไปไม่ได้เลยสักวันใดวันหนึ่งก็ต้องจากเราในภาษาแต่ลูกแต่หลานแต่คนอื่นก็ต้องจากกันทุกคนเพราะคนเราหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นเราก็ตั้งใจไว้พิจารณาไว้พอเจออะไรปุ๊บในวันนี้ก็เราคิดไว้ตั้งหลายวันแล้วภาษาที่แล้วเราก็มาตั้งใจไปแล้วภาษานี้เจอแล้วก็ถึงจะเสียใจแต่มันก็ห้ามได้ก็เรียกว่าศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้รู้จักการดับทุกข์ใจแก้ปัญหาหัวใจได้ไม่งั้นเราก็จะต้องตายตามโอ้ยเสียอะไรก็ต้องเสียใจตามไปด้วยเพราะเรามองในแง่ดีเราคิดจะได้แต่ดีใจคิดจะได้มาที่จะดีใจแต่ไม่เคยคิดเสียไปที่จะเสียใจแต่นี้พอมาปฏิบัติธรรมะมันก็เอาธรรมะมาใช้ได้ทุกวิธีทางสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นมามันก็เอาแก้ปัญหาตัวเองอันนี้ว่าดีอย่างนี้ที่เรามาเข้าวัดกันก็นึกเอาไว้นะโยมนะเดี๋ยวคนเข้าวัดทำใจไม่ได้เลยโอ้โหมาทำใจในแง่ดีอย่างเดียวว่าจะได้ดีอย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเสียหายเลยมาทำให้เกิดอย่างเดียวมาทำให้เป็นอย่างเดียวไม่ทำให้ตายสักทีพอตายขึ้นมามันเกิดผิดหวังทันทีเราต้องคิดได้ทุกแง่ทุกมุมเพราะโลกนี้ที่เราเห็นอยู่นี่เป็นคำสอนทั้งหมดคนโน้นตายจากกันคนโน้นเป็นโรคโน้นคนนี้เป็นโรคนี้บ้านนั้นเป็นนั่นเป็นนี่นั่นแหละธรรมะที่สอนว่าใกล้เข้ามาถึงตัวเราแล้วใกล้เข้ามาถึงตัวเราแล้วจะถึงเราเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยเราก็นึกถึงตัวเราโอ้ถ้าถึงตัวเราทำไงเนี่ยคุณพระช่วยต้องหาคุณพระช่วยแล้วบุญยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยต้องรีบทำบุญต้องรีบปฏิบัติธรรมเดี๋ยวตายซะก่อนไม่ได้อะไรเลยทุกคนก็บอกว่าใครว่าไม่กลัวตายเขาจะตายจริงกลัวหน้าดูเลยอีตอนยังไม่เจ็บไม่ไข้เบื่อชีวิตอยากจะตายจังเลยพอจะตายจริงบอกว่าตายมันน่ากลัวจังเลยไม่ใช่มันไม่เคยตายเนี่ยแต่คนมาฝึกธรรมะมันก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันสิ่งใดที่เป็นของรักนั่นแหละมันจะต้องทำให้เราเสียใจรักมากก็เสียใจมากต้องทำให้รักน้อยลงจะได้เสียใจน้อยลงใช่ไหมโยมรักมากก็ต้องเสียใจมากแต่รักน้อยก็เสียใจน้อยแต่ถ้าไม่รักก็ไม่ต้องเสียใจเลยทีนี้ใครก็ไม่งั้นอยากจะรักมันจะเยอะเราก็อยากรักเขามากมากเราก็อยากเขารักเรามากมากพอที่สุดต่างคนต่างให้ทุกข์แก่กันไม่ได้เตรียมทำใจให้เป็นกลางไม่เคยฝึกจิตใจอะไรสงบนี่ปัญหาที่เราต้องเตรียมตัวกันไปอย่างวันนี้ยังดีนะข่าวที่ประกาศเมื่อกี้นะเป็นคนของวัดสังฆทานมาก่อนมาอยู่ก่อนเข้าภาษามาอยู่ที่วัดเช้าก็ไปสอนโรงเรียนเย็นก็กลับมาอยู่วัดเมื่อเช้านี่มีคนประกาศบอกว่ามีน้องตายแล้วนะมีน้องชายได้ตายแล้วชื่อพี่ชื่อสมจิตอยู่ที่วัดนี้อาตมาก็นึกว่าคนมาทำบุญพอกลับเข้าไปที่โรงพิมพ์ยมมาถึงโอ้ยร้องไห้อะไรจะทะเลาะกับใครมาตั้งแต่ไปอยู่วัดก็ไม่เคยเห็นร้องไห้กับเป็นคนใจดีอ่ะ เขาก็สะกดกั้นเหลือเกินไม่โหมาเขาก็ไปร้องไปหาเราเขาก็อึดอัดร้องมาแบบแต่เขาก็พยายามอดกั้นจริงๆน้องๆสักพักเขาพูดออกมาได้ว่าน้องชายเขาตายจะเป็นครูอยู่ที่เมืองการบอกเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยว่ามันไม่ควรจะมาตายตายก่อนอายุเพียง30กว่าๆเขาไม่ได้ตั้งใจไปเลยวันนี้ไม่คิดเลยว่าวันพระแท้ๆนึกว่าจะถือศีลอยู่วัดไม่ได้นึกว่าจะได้ยินข่าวอะไรพอได้ยินปุ๊บก็โหทำไงไม่ได้เตรียมใจแต่ดีว่าคนมาปฏิบัติธรรมก็พูดไม่ออกก็นั่งสมาธิแกก็พยายามอดกลั้นน้ำตาสักพักก็พูดออกมาได้ปกติควบคุมอารมณ์ได้นี่ก็ยังเป็นนักธรรมะที่มาปฏิบัติทำไมงั้นเราลองรั้นวัดแล้วซึ่งออกไม่ถูกเลยใช่ไหมมีการดีว่ามาเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีใครคาดคิดมาก่อนสิ่งอันนี้เราก็ต้องเอาธรรมะเข้ามาพิจารณากันเพราะอันนี้มันเป็นเครื่องสอนใจเราเพราะสิ่งแวดล้อมนี่เราเห็นอยู่แล้วจะต้องเกิดกับทุกคนใจไม่ต้องทำให้ได้ยิ่งอายุมากยิ่งใจเสาะใหญ่โยมคนอายุมากๆไม่ต้องทำใจมากนะยิ่งอายุมากยิ่งใจเสาะใหญ่เลยโอ้ยเอาใจยากเอาใจคนไม่ถูกด้วยหาว่าคนโน้นไม่เอาใจเราคนนี้ไม่เอาใจลูกหลานมันไม่รู้จักเรากลายเป็นคนใจน้อยไปหมดเลยคันนี้เรียกว่าคนไม่เข้าใจในวัยตอนนี้เราก็ต้องทำใจมันหนักพอปฏิบัติแล้วมันเข้าใจตัวเองเข้าใจคนทุกคนมันก็แก่แต่ตัวแต่ใจยังเป็นธรรมะอยู่มันก็เป็นคนที่สงบสุขได้ไม่น้อยอกน้อยใจกับใคร

าใจว่าธรรมะนั้นเป็นของที่แก้ปัญหาที่วัดแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่พระแต่หารู้ไม่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคือการแก้ปัญหาที่ใจเราแก้ปัญหาที่บ้านเราแก้ปัญหาที่ครอบครัวเราแก้ปัญหาที่ตัวเราเพราะคนเราโดยมากคิดจะไปแก้แต่เพียงภายนอกไม่ได้แก้ปัญหาหัวใจตัวเองว่าเราทำไมจึงมีทุกข์ทำไมเราจึงมีความเดือดร้อนทำไมครอบครัวเราจึงมีปัญหาทำไมครอบครัวคนอื่นจึงไม่มีปัญหาทำไมที่ทำงานเราจึงมีปัญหาทำไมที่ทำงานคนอื่นจึงไม่มีปัญหา ทุกคนก็จะคิดว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นในตัวเองมากบางคนจนทนไม่ไหวต้องระบายออกในทางที่ผิดๆเช่นไปกินเหล้าไปเล่นการพนันไปเที่ยวใช้เงินให้เกิดเปลืองสิ้นไปก็เพื่อจะเอาความสุขหรือว่าเพื่อแก้ปัญหาหัวใจเช่นภรรยาสามีไปเจ้าชู้ไปเที่ยวมืดค่ำดึกดื่นตัวเองก็มือแก้ปัญหาอย่างไรตอนนี้แก้ปัญหาหัวใจตัวเองไม่ได้ก็บ่นว่าประชดประชันหรือว่าทำใจไม่ได้บางทีก็ฉันก็เที่ยวมั่งก็ได้ฉันก็เล่นมั่งก็ได้ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการแสดงออกไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้แก้ปัญหาอย่างนั้นท่านว่าเหตุมันเกิดที่ตัวเราถือเขาจะทำไม่ดีมันก็เรื่องของเขาแต่เราทำใจของเราให้ดีเลยหรือยังบางคนก็บอกว่าฉันนี่ไม่เคยโกงใครเลยเกิดมาทำแต่ความดีแต่มีคนมาโกงเราก็นึกน้อยเนื้อเสียใจว่าทำไมเราไม่เคยสร้างทุกข์ให้คนอื่นทำไมเรื่องจึงเกิดที่เราทั้งที่เราไม่เคยทำบาปไม่เคยทำกรรมแต่ทำไมเขาจึงมาโกงเราถ้าเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้เกิดขึ้นจากเราโดยที่การกระทำของคนอื่นเราก็จะโทษทันว่าบุญไม่ช่วยหรือทำความดีแล้วไม่ได้ดีเพราะเราไม่เข้าใจปัญหาว่าเหตุที่เกิดจากการถูกโกงนั้นเหตุจากการที่ถูกต้องหย่าร้างต้องทิ้งกันหรือว่าต้องทำให้สามีภรรยาไม่เข้าใจนั้นมันต้องโทษมาถึงเหตุที่ตัวเราว่าถ้าเราไม่ได้ทำกรรมปัจจุบันนี้อดีตเราก็ต้องทำมาหรือว่าวันนี้เราไม่ทำเมื่อวันที่เราแล้วมาเราก็ทำตอนนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรให้มันตกก็คือว่าท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะขึ้นกับใจเราแก้ใจเราให้ตกก่อนแก้ใจเราให้ปลงตกก่อนให้มันปล่อยวะให้มันปล่อยละสิ้นวางก่อนแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้นะปัญหามันยิ่งจะเพิ่มขึ้นยิ่งจะมีเรื่องเดือดร้อนภายในครอบครัวมากขึ้นภายในจิตใจมากขึ้นเพราะเราไม่ได้ทำใจเราให้สงบคนเราโดยมากจะมองแต่ปัญหาคนอื่นมองแต่เรื่องของคนอื่นจะไม่มองเลยว่าความยุ่งยากลำบากใจนั้นตัวเรานั้นเป็นคนสร้างขึ้นมามากที่สุดฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ท่านสึงว่าปัญหาต้องแก้ที่ใจเราดีชั่วสุขทุกข์มาเรื่องของกรรมที่ใจเราเราจะไม่ไปโอดครวญโทษคนอื่นถ้ามีเรื่องอะไรก็นึกว่าเราคงทำกรรมไว้ไม่ดีแต่ถ้าเราได้ร่ำได้ยศโดยที่ไม่คาดคิดเราก็ถึงนึกว่านี่เป็นผลจากการทำความดีของเรามาแต่ชาติก่อนหรือแต่อดีตฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาไปตามความจริงคือตามกรรมนี้เราก็จะสบายใจทุกคนจะไม่ไปโทษคนโน้นให้ร้ายเราคนนี้ทำให้เราเดือดร้อนคือจะมองเห็นว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนพระองค์ท่านจึงได้สอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักพิจารณากรรมเชื่อกรรมอันนี้
ทีนี้ถ้าเราไม่เชื่อกรรมเราก็ไปโยนความผิดให้คนอื่นจริงๆดูการกระทำแล้วเหมือนเขาผิดจริงๆเหมือนว่าเขากลั่นแกล้งเราจริงๆไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้เหตุไม่น่าเกิดก็เกิดแต่ถ้าเรามาพิจารณาแล้วกรรมเนี่ยมันบันดาลได้ทุกอย่างกรรมเนี่ยมันมีอิทธิพลที่บันดาลให้คนเดือดร้อนได้ในฉับพลันหรือว่าให้มีความสะดวกสบายในฉับพลันถ้าผลกรรมนั้นมันให้ผลขึ้นมาอย่างที่พุทธเจ้าตอนจะนิพพานเนี่ยเดินทางไปข้ามน้ำกุกุนาทีพอข้ามแม่น้ำแล้วทรงหิวก็หายน้ำให้พระอนนท์ไปตักน้ำเขียน500มันเดินผ่านน้ำขุ่นหมดตักไม่ได้พระองค์ฉันไม่ได้ก็เกิดเวทนาหิวมากขึ้นพระองค์ก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นผลกรรมที่ทำให้น้ำขุ่นบอกพระนนท์ไปตักใหม่เถอะน้ำจะใสพระนนท์ก็ถือบาตรไปพอกลับไปใสอีกน่าอัศจรรย์เมื่อกี้ขุ่นก็กลับไปก็ใสคือกรรมนี่มันจะเหมือนเมฆหมอกมาฉาบบังทาพระจันทร์ที่สว่างของเมฆหมอกมาแล้วก็ทำให้มืดขณะหนึ่งแต่ว่าเมฆหมอกนั้นน่ะมันจะต้องถูกลมผ่านพัดไปมันก็จะต้องสว่างดังเดิมพระองค์มีกรรมที่ว่าเมื่อชาติก่อนอดีตเคยใช้งัวแล้วก็บังคับให้งัวกินน้ำขุ่นไม่ให้งัวกินน้ำบ้างให้กินน้ำขุ่นๆกรรมนั้นยังเป็นเศษหนึ่งที่ทำให้เห็นภาวะอย่างนั้นแต่พุทธเจ้าเรานะพ้นกรรมพ้นเวรแล้วไม่ต้องเสวยรับกรรมรับเวรแต่ว่ากรรมนั้นแสดงให้ดูแสดงให้เห็นว่าแม้แต่สิ่งเล็กน้อยก็เป็นกรรมได้เหมือนกันทีนี้คนเรามันไม่คิดว่าบางทีเราอาจจะทำผิดพลาดมาแต่อดีตชาติก็มีบางคนถ้าเขาระลึกชาติได้เนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าคนเรานู้นหนีกรรมหนีเวรไม่พ้นเลยจริงอยู่ชาตินี้เราอาจจะทำความดีแต่ที่แล้วมาเราอาจจะพลาดพลั้งทำบาปไปก็มีมากมายแต่เรียนดูปัจจุบันอย่างเงี้ยคนเราก็ลดมากกว่าพลาดพลั้งทำแต่บาปมากกว่าแต่มากจะไม่ค่อยได้ทำบุญจะพลาดเป็นในทางทำอกุศลมากกว่ากุศลแต่ถ้าว่ามันมีกรรมถ้าเราตายจากชาตินี้ไปเกิดใหม่ก็จะต้องมีกรรมอีกเพราะขนาดชาตินี้เรายังพลาดพลั้งทำบาปอย่างเงี้ยถึงเราจะไปเกิดใหม่ไปเป็นคนดีทำความดีแต่ว่าไอ้ที่ไม่ดีนี่มันมาให้ผลจะแล้วเพราะมันติดตามสนองไปแต่ชาตินี้การปฏิบัติธรรมเราจึงต้องเห็นว่าปัญหาเนี่ยเราควรแก้ที่ใจเราความทุกข์ทั้งปวงในที่เกิดขึ้นในตัวเราในครอบครัวเราอะไรๆที่มันประดังประเดเข้ามาทุกอย่างในรอบด้านรอบชีวิตเนี่ยอย่าไปโทษใครเรียกว่าใช้หนี้กรรมมันไปรับผลกรรมใช้หนี้กรรมไปให้มันหมดไปพอกรรมเวรมันหมดแล้วเราก็ไม่ต้องรับกรรมเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนองคุลิมานนั่นแหละพอปฏิบัติแล้วมันแก้ปัญหาที่ใจเราตกกรรมก็ทั้งหลายก็ไม่ตามทันทีนี้คนเราไม่ได้แก้ที่ใจเราส่วนมากเนี่ยก็จะไปโทษคนโน้นคนนี้ไม่ดีทำให้เราเดือดร้อนเหมือนกับเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะลูกเราเป็นทุกข์เพราะหลานเราลูกไม่ดีหลานไม่ดีมีปัญหามากมายเหลือเกินถ้าลูกดีหลานดีเราก็คงจะสบายใจเราก็ไปโทษลูกหลานไม่ดีแต่เราไม่ได้โทษเพราะตัวเรามันเหตุเกิดจากเราอะถ้าเราไม่มีเราลูกก็คงไม่มีหลานก็คงไม่มีปัญหานี้ก็คงไม่มีเพราะมันมีเราสิลูกจึงมีหลานจึงมีปัญหาจึงเกิดนี่เราไม่ได้โทษเรากลับไปโทษลูกหลานไม่ดีสามีไม่ดีภรรยาไม่ดีเพื่อนฝูงไม่ดีแต่เราไม่ได้โทษเราไม่ดีที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันมีเราแต่ถ้าตราบใดยังมีเราปัญหาก็ไม่จบแต่ถ้าไม่มีเราเมื่อไรปัญหาก็จบเมื่อนั้น
ทีนี้ถ้าเรามองนี้เราก็จะรู้ว่าโอ้เรายังไม่โทษใครหรอกเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองทุกทั้งปวงนี้ปัญหามันยังเกิดมันเหมือนมีตาเนี่ยถ้าเราไม่มีตารูปก็คงไม่ปรากฏเพราะเรามีตาที่พอเราลืมตารูปจึงปรากฏทั้งรูปดีไม่ดีเพราะเรามีหูที่เสียงจึงปรากฏทั้งเสียงดีไม่ดีถ้าเราไม่มีหูเสียงก็คงไม่มีเรามีจมูกที่เราจึงได้รับกลิ่นทั้งหอมทั้งไม่หอมถ้าเราไม่มีจมูกจะได้กลิ่นจากตรงไหนถ้าเรามีลิ้นเราจึงได้รับรสถ้าไม่มีลิ้นเราก็คงไม่รู้จักรสถ้าเรามีกายที่เราจึงได้รู้จักเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้จักหนาวรู้จักหิวกระหายถ้าไม่มีกายหิวกระหายร้อนอ่อนแข็งจะมีตรงไหนที่เรามีทุกข์ความโลภโกรธหลงมีความร้อนใจทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะเรามีใจคิดสิถ้าเราไม่มีใจคิดความทุกข์ที่ใจจะมีมาแต่ไหนเพราะเราไม่มีใจเสียแล้วที่ทุกข์นี้เพราะมีใจต่างหากจึงได้พาให้เราเป็นทุกข์กุ้นวายเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้เพราะเรามีใจคิดถ้าตราบใดยังมีใจคิดมันก็ต้องมีปัญหาหัวใจตลอดไปแต่ถ้าเราไม่มีหัวใจคิดปัญหาก็จบกันตรงนั้นเองอันนี้เราไม่ไปโทษใครต้องโทษใจเราโทษกายเราโทษตัวเรามองปัญหาที่เราจะเห็นเลยว่าเหตุนี้ไม่ได้เกิดที่ใครสร้างเลยกรรมทั้งหมดนี่คือตัวเราเป็นผู้สร้างคนเดียวเราก็ปลงตกเลยเออใช้นี่กรรมมันไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็เราก็ปลงใจว่ามันไม่ดีก็เป็นเพราะกรรมเรามีตาไปได้ฟังเสียงไม่ดีก็กรรมเพราะเรามีหูไปได้กลิ่นไม่ดีก็กรรมเพราะเรามีจมูกพอไปได้ยินเรื่องราวได้รับความคิดนึกเดือดร้อนใจก็กรรมเพราะเรามีหัวใจคิดนึกเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ปลงตกว่าเออใช่มันเป็นกรรมของเราที่มันมีกูมีเรามีมึงมีเขามีตัวมีตนเกิดมาจึงต้องมีกรรมอย่างนี้ต้องรับทุกข์จนเป็นจนกว่าจะหมดหูหมดตาหมดกายหมดใจถ้ามันหมดหูหมดตาหมดกายหมดใจเมื่อนั้นก็หมดกรรมเมื่อนั้นหมดทุกข์เมื่อนั้นปัญหาของลูกของหลานก็จบกันอันนี้คำสอนของพุทธเจ้าเพื่อแก้ตัวเราเมื่อเราปลงใจอย่างนี้ได้มันก็ทุกข์น้อยลงอะไรๆจะเกิดมันก็มีความดับขึ้นมาได้แต่คนเราทุกวันนี้ที่เดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะไม่เคยมองกรรมที่ตัวเองไม่แก้ปัญหาที่ใจเราไปมองปลายเหตุไปหมดเลยไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็สบายใจเพราะมันมีเราจึงได้มีลูกจึงมีหลานจึงทำให้เราเดือดร้อนถ้าไม่มีเราเราจะมีลูกมีหลานได้อย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้เราก็เลยไม่ไปโทษลูกไม่ไปโทษหลานไม่ไปโทษสามีภรรยาเพราะมีเราเลยจึงได้มีสามีเพราะมีเราจึงได้มีภรรยาอาจจะไปว่าเขาไม่ดีไม่ได้เพราะมันตัวเราเราไปหามาเองเราไปสร้างมาเองไม่ใช่ใครมาหยิบยื่นให้เราเลยอันนี้เราเป็นการมองกันแบบท่านไหนๆถ้าโยมมีเป็นสติปัญญาก็จะเห็นได้ว่าจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราจะต้องแก้ตัวเราให้ดีก่อนการจิตใจของเราให้เป็นสุขสงบก่อนต้องหันหน้าก็หาธรรมะแล้วไม่ต้องไปมองปัญหาใครปัญหาหัวใจเราก็แก้ให้ตกก็สบายดีเราก็ต้องอาศัยประพฤติปฏิบัติธรรมทำศีลทำสมาธิให้เกิดขึ้นในหัวใจเราบ้างมันจะได้มีหลักทางใจเราเหมือนกับเราวุ่นวายใจเข้ามาวัดทำให้ใจสบายสักพักหนึ่งพอมีสติปัญญาดีก็กลับไปต่อสู้กับชีวิตวุ่นวายต่อไปอีกเพราะมันวุ่นวายที่ใจเราไม่ใช่วุ่นวายที่คนอื่นแต่เราก็ต้องมีเครื่องปรับตัวเองต้องมีเครื่องเหนี่ยวรั้งยึดเหนี่ยวของเราไว้บ้างถ้าเราไม่มีเลยมันก็รับแต่เรื่องที่ไม่ดีตลอดเวลามีปัญหามีทุกข์ตลอดไปอันนี้พูดกันถึงเรื่องที่พวกคนเราเข้าใจกันผิดเสียส่วนมาก
โดยมากก็จะไปโทษโรคภัยไข้เจ็บบางคนพบป่วยก็ไปโทษโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราถ้าเราไม่มีโรคเราก็คงไม่มีทุกข์พอเป็นอย่างนั้นจึงต้องเจ็บต้องป่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราถ้าเรามาพิจารณามันมีตัวเราโรคมันจึงมีเพราะเรามันเป็นที่อาศัยของโรคถ้ายังมีตัวอยู่ตราบใดโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเบียดเบียนอยู่ตราบนั้นมันมีแก่อยู่ในตัวมีเจ็บอยู่ในตัวมีความเศร้าโศกมีความตายอยู่ในตัวเราทำไงจะพ้นตัวนี้ไปได้ถ้าพ้นตัวนี้ไปได้ความเจ็บความไข้ความเดือดร้อนทางกายทางใจก็ไม่มีเพราะเราทิ้งตัวนี้ได้เสียทุกข์ก็ไม่ตามมาเลยที่พุทธเจ้าท่านสอนว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยก็เพราะพระองค์ทิ้งตัวได้ทิ้งเสียงได้ทิ้งรูปได้ทิ้งกลิ่นได้ทิ้งการคิดนึกที่เดือดร้อนได้พระองค์ก็ทำใจสบายได้เพราะมีใจพระองค์ก็ทิ้งใจตัวเองไม่ยึดว่าเป็นใจตัวเองคิดนึกมีตาก็ทิ้งตาตัวเองไม่ยึดถือว่ารูปนั้นดีไม่ดีมีหูก็ทิ้งหูตัวเองไม่ยึดว่าหูนั้นดีไม่ดีเสียงนั้นดีไม่ดีพอทิ้งก็ได้มันก็เป็นอุเบกขาปล่อยวางมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็ผลสะท้อนทิ้งไปถึงลูกถึงหลานว่าเออมันจะทำยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเราช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้เราก็วางเฉยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็กลายเป็นคนใจดีกลายเป็นคนใจเฉยกลายเป็นคนมีสติสมาธิปัญญาเข้ามาแก้ปัญหาทุกทางใจได้มากขึ้นแล้วก็สามารถทำใจให้เข้มแข็งขึ้นดีขึ้นเพราะรู้จักความจริงไม่หลงอย่างเมื่อตะก่อนที่เราหลงมาเมื่อก่อนนี่เราหลงยึดเกินไว้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้สามีต้องเป็นอย่างนั้นภรรยาต้องเป็นอย่างนี้มีลูกมีหลานต้องเป็นไปอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นอย่างที่เราต้องการแต่พอเรามารู้จักตัวเราว่าเขามีตัวเรามีใจเราจึงมีปัญหาเออมันมีเรานั่นแหละจึงได้เดือดร้อนถ้าเราทิ้งมันจะได้ความเดือดร้อนก็คงไม่มีเมื่อเราปลงอย่างนี้ได้มันก็เป็นธรรมะทุกคนแก้ปัญหาหัวใจตกคนที่คิดนอนไม่หลับก็เพราะมันคิดไม่หยุดคนที่คิดนอนไม่หลับเพราะมันคิดไม่หยุดเพราะไปยึดความคิดตัวเองถ้าเราลองไม่ยึดความคิดตัวเองมันก็นอนหลับไม่ต้องไปหายากล่อมประสาทเพราะปล่อยวางเป็นปัญหาคือเราไม่ยอมหยุดคิดนั่นเองในการที่เราไม่ยอมหยุดคิดเพราะเราไม่รู้จักแก้ใจตัวเองเพราะเมื่อเราไม่มีหลักยึดคือความสงบมันก็เลยต้องคิดมากต่อไปแต่พอเรามาหยุดยังชั่งใจเรามารู้จักความสงบมันก็ไม่คิดอะไรมันก็ปล่อยได้ละได้วางเฉยได้มันก็แก้ปัญหาความคิดตัวเองตกอันนี้ตัวของเราจะต้องแก้ตัวเองไม่ใช่ให้ไปคนอื่นมาแก้ไม่ใช่นอนไม่หลับเลยต้องไปกินยากล่อมประสาทอยู่ทุกวันกลายเป็นคนประสาทเสื่อมไปทุกข์จากครอบครัวไม่ใช่จะไปแก้ปัญหาที่คนอื่นทุกข์จากครอบครัวต้องแก้ปัญหาที่หัวใจเราต้องเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมาเจริญให้เกิดขึ้นในตัวเราผลบุญกุศลจะได้ทำให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญามองเห็นลู่เห็นทางแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนงอตีนงอมือไม่ได้สอนให้คนไม่สู้สอนให้คนสู้ต่อความจริงสู้ต่อความดีแล้วก็ให้ทำความดีเพื่อแก้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันตกให้มันพ้นไปฉะนั้นการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นผลที่จะทำให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขถ้าเขาได้ยึดหลักธรรมะจริงๆแล้วก็ปัญหาก็จะมีน้อยลงเรื่องทางด้านจิตใจคนที่เคยเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวเร่าร้อนทำจิตใจไม่ได้มันก็จะทำได้มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็ธรรมะที่บรรยายมานี้ก็เห็นสมควรเกี่ยวเวลา
ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เข้าใจไหมโยมพูดเรื่องใจเข้าใจไหมคนมีหัวใจทุกคนนะแต่ก็ทำทางให้มันเดินให้ถูกเดินเข็มทิศหัวใจให้มันถูกถ้าเราทำใจไม่ถูกมันก็ทุกข์อย่างเดียวมีแต่เรื่องร้อนใจอย่างเดียวใจไม่เย็นสักทีแต่ถ้าเราทำใจถูกเหมือนกับเรามาสงบใจที่วัดอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยเรื่องราวต่างๆในครอบครัวเราหมดมันก็ใจเย็นได้ก็เรียกว่าแก้ปัญหาตกทำใจได้ไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้ยินเสียมันก็สบายใจแต่พอไปเห็นพอไปรู้พอได้ยินเนี่ยมันก็ปรุงแต่งคิดนึกจนเกิดความทุกข์ใจก็เรียกว่าปลงไม่ตกแต่ว่าแก้ใจตัวเองไม่ได้มันทุกข์ข้างนอกก็เข้ามาย่ำยีใจเราทันทีแต่เราไม่เปิดประตูหัวใจอันนั้นเหมือนกับเรามาอยู่วัดไม่รับรู้ไม่รับเห็นอะไรทั้งหมดมันก็ปล่อยวางสบายทำใจได้แก้ปัญหาตกอันนี้เรื่องปฏิบัติธรรมเราต้องฉลาดมีอุบายที่จะออกจากทุกข์ได้เหมือนกันไม่ใช่ย้ายทุกข์ครอบงำย่ำยีใจจนไม่เคยสบายใจสักวันเดียวเนี่ยกินก็ไม่สบายใจนอนก็ไม่สบายใจคุยก็ไม่สบายใจเราจะเอาอะไรเกิดมาหาความสุขไม่ได้จักทียิ่งมีพวกมากก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งมีงานมากก็ยิ่งทุกข์มากมันมีมากกลับเป็นทุกข์เสียไม่มีจะดีกว่าไม่มีทำไงได้เราไปคว้าไว้เต็มหมดแล้วอะไรๆก็ของเราอะไรเราก็ต้องแก้ที่ใจเราสิมันมีก็ต้องทำใจเมื่อมันไม่มีปล่อยวางให้มันเป็นได้มันก็เลยเย็นลงคำบอกคนเรามีมากๆก็มันบ้าหอบฟางเหมือนคนเราอายุมากๆแล้วมันบ้าหอบฟางตัวไม่หอบใจมันหอบไปหมดเลยไปที่ไหนมันก็แบกไปหมดเลยเรียกว่าบ้าหอบฟางใครไม่รู้เราก็รู้เองมันบ้าหอบฟางอะไรต่ออะไรเก็บมาคิดมันนึกหมดมีอะไรก็มาสะสมอยู่คนเดียวเนี่ยใครไม่ทุกข์เราก็เก็บมาทุกข์คนเดียวบ้าหอบฟางมันไม่มีอะไรมีแต่ฟางมันหอบไปได้มันก็สมบัติอันล้ำค่าทำให้ตัวเองอบอุ่นได้ฟางมันหอบไปได้เยอะมันมากจริงแต่มันแบกไม่หนักมันก็เลยเป็นบ้าหอบฟางไปเลยเงินทองไม่เอาเราเอาแต่ฟางอย่างเดียวนอนเฝ้าให้เขาอย่างเดียวบางคนนอนเฝ้าเขาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินได้ใช้แล้วเนาะไปเฝ้าบ้านลูกบ้านหลานเฝ้ายันตายไม่ได้อะไรหรอกเขาเรียกว่าบ้าหอบฟางเฝ้าอยู่นั่นเองห่วงเขาห่วงเขาจะไม่เดือดร้อนจะมาวัดมาวาก็ไม่ได้เขาฝากบ้านมาให้เฝ้าฝากลูกฝากหลานให้เฝ้าอยู่นั่นยันตายไม่ได้อะไรบ้าหอบฟางเราก็ทำกันมาอย่างเงี้ยตั้งแต่ครั้งไหนก็สอนกันมาอย่างเงี้ยไม่เคยเข้าถึงธรรมะสักทีทุกข์ก็แหกกระแจงร้องลั่นกันอยู่นั่นเลยก็เห็นว่าบุญไม่ช่วยสักทีแต่ที่จริงบุญได้เตรียมจะช่วยอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าถึงถูกจุดของบุญเองไม่เคยมาฝึกจิตใจให้สงบสักทีถ้าเรายึดหลักเหนี่ยวธรรมะเข้ามาไว้ในหัวใจเราได้มันก็จะพบความสบายใจอย่างน้อยก็ยังฉลาดกับการแก้ใจตัวเองตกจะไม่ปล่อยให้ทุกข์ของลูกหลานมาย่ำยีหัวใจปัญหาครอบครัวก็จะน้อยลง

ม่สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

สามวันที่ผ่านมารู้สึกว่าดินฟ้าอากาศปั่นป่วนก่อนหน้านี้ร้อนแต่พอต่อมาเนี่ยก็ฝนจะตกเลยคืนวันที่15เนี่ยฝนตกแรงมากฝนตกไม่นานแต่แรงถ้าคนไปตากฝนเนี่ยโอ้เปียกโชกแล้ววันนั้นอะแต่ก็ยังดีพอวันรุ่งขึ้นมาก็แดดจ้ำก็ทำให้ชาวนาของเขาไม่เสียหายเท่าไหร่คือช่วงนี้ถ้าฝนตกเนี่ยไม่เป็นผลดีกับชาวนาแล้วไงเสียหายอย่างมากเลยก็ทำให้ข้าวไม่เป็นเม็ดข้าวหักแล้วก็ข้าวขึ้นราอีกต่างหากกำลังจะเก็บเกี่ยวกำลังจะได้ผลก็มีสิ่งเข้ามาทำให้ตัดทอนลงไปอีกแล้วก็พวกลานมันเนี่ยส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันถ้าฝนตกหนานี้เสียหายสรุปแบบรวบรัดก็ว่าเสียหายมากกว่าได้ถ้าฝนตกช่วงนี้ถ้าก่อนหน้านี้ดีเพราะว่าบางท้องนาข้าวมันก็ยังไม่พอน้ำอยู่งั้นแต่จะทำยังไงได้พวกเราอยู่ใต้ฟ้าใต้ฝนจะไปแต่งฟ้าแต่งฝนก็แต่งได้ในระดับหนึ่งอย่างทำฝนเทียมแต่งได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่มีขี้เมฆก้อนเมฆจริงๆมันก็ทำไม่ได้อีกเหมือนกันคล้ายๆว่าเสริมเท่านั้นเองเสริมให้มันตกกว่างั้นแต่มีก้อนเมฆอยู่แล้วก็คือเอาปุ๋ยผงเคมีขึ้นไปแล้วก็ทำให้มันจับเป็นเม็ดแล้วก็ตกลงมานะเมื่อวานนี้พระมาทั้งสองวัดมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเจดีย์เมื่อวานก็ได้ที่ปรึกษาไปแล้วทั้งวัดหลวงปู่เพียรด้วยทั้งหลวงปู่แตงอ่อนจะสร้างเจดีย์แต่ตามไม่จริงการสร้างถาวรวัตถุถ้าว่าพวกเรามองเป็นสองแง่มุมเหมือนกันถ้าเราหนักทางด้านวัตถุจนเกินไปก็ทำให้ห่างเหินธรรมะหรือว่าคุณธรรมในจิตใจได้อีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าเราคิดในแง่ของทางโลกเป็นประวัติศาสตร์ของชาติก็ควรจะมีถาวรวัตถุให้เป็นที่รำลึกถึงรุ่นลูกหลานแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดในด้านวัตถุเสียเลยมีแต่ด้านนามธรรมดีไหมดีพวกเราพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารไปแล้วก็จะทำยังไงได้ลูกหลานเกิดใหม่ใจที่ล้างคือเอาสั่งสมบารมีกันไปพวกเราหลุดพ้นไปแล้วก็หลุดพ้นไปสอนเท่าที่จะสอนได้แต่ทีนี้ถ้าว่าได้ทำทาวรวัตถุไว้ดีไหม

ั้งแต่ดึกดำบรรพ์คนโบราณคนไทยของเราได้นับถือพระพุทธศาสนามีถาวรวัตถุเป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นสัญลักษณ์มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นมนานทีเดียวอย่างดอยสุเทพพระธาตุพนมนครปฐมนครศรีธรรมราชแล้วก็เจดีย์อยุธยาหลายแห่งที่ผุพังอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์เรียกว่าเป็นถาวรวัตถุที่พวกลูกหลานได้เห็นพวกเราภูมิใจไหมที่เห็นถาวรวัตถุเหล่านั้นภูมิใจเพราะเหตุว่าคนโบราณสมัยนั้นเครื่องไม้เครื่องมือของเขายังไม่ทันสมัยเขาก็ใช้เลี่ยวใช้แรงเขาทำเลยก่ออิฐซ้อนกันจนเป็นเจดีย์ขึ้นมาให้พวกเราได้เห็นเป็นน้ำใจของคนโบราณแต่เมื่อมาถึงยุคของเราถ้าเราไม่ได้ให้ความสนใจในด้านวัตถุมันก็ขาดช่วงไปอีกเหมือนกันแต่ถ้าพวกเราทำเน้นแต่ทางด้านวัตถุจนเกินไปจนขาดเรื่องนามธรรมทางด้านจิตใจก็ไม่ถูกเพราะนั้นมันควรจะไปทั้งสองอย่างพร้อมๆกันสรุปแล้วก็คือให้รู้จักการสถานที่บุคคลไหนควรจะทำควรจะสร้างเจดีย์ในหลักของพุทธศาสนาธรรมถูปรหาบุคคลสี่จำพวกพระปฏิเจกพุทธเจ้าพระหันสาวกพระเจ้าจักรพรรดิแต่นี้มาถึงยุคของเราพอครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากก็สร้างขึ้นมาถาวรวัตถุถ้าจะว่าไปดีไหมก็ดีคือเจดีย์แต่ละเจดีย์พวกเราก็ไม่ได้ใช่ว่าจะบรรจุแต่อธิษฐานของครูบาอาจารย์เราก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดพระเจดีย์แล้วก็ธาตุพระอรหันตสาวกบนยอดพระเจดีย์และกับประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรตัวแทนของพระพุทธเจ้าไว้บนเจดีย์พวกเราก็ได้กราบได้ไหว้ทั้งครูบาอาจารย์ด้วยทั้งพระเจดีย์ด้วยแล้วก็เป็นอนุสรณ์สถานให้ลูกให้หลานยึดเหนี่ยวในถิ่นนั้นในท้องถิ่นนั้นในชุมชนนั้นแต่ต่อไปภายภาคหน้าใครจะเป็นคนดูแลรักษาอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเราเป็นห่วงถึงขนาดนั้นเวลาเราตายไปเราก็ไม่ต้องไปที่ไหนก็ไปเฝ้าเจดีย์นั่นก็ได้อันนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราเทิดทูนบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเราก็ควรจะจบเพียงแค่นั้นเมื่อเราสร้างจบแล้วก็ควรจะจบในใจของเราเราทำดีที่สุดแล้วไม่ใช่ว่าพอทำแล้วสร้างเสร็จแล้วยังเป็นห่วงหาอะไรในเจดีย์อีกกลัวคนจะมางัดมาแงะมาขโมยพอตายไปแล้วก็ไปเฝ้าเจดีย์ทีนี้เป็นเปรตเป็นผีเฝ้าอยู่นะผีใหญ่อีกต่างหากใครมากันนะบันดลบันดาลให้ลอยบกไปเลยว่างั้นเถอะพวกเราจะได้เป็นอย่างนั้นพอสร้างเสร็จแล้วก็คือให้จบเทิดทูนบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกเราเคารพนับถือเลื่อมใสอย่างน้อยก็ให้คนมากราบมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุพระธาตุของพระอรหันต์บนเจดีย์ที่เราสร้างขึ้นมาโดยทุนทรัพย์ของเราโดยกำลังแรงของเราโดยกำลังความคิดของเราที่ได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นมาได้สร้างถาวรวัตถุขึ้นมาไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สร้างขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ได้ยึดว่าเป็นของเรา

0: ราก็ไม่ได้ให้แก่ใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นสาธารณประโยชน์เป็นของสงฆ์เป็นของกลางเมื่อเราสร้างจบแล้วก็คือจบบูชาแล้วก็จบเราไม่ได้ยึดถือว่าอันนั้นคือเป็นของเราแต่ว่าการดูแลรักษาขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องดูแลรักษาเพราะเรายังมีชีวิตอยู่ถ้ามันสำรุดสุดโทรมเรามีปัญญาที่จะซ่อมได้เราก็เอาเสียสละเวลาสละทุนทรัพย์ไปซ่อมแซมให้มันดีขึ้นอยู่ในสภาพในเมื่อเราตายไปแล้วลูกหลานเขาไม่ซ่อมเขาไม่ดูไม่แลอันนั้นก็เป็นเรื่องของลูกหลานเขาเราจะไปเป็นทุกข์เป็นร้อนจนถึงเจดีย์ผุพังขนาดนั้นน่ะมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลพระเถระท่านหนึ่งท่านเป็นมหาเถระนะแต่ท่านตัวเตี้ยตัวเตี้ยตัวต่ำตัวเล็กเหมือนกับสัมมาเนนสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้ากัสสปะดับขันปรินิพานคนทั้งหลายในยุคนั้นอายุยืน 20,000 ปียุคสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะปรินิพานพระพุทธเจ้ากัสสปะอายุยืน 20,000 ปีเหมือนกันในยุคนั้นสมัยนั้นแต่นี้คนทั้งหลายพอพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็ประชุมกันเราจะสร้างสถูปพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยเราจะเอาตรงไหนโรงจุดไหนเราจะสร้างใหญ่ขนาดไหนเราจะทำสูงขนาดไหนทีนี้ประชาชนก็เอามาลงมติกันทีนี้ก็รวมกันทั้งพระมหากษัตริย์หลายหัวเมืองเมืองเล็กเมืองน้อยตลอดถึงเศรษฐีก็มาประชุมกันรวมกันลงมติพวกเศรษฐีก็เขียนแบบแปลนออกมาความกว้างจะต้องเท่านั้นโยชน์หนึ่ง400เส้นนะไม่ใช่ธรรมดามันความกว้างด้านละเท่านั้นโยชน์เป็น10-20โยชน์เพราะงั้นแหละแล้วก็ความสูง1โยชน์อย่างเนี้ยคล้ายๆว่าทำให้สูงให้ใหญ่ว่างั้นเถอะเพราะเศรษฐีมีเงินมากเลยรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกับกษัตริย์เนี่ยตอนนี้คนจนเลยคนจนโอ้ถ้าทำขนาดนั้นแล้วมันจะเสร็จได้ยังไงเราตายไปกี่ภพกี่ชาติมันก็ไม่เสร็จใหญ่ขนาดนั้นอ่ะจะไปทำขนาดนั้นได้ยังไงมันใหญ่เกินไปเวลาต่อไปภายภาคหน้าคิดดูให้ดีสิใครจะเป็นคนดูแลรักษาถ้ามันผุพังลงมาแล้วใครเป็นคนดูใครเป็นคนซ่อมมันไม่ใช่ของเล็กน้อยเลยนะทำใหญ่ขนาดนั้นดูแลรักษาก็ยากผุพังก็มาซ่อมแซมก็ยากทำเล็กๆเนี่ยเหตุกระทัดรัดเนี่ยดูให้ดูง่ายๆซ่อมง่ายๆปกปักรักษาง่ายๆเนี่ยจะไม่ดีกว่าเหรออันนี้คือคนจนคิดแบบนั้นแต่คนรวยคิดก็คิดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันคิดใหญ่ๆอยู่นั่นแหละเขาคิดว่าเซ็ตเพราะเขาจะระดมทุนในท้องประคังในเงินทุนของเขาเขาจะทุ่มเต็มที่เพื่อบูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้ากัสสปะทั้งเศรษฐีหลายกลุ่มเหมือนกันรวมกันไม่มีปัญหาเซ็ตตแต่คนจนบอกว่าไม่เซ็ตเพราะตัวเองคำดูกระเป๋าตัวเองมันดูแล้วมันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงมันไม่เซ็ตผลในสู่ก็เลยเอาลงมติกันวันนี้ใครเสียงข้างมากคนนั้นชนะเหมือนกันเถอะคนหนึ่งบอกว่าเอาเพียงโยชน์เดียวก็พอแล้วแหละอย่าไปเอาทั้ง3-4โยชน์นะโยชน์ทั้ง400เส้นโยชน์เดียวก็พอเพียงแค่นี้พอดูแลง่ายหรือครึ่งโยชน์ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาจะมันจะครึ่งโยชน์เหมือนกันผลที่สุดก็เลยคนจนมันมากกว่าคนรวยใช่ไหมล่ะลงมติกันผลที่สุดก็เลยคนจนชนะชนะคนรวยว่างั้นเถอะแต่ท่านพระมหาเถระเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นหัวหอกว่างั้นเนี่ยเป็นผู้ตะเบงเสียงบอกว่าให้เอาเล็กเป็นผู้ชนะเสียง ข้างมากว่างั้นผลที่สุดก็เลยตกลงเพราะมันเอกฉันท์นะเด้เพราะเสียงข้างมากมากยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนจนมันมากกว่าคนรวยใช่ไหมคนจนมันมากกว่าคนรวยคนรวยมันไม่มากอย่างพวกเราเห็นทุกวันเนี่ยนะถ้าไปแข่งขันกันคนจนกับคนรวยอันไหนมากกว่ากันมันก็สู้คนจนไม่ได้แต่นี่สมัยนั้นก็เหมือนกันแข่งออกเสียงกันก็คนจนมันมากกว่ามากกว่าคนรวยก็เลยชนะคนรวยไปคนรวยก็เลยแพ้เอาไม่ได้เป็นไล่เอาถ้าทำขนาดนั้นก็ทำขนาดเอาร่วมกันก็เลยทำไปก็เลยเสร็จไอ้คนที่เป็นหัวหน้าก็ดีใจว่าตัวเองชนะพอเกิดมาพบหน้าชาติหน้าจะเนี่ยเกิดมาชาติหน้าเนี่ยเตี้ยระบาดเนี่ยเกิดมาถ้าได้คืบกว่าเองบัดเนี่ยตัวเตี้ยเนี่ยพวกเราก็เห็นไหมพวกเตี้ยทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นน่ะโดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะเขาทำอะไรใหญ่ๆตัวเองคัดค้านลงให้เล็กกว่านั้นเถอะพอเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเนี่ยเตี้ยมดลงนั้นเถอะเพราะนั้นพวกใดก็ตามนะถ้าเขาจะทำความดีแล้วพวกเราเสริมเลยเสร็จไหมล่ะอย่าให้เดือดร้อนคนอื่นนะเสร็จไหมถ้าเสร็จเอาเลยสนับสนุนเหมือนกันเถอะแต่เดือดร้อนคนอื่นเลยไม่ได้นะเราไม่เห็นด้วยนะไปแผ่ไปขอไปเดือดร้อนคนอื่นนะมันไม่ดีนะทั้งที่จะเป็นบุญเป็นกุศลกับเป็นมลทินเข้าสู่จิตใจของเราอีกต่างหากพอทำกันแล้วก็เสือกกระสนวุ่นวายไปหมดทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปหมดทั้งที่ตัวเองจะเป็นบุญเป็นกุศลทำให้คนอื่นดูถูกเหยียดหยามเราอีกทั้งที่จะเป็นบุญกุศลจิตใจยิ่งเศร้าหมองเพราะโดนเขาดุเขาด่าเขาว่าเขากล่าวไม่รู้จะประมาณตนไม่ได้นะไม่เห็นด้วยนะอันนี้เราต้องบอกถ้าเอ้ยไม่เป็นไรมีพร้อมทำได้เซ็ตเอาเลยสนับสนุนถึงจะใหญ่จะสูงขนาดไหนก็สนับสนุนเหมือนกันเพราะเขาจะทำให้เสร็จเนี่ยแต่เดือดร้อนขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็โยนให้ทำไปนะเราบอกแต่ทีแรกแล้วทำไมทำเกินประมาณตัวนะอันนี้คือเราต้องบอกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะทำให้ใหญ่ให้ดีให้สวยให้งามตัวเองมีแต่คัดค้านตะบี้ตะบันไม่ดูตาม้าตาเรือเอาแต่ทิฏฐิมานะของตนเองเผลอๆยังอิจฉาพระพุทธเจ้าอีกเฮ้ยพระพุทธเจ้าตายไปแล้วกระดูกเฉยๆไปทำอะไรช่วยอะไรมากมายนักหนาถึงขนาดนั้นเสียเงินเสียทองเอาเล็กๆขนาดนี้ก็พอแล้วแหละยังอิจฉาพระพุทธเจ้าอีกเผลอๆตกนรกอีกต่างหากเนี่ยตกนรกขึ้นมายังตัวเตี้ยอีกต่างหากยังยากจนอีกต่างหากเพราะเหตุใดเพราะคัดค้านคุณงามความดีของเขาไอ้มันมีกลัมอย่างนั้นน่ะพระเถระท่านนั้นก่อนนั่นน่ะวันนั้นพระสงฆ์ท่านมีเรื่องที่จะมากราบพระพุทธเจ้าพระเถระองค์เตี้ยน่ะองค์เล็กๆน่ะท่านก็ขึ้นมากราบพระพุทธเจ้ามันท่านมารายงานกราบทูลพระพุทธเจ้าถ้าท่านเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งตอนนี้มีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่ท่านไปภาวนาอยู่ในป่าท่านก็จะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าถามปัญหาเหมือนกันกลับไปกลับไปฟังเทศแล้วก็ถามปัญหาพระพุทธเจ้าถามปัญหาธรรมะทางจิตใจพระสงฆ์เหล่านั้น30องค์เดินเข้ามาพระเถระท่านก็เห็นพระนั้นกำลังจะเข้ามากราบทูลพระพุทธเจ้าพวกเราก็เสร็จภาระแล้วภาระที่เรากราบทูลพระพุทธเจ้าก็หมดแล้วก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ขอกราบลาเพราะพระเหล่านั้นกำลังเดินมาครับผมพุทโธท่านก็เลยถวายบังคมพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่านก็เดินลงจากพระคันธกุฎีพระพุทธเจ้าพอเดินมาเดินสวนพระเหล่านั้นพระเหล่านั้นทั้ง30กว่าองค์พอไปเห็นพระเหล่านั้นเอามือขยุ้มหัวโอ้โหสมณเณรหน้ารักจริงๆนะหน้าอิ่มเอิบก็ยิ้มหน้ายิ้มก็ยิ้มหน้าเอิบอิ่มเหลือเกินสามเณรบวชนานเท่าไหร่ล่ะเนี่ยไปองค์นั้นก็เอามือเขย่าหัวคนนั้นเขย่าหัวเอางั้นเขย่าหัวพระเถระก็เดินเฉยพอเ พอมาถึงพระพุทธเจ้าในพระสงฆ์เหล่านั้นมาถึงพระพุทธเจ้ามากราบถวายบังคมพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระองค์ก็ถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นไหมพระมหาเถระที่เดินผ่านพวกเธอลงไปเนี่ยสวนทางพวกเธอขึ้นมาพวกเธอเห็นไหมไม่เห็นพระเจ้าค่ะเอาไม่เห็นยังไงเดินผ่านลงไปไม่เห็นมีแต่สัมมาเนนครับผมเดินผ่านไปสัมมาเนนน้อยเดินผ่านไปนั่นแหละมหาเถระเอ้าทำไมถึงจัดว่าเป็นมหาเถระดูแล้วเป็นสัมมาเนนได้พระเจ้าค่ะตัวเล็กๆนะเออนั่นแหละเล็กนั่นทำไมท่านจึงตัวเล็กเพราะเป็นบาปกรรมในอดีตชาติของท่านโอ้เป็นบาปกรรมในหนอพระเจ้าข้านะพระสงฆ์ตอนนั้นก็สนใจพระพุทธเจ้าบอกว่านะในอดีตชาติพระพุทธเจ้ากัสสปะปรินิพานลงไปแล้วคนทั้งหลายไปชุมหาลือกันจะสร้างพระเจดีย์เนี่ยท่านพระมหาเถระท่านนี้แหละในคราวนั้นท่านเป็นฝ่ายประชาชนเหมือนกันเถอะคัดค้านฝ่ายเศรษฐีเหมือนกันเถอะท่านก็เลยเป็นฝ่ายชนะจากนั้นก็ได้สร้างเจดีย์เตี้ยต่ำเล็กเกิดมาพบนี้ชาตินี้ท่านก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองได้ทำไว้ในอดีตชาติได้คัดค้านพระเจดีย์นี่แหละการจะคัดค้านสิ่งไหนมันต้องดูตาม้าตาเรือซะก่อนนะไม่ใช่ว่าคัดค้านตะบิตะบันก็ไม่ได้นะหลวงพ่อว่านะเดี๋ยวเป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกับพระเถระองค์นั้นถ้าพวกเราคิดอีกอย่างหนึ่งก็ตัวเตี้ยดีไหมก็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าแต่หลวงพ่อไม่อยากจะเตี้ยหรอกวะพอเวลามันจิบของสูงๆมันจิบยากเวลาลงน้ำก็เหมือนกันเวลาคนอื่นชุ่มสูงเขาเดินเขาเพียงเอวตัวเองมันท่วมจมูกลอยน้ำแหละสิ่งที่มันไม่ดีว่างั้นเถอะไอ้สิ่งที่มันดีคืออะไรเวลาใช้เสื้อผ้าก็ใช้ผืนเล็กๆใช่ไหมใช้ผ้าห่มก็ใช้ผืนเล็กๆไม่เปลืองเหมือนคนอื่นเขาถ้าโตสูงตัวใหญ่มันเปลืองว่างั้นเถอะได้ซื้อแพงอีกต่างหากถ้าตัวเล็กๆซื้อราคาถูกเนี่ยตัวเล็กๆก็ดีเหมือนกันเนี่ยหลวงพ่อว่านะใครอยากจะเอาตัวเล็กก็ได้ใครจะเอาตัวใหญ่ก็ได้ถ้าใครอยากเอาตัวเล็กอย่างนั้นอย่างพระเถระท่านนั้นถ้าใครทำคุณงามความดีอันไหนคัดค้านตำบีตะบันเกิดพบหน้าชาติหน้าเล็กแน่ๆว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นพวกเราอยากจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะกลัมอยู่ในโลกนั้นไม่ไปที่ไหนกลัมมุนินาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกลัมที่ตนได้กระทำไว้สัตว์โลกก็คือพวกเราท่านทั้งหลายนะตั้งแต่พรหมโลกตั้งแต่พรหมลงมาถ้ายังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารยังมีกิเลสอยู่จัดว่าเป็นสัตวโลกทั้งหมดสัตตะสัตตะแปลว่าผู้ยังคล่องอยู่ในภพในชาติตายจากชาตินี้แล้วจะไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดากลับลงมาอีกมาเกิดมนุษย์เอาบางทีเผลอๆเป็นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนการเวียนว่ายตายเกิดจุดแท้แต่กรรมในอดีตชาติของเราจะให้ผลอย่างไรเราคิดดูก็แล้วกันตั้งแต่เราเป็นเด็กมาจนถึงใหญ่ถึงขนาดนี้เราทำแต่กรรมดีอย่างเดียวใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่เราทำกรรมชั่วอย่างเดียวใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่สรุปแล้วก็คือการทำกรรมของเราเนี่ยในชาตินี้ชาติเดียวก็คละเคล้ากันถ้าว่าพวกเราไม่ได้พบพระพุทธศาสนาไม่ได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมาในกลียุคอย่างเนี้ยเกิดมาแล้วก็แก่งแย่งกันฆ่าฟันรันแทงกันอย่างนี้เกิดพบนั้นชาตินั้นแปลว่าทำกรรมมากนะกรรมตัวนั้นน่ะมันไม่ไปไหนมันมาวกเวียนให้ผลแก่เราเผลอๆเกิดมาพบนี้ชาตินี้อาจจะทุกข์จนก็ได้เพราะกรรมเก่าให้ผลแต่เราทำกรรมดีไว้ในอดีตชาติกรรมดีมันให้ผลในช่วงนี้เราก็มีความสุขร่ำรวยหน้าที่การงานอะไรอันไหนไปได้ดีทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะกรรมดีให้ผลในช่วงกรรมชั่วให้ผลนั่นแหละถึงเราจะมาอยู่ดีมีสุขแต่กรรมชั่วมันพลิกผันลงไปมันมาให้ผลในช่วงนั้นเราก็ได้รับทุกข์นั่นแหละกรรมดีกับกรรมชั่วไม่ไปที่ไหน มันอยู่ในใจของเราติดตามตัวของเราอยู่ตลอดเพราะนั้นพระพุทธเจ้ากรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นให้ผลติดตามรังแกให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นท่านไว้ให้ทำแต่กรรมดีคิดดีทำดีพูดดีถ้าเราใช้ปัญญามีสติอยู่กับตัวเองแล้วเราจะรู้ได้ว่าเดี๋ยวนี้เราคิดเรื่องอะไรนะถ้าเราไม่มีสติก็อย่างบ้านปล่อยไปเรื่อยคิดไปเรื่อยผลที่สุดทำไปเรื่อยก็พูดไปเรื่อยกรรมก็ตามมาเรื่อยถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีผลก็ดีถ้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วมันก็ให้ผลเพราะนั้นมันอยู่กับเราทั้งหมดกรรมคือการกระทำเทพเจ้าเหล่าเทวาพระเจ้าองค์ไหนประสาทพรให้เราไม่ได้ทั้งนั้นเราเป็นผู้ทำเอาเองเราเป็นผู้กระทำเองกรรมคือการกระทำถ้าเราทำดีแล้วผลดีก็ต้องมาหาเราถ้าทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วก็จะไปไหนก็มาหาเราเช่นเดียวกันเพราะนั้นท่านจึงให้ทำแต่กรรมดีเกิดมาพบพุทธศาสนาพบธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าทำสิ่งที่มันไม่ดีนะทำแต่สิ่งที่มันดีรับพรนะทีนี้อนุโมทนา
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ง่ายไม่ใช่ยากคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายภายหลังมือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงในร่างกายนี้เวลาเรานั่งสมาธินั้นอย่าไปกดไปตึงปล่อยให้ร่างกายเขานั่งเขาอยู่สบายสบายถ้าไปเกิดกดตึงเช่นประสาทเช่นเอ็นแล้วร่างกายก็ไม่สบายปล่อยให้เขาหายใจตามสบายนั่งแบบสบายไม่ต้อง

พระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่ว่าเป็นสรณะที่พึ่งของเราเราก็เอาคำว่าพุทโธรวมจิตใจเข้ามาในคำว่าพุทโธส่วนอารมณ์อดีตอนาคตคือว่าข้างหน้าก็ตามข้างหลังที่ล่วงมาแล้วก็ตามให้รู้เท่าทันเป็น

การใดอันนั้นมันก็ล่วงมาแล้วคิดให้เห็นอย่าไปเอามาคิดมานึกในเวลาปัจจุบันนี้ปัจจุบันบัดนี้เป็นเวลาบริกรรมทำใจให้สงบอย่างเดียวส่วนเรื่องราวอะไรดีชั่วอนาคตการจะร้ายขนาดไหนดีอย่างไรก็ไม่ต้องไปสนใจสิ่งนั้นมันก็ยังไม่มาถึงเวลามันมาถึงก็ถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้แหละจงตัดกระแสอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นเอาจิตใจให้มาสู่หลักปัจจุบันเราทั้งหมดที่สบายไม่สบายมันก็เข้ามาในเวลาปัจจุบันสิ่งใดมันล่วงเลยไปแล้วแม้จะร้อนหนาวทุกอย่างไร

ไปให้ถึงคำว่าพุทโธพุทโธโดยสมมุติว่าพุทโธพุทโธอันนี้ก็ส่วนหนึ่งพุทธะพุทโธองค์ในองค์จิตใจนะจิตนั้นมันเป็นพุทธะอยู่ในตัวแต่ว่าเป็นพุทธะที่ยังไม่ได้ชำระให้บริสุทธิ์ผ่องใสคือจิตดวงผู้รู้อยู่นั่นแหละมีอยู่ในกายในใจของเราทุกคนจึงรวมจิตใจเข้าไปตั้งภายในจิตใจดวงที่รู้อยู่ในเวลาปัจจุบันนี้แล้วให้เห็นว่า สิ่งภายนอกออกไปจากจิตใจดวงที่รู้ที่ภาวนาอยู่นี่ไม่เที่ยงทางโลกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตญาณได้หลงไหลไปกับสิ่งเหล่านั้นยังมารู้เท่าทันอยู่ในเวลาปัจจุบันนี้ให้เพียงพอสงบกายอยู่ที่นี้สงบวาจาอยู่ที่นี้สงบจิตใจอยู่ที่นี่ที่นี้คือที่ปัจจุบันปัจจุบันมาทำในที่ในนี้ตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสติผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้มารู้บัดนี้เข้าใจบัดนี้ภาวนาอยู่เดี๋ยวนี้บัดนี้เป็นต้นไปในเรื่องจิตใจคนเราลุ่มหลงมัวเมาอยู่คือมาเข้าใจผิดคิดว่าในโลกนี้มันเป็นของใหม่คือมาเห็นแค่เขาประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาแล้วก็เป็นของใหม่แล้วก็มาหลงเข้าใจว่าเป็นของใหม่ของแท้นั้นก็คือว่ามันของเก่าเอาของเก่ามาดัดแปลงให้เป็นเหมือนกับว่าใหม่แท้ที่จริงมันของเก่าดูตัวเราทุกคนที่ว่ารูปประขันตัวเราของเราโดยสมมุติอันนี้มีขาสองขามีแขนสองแขนหัวดำดำคอกิ่วกิ่วมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือตัวตนของบุคคลเหล่านี้แหละนี่เป็นของใหม่หรือของเก่าถ้าเรามาดูในเวลาชาติปัจจุบันที่เรามาเกิดเป็นเด็กเป็นคนหนุ่มเป็นคนแก่คนชราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ของใหม่ตัวเรามันก็เอาน้ำเลือดน้ำเหลืองธาตุขันธ์ธาตุดินน้ำไฟลมมาจากบิดามารดาพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้ามันถ่ายทอดมาจากนั้นแล้วมาเป็นนี่เป็นตัวเราของเรานี่นี่มันของเก่ามาจากพ่อแม่นั่นเองถ่ายทอดกันมาอย่างนี้มันใหม่ที่ไหนตาใหม่หูใหม่มันไม่มีมันเอาตาเก่าหูเก่านั่นแหละตาของพ่อแม่หูของพ่อแม่แบ่งออกมาแยกออกมามันไม่ใช่ใหม่เอาของเก่าที่นี่พ่อแม่ของคนเราทุกคนนั้นมาจากไหนก็แยกมาจากปู่ย่าตาทวดคืนไปนับไม่ถ้วนตั้งแต่ตั้งฟ้าตั้งดินตั้งมนุษย์มีมนุษย์ขึ้นมาในโลกไม่รู้ว่าเท่าไรล่ะมันของเก่าทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องภาวนาทำใจให้สงบและให้จิตใจเที่ยงธรรมที่สุดจึงจะมองเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเป็นของใหม่
เอาของเก่ามาหลอกลวงให้หลงนั่นเองหรือภาษาสมัยใหม่เขาว่าเอาแมวมาย้อมให้สีให้เป็นแมวสีแมวงามขึ้นแล้วก็มาหลอกขายกันอย่างนี้แหละในโลกเรานี่มันโกหกพกลมหลอกลวงกันอยู่อย่างนี้แหละปัญญาภาวนาในใจเราไม่ถึงก็เลยเข้าใจเป็นของใหม่ของเก่าทั้งนั้นแหละเอามาจากดินเก่าๆนั่นแหละมาปั้นขึ้นมาก็ว่าเป็นของใหม่เอาน้ำเก่านั่นแหละมาแปลงเป็นน้ำใหม่มันของเก่าทั้งนั้นของดัดแปลงของบ่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าน้ำฟ้าน้ำฝนมันตกลงมาจากฟ้าก็ว่าตกใหม่คันตกมาถึงโลกมนุษย์อยู่ มันก็ปรุงแต่งไปแล้วปรุงแต่งเป็นน้ำโบบกก็ได้ปรุงแต่งเป็นน้ำเขียวน้ำแดงน้ำอะไรก็ได้แล้วก็เข้าใจมันเป็นของใหม่มันไม่มีใหม่ของเก่าทั้งนั้นในโลกจงภาวนาดูให้ดีเพ่งดูในร่างกายสังขารของตัวเราทุกคนกระดูกมันได้ใหม่ที่ไหนกระดูกก็ของเก่าอะไรอะไรมันเอาของเก่ามาทำมาใช้แล้วก็มาหลงเข้าใจว่าเป็นของใหม่ถ้าจะว่าถึงจิตใจผู้รู้ผู้เห็นอันมีอยู่ในตัวคนเราคนคนหนึ่งก็มีดวงใจดวงหนึ่งนี่อันนี้ก็ไม่ใช่ของใหม่ของเก่าคือจิตดวงนี้นะเป็นจิตที่อวิชชาจิตไม่รู้จิตหลงจิตมืดจิตไม่แจ้งไม่ใสจิตไม่ภาวนาพุทโธภายในเป็นจิตหลงหลงไหลไปตามอำนาจกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะคือจิตดวงนี้มันเกิดมาตายมานับไม่ถ้วนแล้วในมนุษย์โลกก็ดีเทวโลกพรหมโลกเปรตโลกยมโลกตลอดจนนรกอเวจีสูงสุดก็เวียนตายเวียนเกิดไปถึงภวัคคภพท่านพรมที่สุดมันไม่ใช่ของใหม่สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ของเก่านั่นแหละเดี๋ยวนี้เราหลงของเก่าเข้าใจว่าเป็นของใหม่มันใหม่ที่ไหนผ้าผ่อนท่อนสบายเมื่อเอามาใช้ก็ว่าเป็นของใหม่เมื่อมาถูกเหงื่อถูกใครถูกร่างกายอันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเนี่ยผ้านั้นก็เก่านานเข้าผ้าที่เก่าเหงื่อใครมันกัดเข้าผ้าก็เป็นผ้าขาดแล้วมันผ้าขาดผ้าปุดแล้วก็เป็นผ้าขี้ริ้วเศษตีนผลที่สุดก็ต้องจำเป็นต้องขว้างทิ้งไปมันใช้เศษตีนก็ไม่ได้เมื่อของใหม่ที่ใดที่ไหนล่ะดูให้ดีอาหารการบริโภคของเราทุกวันตั้งแต่เกิดมาเมื่อยังอยู่ในภาชนะหรือยังอยู่ภายนอกนั้นก็มีกลิ่นหอมเห็นแล้วก็น้ำลายออกอยากกินเมื่ออยู่ภายนอกก็สะอาดพอสมควรภาวนาดูให้ดีเวลาเอาเข้ามาในปากผสมกับน้ำลายบดเคี้ยวกลืนลงไปในลำคอไปกระเพาะอาหารใหม่ไหลลงไปเป็นอาหารเก่าเมื่อเป็นอาหารเก่าแล้วก็
ไม่ดีละทีนี้ลิ้นก็ไม่หอมเวลาที่ก่อนที่เรารับประทานละมันกินหอมเวลามันสุดท้ายเรากินไม่ใช่หอมละแล้วอะไรใหม่อะไรเก่าจิตยังไม่มาลุ่มหลงมัวเมาอยู่ต้องรู้ต้องพิจารณาให้รู้ได้แจ้งด้วยปัญญาจาตาใจให้เกิดมีความรู้ขึ้นมาในจิตใจของเราจึงจะมองเห็นของเก่าของใหม่โดยสมมติให้เป็นของเก่าของใหม่ธาตุแท้มันก็คือธาตุดินอะไรอะไรมันก็เป็นดินอยู่นั่นธาตุดินก็เป็นดินอยู่วันยังค่ำเป็นดินอยู่ตลอดชาติธาตุน้ำเป็นของเหลวมันก็เป็นธาตุน้ำอยู่ตลอดชาติธาตุลมมันพัดผ่านไปมามันก็มีอยู่อย่างนี้ตลอดกาลธาตุไฟความร้อนมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละจิตผู้รู้ผู้เห็นภาวนาอยู่ภายในนี่แหละต้องสงบระงับตั้งมั่นจึงจะเห็นว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของใหม่ของเก่าทั้งนั้นเกิดก็เคยเกิดมาอย่างนี้มันเป็นของเก่าแก่ก็เคยแก่มาเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นของเก่าตายมันก็เป็นของเก่ามันเคยตายอย่างนี้มานับพบนับชาติในทั่วแล้วถ้าหากว่าไม่ภาวนาให้ดีมันจะพาเกิดพาตายให้ไปในข้างหน้าไม่มีที่จบอีกเหมือนของกลมของวนน่ะมันวนอยู่ในอาการนั้นเก่าความหลงของจิตใจคนเราทุกคนนั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่ามดมันไม่รู้จักไตขอบด้งหรือไตขอบหม้อองค์ไหมันก็เข้าใจว่าไปได้ไกลที่สุดละวิ่งอยู่วันยังค่ำคืนยังลงมันก็วนอยู่ในของกลมนั่นแหละในขอบด้งในปากหม้อหรือในอะไรที่มันกลมๆวนๆน่ะมดมันก็เข้าใจว่าไปไกลที่สุดคนเราที่มาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้มันก็วนอยู่ในที่อันเก่าเรื่องอันเก่าสิ่งอันเก่าของเก่านั่นแหละมันไม่ภาวนาพิจารณาให้มันแจ้งในจิตในใจก็เลยหลงสำคัญผิดคิดว่าเป็นของใหม่ดิ้นรนวุ่นวายถ้าภายนอกก็เลยดิ้นรนวุ่นวายแย่งกันซื้อได้แย่งกันขายว่าของใหม่ใหม่ที่ไหนล่ะดูให้ดีภาวนาให้ดีคนเราแต่ละบุคคลเมื่อไปนอนอยู่ในครรภ์มารดาจนคลอดออกมาจะเริ่มวัยใหญ่โตขึ้นก็ให้เชื่อเป็นของใหม่คนใหม่ทั้งในทั้งคนเก่านั่นแหละเวลาตายแล้วมันก็เหม็นเน่าเหม็นโขงเหมือนกันหมดถ้ามันหมดลมหายใจแล้วดูที่ไหนมันก็ไปไหนมาไหนไม่ได้ถ้าไม่มีผู้อื่นเผาผีจีกระดูกให้มันก็จมเป็นดินในนั้นเปื่อยเน่าผุพังน้ำเข้ากระดูกก็เปื่อยผุพังไปหมดแล้วที่ไหนมันใหม่ภาวนาดูให้ดีกำหนดให้ดีอย่าไปให้สังขารมารกิเลสมารมันโกหกพกกลมวันยังคำยกจิตใจขึ้นมาให้สูงส่งไปนั่นไปนี่ก็ว่าเป็นของใหม่ความจริงมันไม่ใช่ไปไหนมาไหนมันก็เหมือนเม็ดแดงไตขอบด้งขอไตขอบหม้อ
มดแดงมันก็เข้าใจว่าไปได้ไกลที่สุดละค่าเนี่ยแต่ว่าถ้าคนเราดูแล้วมันไกลที่ไหนมันอยู่ในปากหม้อในขอบแดงบนอยู่นั่นแหละเรื่องอันเก่าอันเรื่องกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงอันมันมีอยู่ในใจของเราทุกคนดูให้ดีภาวนาให้ดีมันมีของใหม่ที่ไหนความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นความไม่พอใจบังเกิดมีขึ้นมันก็ว่ากันไปด่ากันไปตามเรื่องเราก็ร้องไห้น้ำตาไหลมันไม่สมหวังก็ไปหวังมากเกินไปมันก็จะไปสมหวังอย่างไรอย่าไปมีหวังอะไรละความอยากละความหวังต่างๆออกไปมันก็ให้มันหมดใสสะอาดอะไรอะไรมันก็ไม่ใช่ของใครโลกนี้มันเป็นของกลางเป็นที่อยู่ของจิตใจที่ยังมีอวิชชาตัณหายังหลงอยู่ต่างหากแล้วเมื่อเกิดมาแล้วก็มายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราลูกเต่าล้านหลนเป็นของเราเวลาลูกเต่าล้านหลนตายไปแล้วก็ร้องไห้ล่ะหลานของข้าพเจ้าตายไปลูกข้าพเจ้าตายไปผัวข้าพเจ้าตายไปเมียข้าพเจ้าตายไปมันไปไหนวันมันก็วนอยู่ในที่เก่าเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาตั้งจิตให้มั่นตั้งใจกำหนดพิจารณาให้ดีอย่างมันออกนอกเรื่องนอกราวไปท่องฟ้าป่าหิมะผ่านไม่มีจะรู้ล่ะน้อมเข้ามาพิจารณาดูในตาในจิตในตัวในตนนี่แหละให้เข้าใจโลกประขันมีอะไรก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวคนเรานี่ถ้าหากว่าลอกหนังหรือว่าเอาข้างในมาให้ดูข้างนอกล่ะไม่มีใครสวยงามกว่ากันมันเท่าๆกันตายแล้วก็เหม็นเน่าเหม็นคงเหมือนกันเมื่อทุกคนมันจะต้องไปถึงซึ่งความตายแต่จิตนั้นมันบังมันปิดไว้มันไม่ให้คิดไม่ให้ภาวนาให้ไม่ให้เห็นมันบังไว้ปิดไว้ตัณหามันตันไว้ตันไว้ปิดไว้ไม่ให้รู้ไม่ให้เข้าใจตั้งอกตั้งใจรวมจิตใจเข้าไปให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าอะไรมันใหม่อะไรมันเก่ามันได้มาจากอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็คือจิตอวิชชาจิตไม่รู้จิตไม่ภาวนาจิตไม่แน่แน่มั่นคงในธรรมกรรมฐานนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนเราและสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นร้อนวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่าแต่เข้าใจว่าตัวเองไปได้ไกลไกลอะไรมันวนอยู่ในอ่างหรือว่าพายเรืออยู่ในกุดในอ่างในทะเลสาบมันไม่ไปไหนมันวนอยู่นั่นนี่คือว่าการมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเปตาโลกยมโลกนี่ไม่มีอะไรเป็นของใหม่คนเราทุกคนกว่าจะมาถึงขั้นเป็นคนเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้แล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่นะมัน
มาอย่างนี้นับไม่ถ้วนแล้วถ้าไม่ภาวนาแก้ไขจิตใจจิตไปหลงตามธาตุดินน้ำไฟลมตามสมมติในโลกไปอีกไม่จบไม่สิ้นอีกเลยพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงใช้คำว่าอเนกชาติทั้งพระองค์เองทั้งสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายเทวดาอินทร์พรหมที่มาเกิดมาตายอยู่ในกิเลสกองกิเลสนี้นะเรียกว่าอเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนเพราะอะไรเพราะจิตหลงจิตไม่ภาวนาจิตขี้เกียจจิตไม่รู้สึกตัวจิตไม่เห็นความแก่ความชราในตัวจิตไม่มองเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยในตัวไม่เห็นก็เลยมาสำคัญผิดคิดว่าเราอยู่ดีสบายถ้ามีคนถามว่าสบายดีไหมสบายดีสบายดีอย่างไรกินยาทุกวันกินข้าวทุกวันก็กินยาไว้คันไม่กินข้าวก็ตายไม่กินข้าวก็เจ็บกินมากก็เจ็บกินน้อยก็หิวไม่ได้กินก็ตายก็ทุกข์อันเก่าเนี่ยต้องดูต้องพิจารณาดูให้รู้แจ้งด้วยศีลสมาธิปัญญาในใจของแต่ละบุคคลต้องตามเข้าไปแก้ไขจิตใจของตนของตนให้เกิดความรู้แจ้งแสงสว่างภายในจะได้โลกได้ละสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วจะได้สร้างคุณงามความดีให้มันงอกงามขึ้นมาในจิตใจนั้นให้จิตใจสงบระงับก็เหมือนกับว่าฟ้าฝนชมทาตกลงมาบรรดาพืชพันธัญญาหารต้นไม้ป่าดงก็เขียวชอุ่มมนุษย์ก็ได้ทำไร่ทำนาดีอกดีใจนี่แหละดูในใจของเราให้รู้ให้เข้าใจจงรวมจิตใจเข้ามาตั้งภายในตั้งไว้ในหัวใจสิ่งใดอันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั้นอย่าไปอิงอาศัยมันมากเกินไปเกินควรมันจะทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้ปรากฏเมื่อภายหลังเพราะอะไรอะไรมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทางนั้นมันโกรธได้มันจะโลนขึ้นมาได้นิดหน่อยแล้วเราก็มองไม่เห็นว่าเวลามันตายมันมีเวลาตายได้หรือไม่ก็ต้องตอบได้โดยตนเองว่ามันต้องตายมันจะโลนขึ้นมามันก็ต้องมีความตายเมื่อยังไม่ตายก็ให้รีบภาวนาพิจารณาความจริงอันมีปรากฏการอยู่ทุกขังอริยสัจจังทุกมันเป็นของจริงเขาแสดงให้ปรากฏการอยู่อย่างนี้จิตของผู้ปฏิบัติก็ให้ลงภาวนาเข้าไปอย่ามาหยุดอยู่อย่ามายืนอยู่ที่เก่าให้ลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้ในใจของตัวเองมันมีอะไรเกิดขึ้นในตัวในใจก็แก้ไขไปความง่วงเหงาหงอนมันเกิดขึ้นแก้ไขอย่างไรมันต้องมีแก้ไขดัดแปลงแก้ไขในใจนั่นแหละบางคนก็ถามว่าเมื่อความง่วงเหงาหงอนบังเกิดมีขึ้นแก้ไขให้ข้าพเจ้าแก้ไขอย่างไรก็มันเกิดขึ้นมันง่วงก็อย่าไปนั่งยืนขึ้นถ้าเรายืนนี่มันก็หายง่วงละพักหนึ่งถ้ามันยังง่วงอยู่ก็เดินเดินธรรมดาเดินจนกลมกลับไปกลับมาภาวนาพุทโธในใจควา
ความง่วงเหงาหานอนมันจะหายไปที่มันง่วงเหงาหานอนคือว่ามันไม่เห็นภัยอันตรายที่จะมาถึงตัวแล้วก็มาเข้าใจผิดคิดหลงว่าตัวเราคงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และคงไม่ตายง่ายๆอันนี้เป็นความหลงตามหากว่าเราเดินไปในป่าไปพบเสือโคร่งตัวใหญ่ขนาดเท่าม้าเราจะสู้มันได้อย่างไรพอเจอกันเข้าแล้วก็เรานี่ตายละเอาละจ้ะไปพบเสือโคร่งใหญ่มันจะกินเราเหรอเราไปนอนได้ติพบเสือแล้วมันจะนอนเหมือนเรานอนห่มผ้าอุ่นๆเนี่ยมันไม่ได้นะเสือมันจะเอาไปกินนอนไม่หลับเลยนอกจากนอนไม่หลับก็จะร้องออกมาแล้วแบบนี้ร้องออกมาว่าเสือเสือเสือมันจะรู้จักว่าคนเราว่าพูดสมมติว่ามันเป็นเสือมันจะรู้หรือไม่รู้ก็บ่ได้ไม่มีรู้แต่ว่าจิตคนเรานั้นเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วมันก็หวาดสะดุ้งคือมองเห็นภัยอันตรายมาถึงแล้วเราเอาเนื้อมาให้เสือกินด้วยเนี่ยไปโน่นล่ะนี่คือภัยอันตรายที่การมาเกิดอยู่ในรูปนามตัวตนสัตว์บุคคลนี้มีภัยอันตรายรอบด้านรอบทิศแต่ว่าจิตเราไม่ภาวนาไม่มองเห็นก็เลยเข้าใจว่าโลกนี้มันเป็นหน้าอยู่หน้าอาศัยที่ไหนได้โลกนี้มันถ้าจะจัดเข้าในประเภทหม้อนรกก็เรียกว่าหม้อนรกมันเดือดเดือดทุกเวลาพูดกันคุยกันว่ากันด่ากันสนับสนุนกันนินทากันนั่นแหละน้ำห้อนมันเดือดมันเดือดมันฟดออกอยู่นะมันร้อนมันไหม้ในหัวใจมาเข้าก็คิดกันเถียงกันส่วนย่อยส่วนบุคคลประหัตประหารกันเมื่อประหัตประหารตัวบุคคลไม่ได้ก็ประหัตทำร้ายวัตถุเข้าของของบุคคลผู้นั้นอีกตายกันใหญ่ต้องตามเข้ามาลู่ให้ลู่ให้เห็นอยู่ในตัวในใจนี่ให้ได้ทุกเวลาอย่ามัวประมาทมัวเมาถ้ามัวเมาแล้วก็เอาก็เหมือนสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ใครๆก็ต้องการความสุขความกายสบายใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจิตใจของผู้ภาวนาก็อย่าได้หลงได้ลืมต้องเตือนใจของตัวเองให้สำนึกระลึกอยู่ในตัวในใจตลอดเวลาว่าความตายนั้นมันคืบคลานเข้ามาโดยลำดับเหมือนไฟป่าไหม้มาเมื่อมาถึงตัวของเรามันก็ไหม้ตัวเราไหม้ผ้าผ่อนท่อนสบายไหม้ไปถึงหนังถึงเนื้อไหม้หมดตัวก็ตายเท่านั้นเองเมื่อตายแล้วก็ดูให้ดีเขาหาถามสมบัติพัฒนฐานอะไรไปด้วยเขาหอบหิ้วเอายศเอาลาภเอาชื่อเอาเสียงเอาอะไรต่อมีอะไรไปได้หรือก็เห็นแต่ตายแล้วก็แมลงวันตอมปากตื่นหันมาไม่เห็นได้อะไรไปการเผาผีจีกระดูกเป็นเรื่องมนุษย์เขาที่ยังไม่ตายเปลี่ยนกันตายไปเปลี่ยนกันเผากันไปตายกันไปจงภาวนาดูให้รู้แจ้งในจิตใจของตนอย่าให้จิตใจมันท้อถอย

แรบในหัวใจอยู่ตลอดเวลาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนก็ลืมจิตลืมใจเข้าไปภายในนั้นนอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่ภายในออกไปโลกนี้ก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนโลกนี้ก็คือกองทุกข์ก้อนทุกข์อยู่นั่นเองในวันหลักอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นมันมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งในส่วนตัวของเราทุกคนและในส่วนตัวบุคคลอื่นมันก็อย่างเดียวกันหมดจิตใจยาได้มีความท้อถอยจงตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาทำความเพียรปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตในใจให้ได้เมื่อจิตใจดวงนี้มีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ก็เป็นภาวนาพิจารณาได้นั่งยืนเดินอันใดมันก็ภาวนาได้ทั้งนั้นมันมองเห็นภัยอันตรายที่จะมาถึงตัวของเราอยู่ทุกเวลามันทุกอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่มันจะมีเป็นทุกข์ต่อไปจนถึงวันตายเรารู้หรือไม่ว่าวันตายมันวันไหนไม่มีใครรู้แต่เวลามันตายแล้วก็จังดูแล้วก็รู้แล้วมันก็อยู่ในเจ็ดวันทิศจันทร์คานพุทธประหัตสุขเสาจะกี่สิบปีกี่ล้านปีมันก็วนอยู่นั่นแหละนั่งยาได้พากันประมาทนั่งก็ตั้งใจภาวนาเย็นก็ตั้งใจภาวนาเดินไปมาที่ไหนก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจมันท้อถอยให้จิตใจมันก้าวหน้าไปแต่ว่าไม่ใช่ก้าวไปเหมือนภายนอกก้าวก็คือมีสติอยู่ทุกเวลาในดวงจิตดวงใจนี้สติความระลึกได้ระลึกอยู่ในกายในจิตระลึกอยู่ในตัวในกายในจิตนี่แหละเมื่อมีสติความระลึกได้ที่ไหนที่นั่นล่ะก็มีสมาธิมีปัญญา

ว่าในตัวคนเหล่านี้ท่านว่าใจจิตใจนะมันเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วโดยดวงใจมันสำคัญที่จิตที่ใจรูปร่างกายนี้มันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เมื่อมีเหตุปัจจัยให้อยู่ได้มันก็อยู่ไปได้

จะเสมอด้วยตัณหาไม่มีเมื่อนั้นยังรู้สึกว่าเต็มฝั่งเต็มแม่น้ำลำคลองในฤดูฝนแต่ว่าตัณหาในใจของมนุษย์คนเหล่านั้นมันไม่เต็มมันบกพร่องอยู่เสมอเดี๋ยวนี้เวลานี้จึงเป็นเวลาสำคัญที่เราทุกคนจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาในใจให้ได้นั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทโธในใจนั่นแหละเอาจิตใจดวงนี้ให้ได้ให้ถึงสงบความสงบหลังอัดในใจให้ปรากฏการอยู่ตลอดเวลาเรานั่งสบายอยู่ความจริงไม่ใช่นั่งสบายนั่งรอความตายบางคนนั่งอยู่ดีๆนั่นแหละพูดตาปราศัยกับเพื่อนมนุษย์อยู่ไม่รู้ว่าความตายคือพยามัติราชมันแอบมาทางไหนก็ไม่รู้ไม่ตายต่อหน้าต่อตากันก็มีทีนี้มนุษย์ที่ยุคนี้สมัยนี้นั้นถ้าปล่อยให้มันตายเองก็ไม่ทันใจไปฆ่าไปปลุกทุบต่อยตีฆ่าฟันลันแทงเขาให้ตายไป

นและสัตว์ทั้งหลายตายไปทุกข์มันจะตามมาภายหลังเมื่อทุกข์มาแล้วก็เอาละโมแต่บ่นเพ้อลำลายไปตามภาษาของคนไม่ตั้งใจถ้าเราตั้งใจลงไปแล้วกลางวันก็ภาวนาได้กลางคืนก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาได้เมื่อภาวนาอยู่ตลอดกาลเมื่อภาวนาได้อยู่ตลอดกาลทุกทั้งหลายมันก็ไม่มีคือว่าไม่ไปยึดไปถือสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้แต่ถ้าจิตเราไปยึดหน้าถือตาไปยึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราเอาละทีนี้มันทุกข์ละร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความโลภร้อนด้วยความหลงร้อนหนักเข้าก็เรียกว่าตายแห้งเหมือนกบยากไม่มีอะไรดีพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนี้ธรรมโมสังโฆพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตที่ใจนี้ให้พากันตื่นขึ้นลุกขึ้นอย่าได้ประมาท

0: ละกิเลสเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลัชนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโคมินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอาภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญายัตถังวิปัสสติคนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ3ประการคือสุตตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการนึกคิดภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฝึกฉะนั้นบุคคลผู้อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยเหตุ3ประการนี้เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถใช้

0: ัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-09

ตอนนี้ไปพึงตั้งใจเรามาบวชในพุทธศาสนาย่อมมีความคิดเห็นแตกต่างกันสำหรับผู้เริ่มต้นมาบวชบางคนก็บวชแก้บนก็มีเมื่อทนได้ประสบความวิบัติบางสิ่งบางอย่างก็ไปบนไว้เช่นเจ็บป่วยก็ดีอันเมื่อหายป่วยแล้วก็มาบวช

การบวชอย่างว่านั้นน่ะอันนี้บางคนบวชเข้ามาแล้วอยู่ไปได้เลยก็มีบางคนก็ว่าจะมาบวชบนแก้บนสัก3วัน7วันหรือ15วันอันเมื่อประพฤติปฏิบัติไปมันเห็นผลแห่งการบวชเข้าไปใจสงบดูดดื่มอ้าวก็อยู่ไปได้เลยก็มีบางคนก็สึกขาลาเพศไปตามที่ตนกำหนดไว้บางคนก็ หาเงินหาทองยากขี้เกียจทำการงานหนักถ้าจะไปทำงานเบาตนก็ไม่มีความรู้นี่นี่กันนี้มาบวชก็มีผู้ชนีก็มักจะไม่ยืดเยื้อหรอกการบวชเพราะเมื่อเกียจคร้านทำการงานแล้วบวชเข้ามามันก็ยิ่งเกียรติคร้านใหญ่มันได้รับความสบายไม่ได้ทำไรไถนาไม่ได้กำผลทนแดดอะไรนิสัยคนเกียรติคร้านนี่นับว่าร้ายกาจกว่าสิ่งอื่นเรื่องไม่ดีมีในใจของคนสิ่งอื่นนั้นมันก็ยังพอแก้ตกได้ในเรื่องความเกียจคร้านนี่แก้ยากผู้ใดมีนิสัยเกียจคร้านมาแต่กำเนิดแล้วแย่ เพราะฉะนั้นทุกคนให้พึ่งพากันสำรวจตัวเองอย่าให้เป็นคนเกียจคร้านคนเกียจคร้านแล้วสร้างกุศลคุณงามความดีอะไรก็ไม่ได้เลยนับว่าตัดความดีต่างๆที่ควรจะได้จะมีออกไปหมดความเกียจคร้านเนี่ยมันจะมีความรู้ความจำคำสอนได้มากมายเท่าไหร่เมื่อเกียจคร้านแล้วมันก็ไม่ลงมือทำเลยมันเป็นยังไงไหว้พระก็เกียจคร้านนั่งสมาธิภาวนาก็เกียจคร้านไปเที่ยวบิณฑบาตก็เกียจคร้านปัดวัดกวดวัดทำกิจวัตรต่างๆก็เกียจคร้านคนเกียจคร้านนี่มักจะชอบหลับชอบมักหลับมักนอนเนี่ยว่าเอาแต่นอนเป็นเกณฑ์ไม่ลุกขึ้นทำความเพียร อันนี้เป็นลักษณะของคนเกียจคร้านแล้วก็เป็นคนมักง่ายหนึ่งคนเกียจคร้านนี่นะทำอะไรก็อยากให้มันเสร็จเร็วๆดีกว่าตามไม่ดีกว่าช่างนี่เรียกว่านิสัยเกียจคร้านไม่ดีจริงๆเพราะนั้นทุกคนอย่าไปฝึกตนให้เป็นคนเกียจคร้านอันกิเลสประเภทนี้เนี่ยมันมีมาติดตัวมาตั้งแต่อเนกชาตินู่นไม่ใช่เพิ่งมามีในชาตินี้หรอกเนี่ยเพิ่งตื่นตัวกันเรามีบุญน้อยบุญไม่มากเกิดมาชาติใดก็มาเสวยแต่ความทุกข์อยู่อย่างนี้ก็เพราะความเกียจคร้านนะคุณเป็นมูลเหตุไม่ให้ได้ประกอบกุศลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นถึงไม่มีสติปัญญาไม่สามารถที่จะละกิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปจากจิตสันดานได้
มันก็เพราะความเกียจคร้านนี่แหละแต่ชาติก่อนมาก็ดีไม่มีความเพียรเรื่องมันนี่แต่เพลิดเพลินในกามคุณกามคุณนี่แหละเป็นเหตุอันหนึ่งนะนี่ถ้าหากว่าให้เพลิดเพลินไปทางกามคุณแล้วขยันแข็งแรงดีถ้าจะให้มาทำการทำงานอันมันจะให้เกิดเป็นบุญกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนี่ไม่ไหวร่างกายอ่อนเพลียเพียแรงลงไปเลยนี่ลักษณะของความเกียจคร้านนะมันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ทุกคนต้องสำรวจดูตัวเองแล้วก็เตือนตนเองจะคอยแต่ผู้อื่นมาเตือนให้ไม่ได้หรอกถึงผู้อื่นเตือนให้ถ้าตนไม่ลงมือทำแล้วมันก็แล้วเท่านั้นแหละมันเป็นไปไม่ได้หรอกทั้งผู้อื่นตักเตือนแล้วก็ตนเองก็ลงมือทำด้วยไปพร้อมกันเลยอย่างนี้นะนั่นแหละมันถึงจะบุญกุศลจึงจะแก่กล้าขึ้นได้มันจะแก่กล้าขึ้นเพราะการทำนะบุญกุศลเนี่ยอยู่เฉยๆจะให้มันมากขึ้นมันไม่ได้ต้องให้เข้าใจทำยังไงจึงเป็นบุญกุศลเราเป็นนักบวชอย่างนี้ไม่มีเข้าของเงินทองอะไรให้ทานเลยอดกั้นทนทานต่อหน้าของกิเลสนี่ให้มันได้ในพันตนนี่แหละบุญใหญ่อะอดกั้นทนทานต่อความรักความใคร่อย่าให้มาครอบงำจิตใจอดกั้นทนทานต่อความโกรธโมโหโทโสต่างๆอดกั้นต่อความหลงความเมาความอยากเพลิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนานาหมู่นี้มันไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์เตือนตนเข้าไว้เสมออดไม่ส่งเสริมความคิดอย่างนั้นผู้ใดอดต่อเรื่องต่างดังกล่าวมาหมู่นี้นะได้แล้วจิตใจมันก็ต้องหันเข้ามาสู่กุศลคุณงามความดีได้ทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆได้เช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพราะว่าถ้าผู้ที่มีความอดทนต่อกิเลสดังกล่าวมานั่นนะแสดงว่าผู้นั้นต้องการความสงบไม่ต้องการความวุ่นวายเพราะกิเลสเหล่านั้นมันทำให้คนเราวุ่นวายทั้งภายในและภายนอกภายในจิตใจก็วุ่นคิดปรุงแต่งไม่หยุดไม่ยั้งทั้งเร่าร้อนด้วยจะไปทำเรื่องให้วุ่นวายภายนอกนู่นดังที่เราทราบกันมานี่คนผู้ได้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไปก่อแต่เรื่องโศกเรื่องเศร้าอย่างนี้ไปเยี่ยมของรักของกันและกันเกิดปาหันกันล่มตายหรือเสียองค์ฆ่าไปไปแย่งเอาสมบัติเข้าของเงินทองของผู้อื่นมาเป็นของตนไปแย่งลูกแย่งเมียแย่งผัวเขาหมู่เนี่ยมันมีอยู่ด่านเดินในโลกอันเนี้ยชอบดื่มเหล้าเมาสุราเสพกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนแล้วก็ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นแล้วบัดนี้นะเมื่อได้ส่องเสพของมึนเมาต่างเข้าไปแล้วเงินทองไม่มีที่จะไปซื้อหาจะหาโดยทางสุจริตก็ไม่ได้
พราะคนเราเสพของเสพติดให้โทษแล้วทำงานอะไรก็ไม่เป็นหรอกมีแต่เมาท่าเดียวต่างเมามาแล้วไม่มีเงินจะซื้อของแล้วมาเสพอีกมันหิวเข้ามามันก็วางแผนจี้ปล้นอะไรต่ออะไรสารพัดได้อย่างไรก็เอามันแหละนี่อันนี้มันก็เนื่องมาแต่บุคคลไม่อดกั้นทนทานต่ออำนาจของกิเลสหยาบๆเหล่านั้นนะเราต้องวาดภาพดูให้มันเห็นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อมันคิดมาเพ่งพิจารณาให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นแล้วมันก็ยินดีที่จะอดกลั้นทนทานในเมื่อตนยังละมันให้ขาดเด็ดออกไปไม่ได้ด้วยปัญญาตนยังอ่อนอยู่ก็ต้องใช้ความอดทนนี้เข้าสู้เอาเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นอะไรก็สู้ความอดทนไม่ได้หรอกใครจะมีสติปัญญาอย่างไรก็ตามแต่ถ้าขาดความอดทนแล้วไปไม่รอดนี่พูดสำหรับบุคคลผู้ยังมีกิเลสอยู่นะนั่นถ้าขาดความอดทนแล้วถึงมีปัญญาก็ละกิเลสไม่ได้อันความอดทนนี่ได้ชื่อว่าเป็นฐานเป็นพื้นฐานของดวงจิตจิตที่ฝักใฝ่หากุศลยินดีในบุญในกุศลแล้วต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานเมื่อรวมใจความลงแล้วนะยกตัวอย่างเช่นเขาด่ามาก็ไม่ด่าตอบเขาอย่างนี้นะก็แสดงว่ามันอดได้นั่นแหละผู้ใดอดได้อย่างนั้นมันก็เป็นบุญขึ้นมาในทันทีแหละขึ้นมาในใจนั่นแหละบุญกุศลก็ย่อมเกิดขึ้นแหละใจผู้ใดเป็นอย่างนั้นนะเขายกโทษตีเตียนมาก็ไม่ยกโทษตีเตียนต่ออดกั้นทนทันปล่อยเขายกโทษตีเตียนไปไม่เป็นไรไม่ตายหรอกไม่เหมือนยังเอามีดเอาพ้ามาฟันหรอก เราไม่ต้องการผูกกรรมทำเวรกับใครขึ้นชื่อว่ามีเวรแล้วนี่มันเป็นทุกข์ก็ต้องสอนตนเข้าไปอย่างนี้ละผู้ใดเตือนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ตอบโต้ใครหาทางหลีกเลี่ยงไอ้มันนี่แหละธรรมดานักบวชนี่นะมันต้องพยายามบำเพ็ญตปาธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจอันนี้แหละท่านเรียกว่าสั่งสมบุญกุศลของนักบวชพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าขันติธีรสรังกาโรความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ลองฟังเอาสิพุทธภาษิตเนี่ยดังนั้นแสดงว่าผู้ใดที่เป็นนักปราชญ์นี่ต้องมีความอดทนเป็นเครื่องประดับจึงเป็นนักปราชญ์ได้นักปราชญ์นี่แปลว่าผู้มีปัญญาผู้ฉลาดเฉลียวเท่านี้ก็ยังไม่แจ่มแจ้งพอหมายเอาท่านผู้ฉลาดสามารถละความชั่วทำความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้อย่างนี้นะคำว่านักปราชญ์นะมันมีความหมายอย่างนี้ทีนี้เมื่อผู้ใดอดกั้นทนทานต่ออำนาจกิเลสดังกล่าวมานั้นไม่ได้อดกั้นทนทานต่อความกระทบกระทั่งเสียดสีไม่ได้เช่นนี้แล้วมันจะไปทำดีได้อย่างไรวะนี่มันก็ต้องทำชั่วคนเราเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาด่ามาก็ด่าตอบอย่างนี้
ใครเขาไม่ได้ว่าเป็นนักปราชญ์เลยเขาว่าเป็นคนพาลไม่ใช่เป็นคนพาลแต่เพราะผู้เริ่มด่านะผู้ด่าตอบก็เป็นคนพาลเหมือนกันในตำราพระพุทธเจ้ายังทรงแสดงว่าบุคคลที่ด่าตอบนั่นแหละเป็นบุคคลที่น่าตำหนิมากกว่าคนที่ด่าแต่ทีแรกทำไมล่ะพระองค์เจ้าจึงทรงตรัสอย่างนั้นจริงพระองค์ตรัสอย่างนั้นมันถูกต้องเลยเพราะว่าเมื่อบุคคลที่สองเนี่ยไม่ด่าตอบแล้วเวรมันก็ไม่มีการทะเลาะวิวาททั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เลิกแล้วแก่การไปเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่มันจะได้ทะเลาะวิวาทกันต่อไปเวรทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าคนที่สองเนี่ยไม่ยอมลดละไม่ยอมอภัยให้แก่คนที่ด่าตนด่าตอบเอเดนจึงได้เกิดมีเรื่องราวไม่ดีไม่งามลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆพระศาสดาทรงตรัสได้อย่างนี้เรามาพิเคราะห์ดูแล้วมันก็เห็นเหตุผลโดยแจ่มแจ้งอย่างนี้แหละเมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วผู้ใดเห็นอย่างนี้ผู้นั้นก็ทำตามพุทธโอวาทได้เลยอดกั้นทนทานยอมยกโทษอภัยให้แก่ผู้ผิดเรื่อยไปเวรทั้งหลายมันก็ย่อมไม่เกิดมีแก่บุคคลผู้นั้นต่อไปนี่แหละการที่เราจะไม่โต้ตอบไม่ด่าตอบได้ก็เพราะอาศัยขันติธรรมนั่นเองผู้ใดมีความอดกั้นทนทานอยู่ในใจแล้วผู้นั้นก็ระงับเวรทั้งหลายดังกล่าวมานั้นได้เลยเพราะฉะนั้นจึงว่าความอดทนนี่ท่านจึงว่าเป็นมูลเหตุแห่งกุศลธรรมนั่นบรรดากุศลธรรมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยจิตใจนี่อดกั้นทนทานต่ออกุศลทั้งหลายไม่ยอมให้อกุศลเกิดขึ้นในจิตใจสิ่งใดที่จะเป็นบาปเป็นโทษแล้วไม่ส่งเสริมมันอดกั้นทนทานไม่ใช้กายทำไม่ใช้วาจาพูดไปเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เป็นกุศลก็ย่อมเกิดขึ้นในใจนั่นแหละเช่นเขาพูดคำหยาบคายต่อเรามาอย่างนี้เราพูดดีต่อเอานั่นเราไม่พูดหยาบแล้วเมื่อเราพูดดีต่อเข้าไปอย่างนี้ไอ้เขาก็คงจะไม่กล้าพูดชั่วต่อไปได้แล้วนั่นแหละใจมันก็อ่อนลงเป็นนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แสดงว่าบุญกุศลมันเกิดขึ้นในใจแล้วมันถึงกล่าววาจาอ่อนโยนออกไปอย่างนั้นได้ก็ได้แก่เมตตาธรรมนั่นแหละกรุณาธรรมมันเกิดขึ้นในใจโดยมันคิดว่าเราก็อยากเป็นทุกข์เลยเขาก็อยากเป็นทุกข์เลยมันคิดได้อย่างนี้แหละเพราะถ้าหากว่าเราตอบโต้ไปอย่างนี้เขาก็เป็นทุกข์เขาก็เจ็บใจเขาด่าเรามาเราก็เจ็บใจถ้าเรายึดถือเอาไว้นะเราเจ็บใจกันทั้งสองฝ่ายเป็นทุกข์กันทั้งสองเลยเมื่อเรานึกได้อย่างนี้แล้วมันก็หยุดยั้งได้เลยเป็นอย่างนั้นไอ้คนที่มันได้ทะเลาะวิวาทกันไม่หยุดไม่ยั้งนั่นก็เพราะมันนึกไม่ได้อย่างว่านี่นะมันนึกถึงเมตตาธรรมไม่ได้เลยมันนึกถึงอภัยทานไม่ได้เลยพอมีเร
ื่องไม่ดีกระทบจิตใจขึ้นในขณะไหนแล้วมันก็วู่วามไปเลยความรู้สึกในใจนั่นเพราะมันขาดความอดทนขาดสติความยั่งคิดขาดความอดกั้นทนทานเนี่ยแต่มันถึงได้วู่วามขึ้นมาผู้ที่มีความอดกั้นเป็นพื้นฐานของจิตมาเคยอดเคยกั้นต่อเรื่องชั่วร้ายทั้งหลายเหล่านี้มาอย่างนี้นะเป็นทุนมาแล้วอย่างนี้พอนานเข้ามันกระทบกระทั่งเข้าไปมันก็ไม่ตื่นเต้นเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันสร้างขันติธรรมนี้ให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานของจิตมาแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ที่ไม่เคยได้สร้างความอดทนนี่มาแน่นอนเนี่ยพอเรื่องไม่ดีไม่งามก็เท่ากับทางมาน้อยเดียวเท่านั้นมีพิษเลยเป็นอย่างนั้นนั่นต้องพากันเข้าใจไว้ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ไม่เข้าใจพื้นฐานของข้อปฏิบัติอันนี้นะมันจะก้าวไปสู่คุณธรรมขั้นสูงไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจอย่างนี้บุคคลผู้ที่ท้อถอยต่อข้อวัดปฏิบัติจนเช่นอย่างว่าบวชเข้ามาแล้วก็อยู่ไม่ได้ซึกไปวันนี้เนี่ยมันก็เพราะเหตุดังกล่าวมานี่เนี่ยไม่มีความอดทนเป็นพื้นฐานรองรับดวงจิตไว้เหตุนั้นกิเลสมันถึงปั่นจิตให้วอกแวกให้วันไว้ไปมาได้อย่างง่ายได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่าขันติตะโปตะปะสิโนความอดทนเป็นตะปะเครื่องแผดเผากิเลสความชั่วทั้งหลายให้เล่าร้อนถ้าจะเปรียบแล้วก็เปรียบเหมือนอย่างไฟนั่นแหละความอดทนนี่นะเมื่อเราอดให้มันได้มาตรฐานแล้วนี่ธรรมดาไฟเนี่ยถ้าเอาไปจุดเข้าไปในกองไม้แห้งอย่างนี้มันก็ไม่มีเหลือเลยเป็นอย่างนั้นอันนี้ความอดทนก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อเราหัดอดหัดทนให้มันมากเข้าไปมากเข้าไปแล้วมันก็มีอำนาจในตัวเลยแบบนี้มันเผาความชั่วร้ายต่างๆให้เหือดแห้งไปจากจิตใจได้เมื่ออดทนไปนานเข้าจิตใจมันก็เป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานทั้งหลายการเจริญสมถะเนี่ยอาจจะทำใจสงบนี่ถ้าขาดความอดทนแล้วสงบไม่ได้จริงไม่ได้จริงๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจเราต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ดำเนินตามนี้แล้วมันจะเจริญก้าวหน้าไปไม่ได้เลยชีวิตนี้นะบุญกุศลก็เจริญงอกงามไม่ได้มันจะได้ยังไงล่ะว่ามาจำศีลอยู่ในวัดอย่างนี้นะเมื่อจำศีลไปมาแล้วถูกกระทบกระทั่งเขาโกรธกันด่ากันต่างคนต่างก็มีจิตใจดำเกลียดต่อกันและกันเนี่ยมองหน้ากันไม่สนิทอย่างนี้จะชื่อว่ามารักษาศีลยังไงล่ะเป็นอย่างนี้มึงก็มาสร้างกรรมสร้างเวรเลยไม่ใช่อื่นไกลดังนั้นเราจะให้บุญกุศลมันงอกงามได้อย่างไรอ่ะเพราะนั้นการที่บุญกุศลมันจะงอกงามไปได้เพราะจิตใจไม่ส่งเสริมกิเลสดังกล่าวมานั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมาในสันดานด้วยความพลั้งเผลอเวลาใด
รู้ตัวแล้วกำหนดละมันเลยไม่ต้องเลี้ยงมันไว้นั่นแหละมันเผลอตัวมันเกิดขึ้นมาเวลากำหนดละมันไปเรื่อยๆอยู่นั่นมันจะทนไหวหรือมันก็ต้องอ่อนกำลังลงสิเราไปส่งเสริมมันนะพร้อมกันก็ทั้งอดกั้นทนทานด้วยอย่างนี้ตัดกำลังกันลงทุกทางเลยอย่างนี้มันก็อ่อนกำลังลงไปนะนั่นแหละกลัวว่าใจมันจะสงบลงได้ปัญญามันจะเกิดขึ้นได้มันต้องอาศัยขันติธรรมอาศัยสติสัมปชัญญะนี่ถากถางไปก่อนเช่นนั้นแหละถากถางกิเลสอันหยาบๆนั่นนะให้มันอ่อนกำลังลงก่อนใจมันถึงสงบลงได้ถ้ายังปล่อยให้กิเลสหยาบๆนั้นครอบงำจิตใจว่าอยู่นี่มันจะทำยังไงมันจะสงบลงไม่ได้เลยจิตนี้ให้เข้าใจจะเดินจงกรมจะนั่งภาวนายังไงมันก็ไม่ลงหรอกไม่ลงเพราะพวกนั้นขาดความอดทนนี่อดคิดนะนั่นแหละอดคิดไม่ได้เมื่ออดคิดไม่ได้แล้วมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยมันเป็นงั้นถ้าผู้ใดอดคิดได้เข้าไปอดมากๆเข้าไปแล้วความคิดชั่วเหล่านั้นมันก็ดับลงมันก็ระงับลงความคิดหยาบๆมันก็ดับลงพอความคิดหยาบนั้นมันดับลงแล้วก็ยังเหลือแต่ความคิดอย่างกลางอย่างนี้มันก็พอที่จะระงับกันลงได้แบบนี้นะนั่นเนี่ย ดังนั้นไม่ควรที่จะท้อใจผู้ใดก็ดีการปฏิบัติธรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณธรรมไว้แล้วให้เราสร้างคุณธรรมนี้ให้เกิดขึ้นในใจนะเมื่อคุณธรรมนี้บังเกิดขึ้นในใจแล้วแต่ก่อนนั้นมองเห็นมันยากแหละการปฏิบัตินี้ครั้นเมื่อคุณธรรมเหล่านี้บังเกิดขึ้นในใจแล้วมันจะมองเห็นว่ามันง่ายกว่านี้มันค่อยง่ายเข้าแล้วอุปมามันยังคนทำไร่ทำสวนเนี่ยมันก็ได้ลงแรงมากทีแรกเนี่ยต้องตัดไม้โค่นไม้ออกไปโค่นไม้ออกไปแล้ววันนี้มันปล่อยมันแห้งเข้าไปแล้วจุดไฟเผาพอไฟไหม้ลงไปอย่างนี้แล้วมันก็เหลือตั้งแต่ตอของมันเหลือแต่กิ่งก้านนิดๆหน่อยๆเนี่ยการออกแรงต่อไปนี่ก็ไม่มากเหมือนแต่เดิมแล้ววันนี้นะค่อยเก็บเศษไม้ไฟไหม้อะไรออกแล้วก็สับตอไม้ที่มันยังเหลืออยู่ออกไปเล็กๆน้อยๆไปเนื้อที่มันก็ค่อยเตียนไปก็ค่อยเบาแรงไปเรื่อยๆอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละผู้เริ่มลงมือปฏิบัติแรกนี่มันก็จะเหนื่อยออกแรงเหมือนอย่างเขาถางไร่อย่างว่านั่นแหละเป็นอย่างนั้นต้องอดกั้นทนทานเอาความอดเข้าว่าเลยอดตาหลับขับตานอนไม่เห็นแก่หลับแก่นอนอดทนในการอยู่การกินเอาได้กินยังไงก็กินไปอย่างนั้นแหละว่าแต่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันแล้วมันไม่ตายหรอกอัตภาพร่างกายอันนี้ไม่ต้องกลัวถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันใช่เลยนะมันตายถ้าไม่มีอะไรข้าวกับเกลือลงไปก็ไม่ตายแน่นอนแต่คือสีอยู่ในปากฉันแต่ผลหมากรากไม้เท่านั้นเพื่อนก็อยู่ได้ไม่ตายนั่นแหละต้องนึกถึงพระฤาษีด้วยเอาได้กินยังไงก็กินไปอย่างนั้นแหละ
ว่าจะมีอาหารหล่อเลี้ยงมันแล้วมันไม่ตายหรอกอัตภาพร่างกายอันนี้ไม่ต้องกลัวถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันเฉลยเลยนะมันตายถ้าไม่มีเข้ากับเกลือลงไปก็ไม่ตายไม่ตายแน่นอนแต่คือสีอยู่ในปากฉันแต่ผลหมากรากไม้เท่านั้นเครื่องก็อยู่ได้ไม่ตายนั่นแหละต้องนึกถึงพระฤาษีรุ่นถ้าเวลามันขาดแคลนอาหารมาเออฤาษีเนี่ยกินแต่ผลไม้เพื่อนยังอยู่ได้อันนี้กลัวอะไรอ่ะมันต้องอย่างนี้ความอดความทนนะมันเป็นตปาธรรมเครื่องแผดเผาความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิต่างๆให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจเป็นอย่างนั้นนั่งภาวนาลงไปถ้าเมื่อกิเลสมันปั่นจิตใจเข้าไปนะหงุดหงิดขึ้นมาแล้วถ้าไม่อดทนแล้วก็แน่นอนนะไปไม่ได้นานเลยนั่งภาวนาก็ดีเมื่อนึงก็ถอยแล้วเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตใจมันวุ่นวายแล้วร่างกายนิ่งอยู่ไม่ได้ถ้าไม่อดทนนะร่างกายก็พลอยหงุดหงิดเลยหวั่นไหวไปตามกันแหละสังเกตดูถ้าไม่เชื่อเพราะเหตุนั้นนะต้องอาศัยความอดกั้นทนทานเข้าช่วยการนั่งสมาธิภาวนาจิตใจจะสงบลงได้เมื่อใจอดต่อความคิดนึกต่างๆลงไปได้ความคิดทั้งหลายมันก็ค่อยดับลงดับลงอ่ะเพราะเราอดนี่เราไม่ส่งเสริมมันอ่ะไม่ต้องเจริญกรรมฐานอื่นใดตั้งความอดทนนี่เราไว้ในใจเราจะอดเราจะไม่คิดว่างั้นแล้วก็มาเพ่งในลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้พร้อมกับความอดความทนนะเมื่อนานแล้วใจก็สงบลงได้ถ้าหากว่าผู้ใดไม่อดไม่ทนแล้วต่อให้บริกรรมอะไรอะไรก็ช่างไม่มีทางหรอกใจจะสงบลงได้มึงจะขอให้เข้าใจกันให้มันแน่นอนอย่างนี้ไม่อย่างนั้นพระศาสดาไม่ตรัสสรรเสริญคุณแห่งขันติไว้มากมายหรอกมากนะพุทธภาษิตเกี่ยวกับความอดความทนเนี่ยพวกนักศึกษาเนี่ยต้องเข้าใจแหละต้องรู้ได้แต่บางคนก็ไม่ค่อยได้วิจารณ์ดูหรอกเพียงแต่เรียนผ่านไปเฉยนี่นะถ้าพูดช่างวิจารณ์นิฉัยแล้วก็นั่นแหละมันจะเห็นคุณค่าของขันติเลยเอ๊ะทำไมพระองค์เจ้ายังทรงตรัสเรื่องขันตินี่ไว้มากมายอย่างนี้เนาะอย่างนี้เมื่อไม่ได้ใช้ดูแล้วมันก็เห็นสิเห็นคุณค่าของขันติความอดทนแล้วผู้นั้นเห็นแล้วก็ย่อมลงมือสร้างขันติธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจได้เลยวันนี้มันเป็นอย่างนั้นก็ในหนังสือพาหุงเลยนะอะไรที่พวกอารวาไกยักษ์มุนันมัดด่าพระองค์มาแผงฤทธิ์เลยต่ออะไรใส่พระองค์พระองค์ก็ตั้งอยู่ในความอดทนนี่แหละนางกิมจิมานวิกาหมดเลยนะไปยืนด่าพระองค์ต่อหน้าชุมนุมชนนั่นนะช้างนาลาคีรีหมดเลยวิ่งมาใส่พระองค์พระองค์ก็ไม่หวั่นไหวก็เพราะความอดกั้นนี่พ
ความอดกั้นทนทานเนี่ยทำใจหนักแน่นเข้าไปอย่างนั้นต่อจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็จึงใช้พุทธานุภาพกำจัดศัตรูทั้งหลายเหล่านั้นไปในขั้นต้นนี้ต้องอดกั้นทนทาน พญามาราธิราชยกพร้อมอพยพพหลพลพโยหะเสนามามาขับไล่พระองค์ให้เสด็จหนีออกจากแท่นบัลลังก์หมู่นั้นองค์อาศัยขันติความอดกั้นทนทานนี่แหละเบื้องต้นนะไม่ยอมขยับขยื่นหนีไปจากแท่นบัลลังก์นั้นเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังทรงประกาศพระพุทธองค์เอามาใช้อยู่หรือเวลาเจ็บไข้ไม่สบายลงมาอย่างนี้มันก็ต้องอาศัยความอดกั้นทนทานในใจอดกั้นต่อทุกขเวทนาต่างๆไม่แสดงอาการกังวลกังวายเกินขอบเขตจนเป็นเหตุให้ผู้รักษาดูแลนั้นเกิดรำคาญใจมันมีนะบางคนนะขาดความอดทนนะเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยมาแล้วมีเพื่อนเข้าไปดูแลรักษาเราทำอะไรไม่ทันอกทันใจก็โกรธว่าคำเจ็บเจ็บแสบแสบใส่เพื่อนเข้าไปหน่อยหนึ่งเพื่อนก็ทอดทิ้งซะเลยไม่ดูแลซ้ำนั่นบุคคลผู้ขาดความอดทนนะอดกั้นต่ออำนาจของกิเลสเขาก็จะต้องปล่อยให้ตายไปฟรีๆเลย ในเวลาเจ็บป่วยลงไปเนี่ยอย่าไปแสดงกิริยาหยาบคายต่อคนที่เขาไปดูแลรักษาเราต้องอดกั้นทนทานนะใครเขาทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจหรือไม่ทันอกทันใจก็ตามเราก็ต้องให้อภัยเขาไปด้วยอดกั้นทนทานเอาเสียสละลงไปเอาตายตายเป็นตายตายแล้วแล้วไปจะมาหวงขันห้านี่อยู่ทำไมอ่ะมันจะแตกกระดับอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องหวงไม่ต้องไปยกโทษใครอ่ะโทษของวัฏสงสารต่างหากเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นโทษของวัฏสงสารอย่าไปโทษใครเลยเมื่อคิดได้อย่างนี้มันก็อดกั้นทนทานเมื่ออดได้มันก็เป็นที่รักใคร่ของผู้รักษาดูแลทำให้ผู้รักษาดูแลนั้นเกิดเมตตาเอ็นดูยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งเอาใจใส่หนักเข้าเลยคนป่วยถ้าหากว่าแสดงอาการอดกลั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่อคำต่อความผิดหวังอะไรต่ออะไรในชีวิตในขณะนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วกิเลสบาปธรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นในจิตใจกิเลสจำหยาบอย่างว่านั่นเหตุนั้นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าความอดทนในนามมันเป็นตัปปะมันเป็นเครื่องแผดเผากิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจผู้ใดซึ่งไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาให้แต่กล้าขึ้นในจิตใจได้ก่อนอย่างนี้นะสู้จิตใจมันสู้อำนาจกิเลสไม่ไหวเพราะกิเลสปั่นจิตใจใจฟุ้งไปอย่างนี้นะเมื่อปัญญาเรายังไม่สามารถจะตัดรากของกิเลสขาดได้ก็เอาอดเราจะไม่คิดอย่างนี้นะความคิดก่อกามนาสูจักวอดทั้งก้านกิ่งพร้อมพันใบ
กามทั้งหลายเกิดแต่ความคิดเราจักไม่คิดความคิดก่อกามนาสูจักวอดทั้งก้านกิ่งพร้อมพันใบนักปราชญ์ท่านแปลเป็นสัมพันธ์เป็นคำกรไว้ในภาษิตคำว่าสังกัปปะราโคปุริสัตสะกาโมแปลว่าความดำริเป็นกามของคนหรือว่าความกำหนัดเกิดแต่ความดำริเป็นกามของคนก็ว่าได้นั่นเองอันนี้แหละนับว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดนักปราชญ์ท่านกล่าวเป็นคำกรไว้กามทั้งหลายเกิดแต่ความคิดมันก็ถูกต้องแปลตามบาลีอันนั้นนะสังกัปปะราโคปุริสัตสะกาโมสังกัปปะสังกัปโปแปลว่าความดำรินั่นเองความดำริไปในความใคร่ความกำหนัดยินดีนี่นะนั่นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจความกำหนัดยินดีทั้งหลายมันเกิดจากความคิดนี่เมื่อรวมใจความลงนะเพราะนั้นเราจะพอมันรู้จักว่ามันเผลอตัวเงี้ยก็ต้องอดกั้นทนทานไม่ส่งเสริมมันต่อไปไม่คิดมันอย่างนี้นะเมื่อไม่คิดมันแล้วมันก็ดับลงเราสู้มันได้เราสู้กับความคิดนะตัวเองนั่นแหละสู้กับตัวเองมันขยับจะคิดเราไม่คิดอย่างนี้เอาสู้กันไปอดกั้นลงไปเราจะอดไม่คิดอย่างนี้เตือนตนเข้าไปอย่างนั้นเข้าไปนานเข้านานเข้าความอดมันมีกำลังเข้มแข็งขึ้นไอ้ความคิดอย่างรุนแรงมันก็อ่อนลงเหมือนกันนะในสมองก็ดับไปใจก็เข้าถึงความสงบได้เอเดนจึงว่าความอดทนนี่เป็นยอดแห่งข้อปฏิบัติทั้งหลายเลยใครจะปฏิบัติยังไงก็ช่างถ้าขาดความอดทนแล้วไม่ได้ผลหรอกไม่ได้ผลดังนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันลงมือปฏิบัติตามแล้วต่อนี้ไปก็เอาเริ่มนั่งภาวนาทันทีแบบนี้

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปมาโทขรหิโตสทาความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อบัณฑิตหมายถึงบุคคลผู้จะทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีประกอบด้วยปัญญาจะทำอะไรก็มีความรอบคอบไม่ประมาททำด้วยความระมัดระวังจึงทำให้เรื่องที่ทำนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นบัณฑิตจึงติเตียนความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าหมองและโทษแก่ผู้รักษาเพราะความประมาทไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตความไม่ประมาทเท่านั้นที่เป็นวิสัยของบัณฑิตและบัณฑิตก็สรรเสริญความไม่ประมาทว่ายอดเยี่ยมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

าธิแล้วก็เตรียมตัวนั่งนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงๆไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่ก้มไม่เงยกายให้ตรงๆลมหายใจเข้าออกให้สะดวกสะดวกแล้วก็กำหนดสติสติเอาสติไปตั้งไว้ที่ไหนแล้วแต่ใครถนัดตั้งพระพุทธองค์ตัดไว้อยู่เจ็ดฐานนะฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของสติตามทางเดินของลมหายใจเพราะว่าเราพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอานาปานสติตรัสรู้ด้วยลมหายใจท่านจึงสอนให้เอาสติตั้งไว้ตามทางลมหายใจมันมีอยู่ทั้งหมด7จุดนะที่แรกก็เริ่มต้นที่จะงอยปากนี่เนาะหรือเรียกว่าปลายจมูกลมหายใจออกมาสุดตรงนี้ก็เลยเรียกตรงนี้ว่าปลายจมูกเข้าไปขึ้นไปลมก่อนเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงขึ้นไปหน้าผากจุดที่สองจุดที่สามก็กระหม่อมจุดที่สี่คอจุดที่ห้าหน้าอกจุดที่หกท้องจุดที่แปดจุดที่เจ็ดสะดือแล้วลมก็จะปัดออกมาอัดสะสะ

ขยับให้อยู่ได้อัสสะสะปัสสะสะเราก็หายใจอานาปานสตินี่แหละเป็นคำบริกรรมคำภาวนาแบบพระพุทธเจ้านะท่านก็จับอารมณ์หายใจตามทางเดินเจ็ดตามทางเดินของลมเข้าไปเจ็ดฐานเราท่านทั้งหลายก็เลือกเอาละทีนี้จะเอาฐานไหนได้ทั้งนั้นท่านตัดแสดงเอาไว้ดีแล้วนะลมหายใจจะเข้าไปปลายจมูกเริ่มต้นต้นของลมเข้าตรงนี้ขึ้นไปหน้าผากกระหม่อมคอหน้าอกท้องสะดือให้เราหายใจเข้ายาวออกยาวหยาบหยาบแรงแรงดูทดสอบดูเข้ายาวออกยาวลึกๆไปถึงสะดือนั่นแหละเลือกนะให้เลือกก่อนเลือกได้ฐานที่เหมาะสมถูกจริตนิสัยตรงไหนมันถูกจริตดูง่ายเห็นง่ายมันชัดก็ให้เลือกเอาจุดนั้นเป็นฐานที่ตั้งของสติฐานที่ตั้งของสมาธิทดลองดูสักสิบครั้งดูเข้ายาวเอาผู้เป็นไปแล้วผู้เคยทำอะไรก็เหมือนเดิมนะอันนี้ผู้เฉพาะผู้มาใหม่เข้ายาวออกยาวเข้ายาวหนักหนักแรงแรงออกยาวแรงแรงเข้ายาวเบาเบาลงออกยาวเบาเบาลงสังเกตตัวสตินั่นสติเราเรียกว่าตัวระลึกรู้หรือตัวสังเกตตัวซ่อมเบิ้งพิจารณาเบิ้งมันกระทบที่ตรงไหนแรงที่สุดหนักที่สุดชัดที่สุดต้องเห็นต้นลมด้วยนะลมเข้าใหม่นี่เรียกว่าต้นลมเลยเข้าไปแล้วก็เป็นกลางลมออกมาก็เห็นปลายลมนะมันสุดพอดีลมจะมาสุดอยู่ที่จะกอยปากของเรานี่นะที่ปลายจมูกที่เรียกว่าปลายจมูกปลายจมูกก็คือลมสุดส่วนมากเราไม่เห็นลมต้องเห็นลมนะเริ่มต้นต้นลมคือมันเข้าใหม่ลงไปลงไปออกมาสุดมันสุดไหมล่ะอย่าเพิ่งวางนะให้มันสุดซะก่อนถ้าวางจิตเราก็วิ่งหนีง่ายๆไม่สงบง่ายหรอกผู้วางลมเผลอๆจะง่วงนอนเสียด้วยซ้ำไปนะเอาเข้าต้นลมเกิดก็ว่านะว่าในใจว่าเกิดลมเข้าไปออกมาก็ว่าตายหรือว่าดับอย่างนี้ก็ได้เลือกได้หรือยังนะฐานเลือกได้แล้วก็เอาสติไปตั้งไว้ตรงนั้นแหละใครได้ปลายจมูกก็เอาปลายจมูกใครได้หน้าอกก็ตั้งไว้นั่นใครได้ท้องเห็นท้องมันแฟบมันยุบตั้งไว้ที่นั่นแอบดูซ่อมดูสติดูที่นี่อานาก็คือลมหายใจเข้าปานะก็คือลมหายใจออกเข้าใหม่ๆเรียกว่าต้นลมเห็นมันเข้าไหมล่ะเข้าไปเข้าไปออกมาก็เรียกว่าปลายลมสุดนั่นแหละเรียกว่าปลายจมูกเราจะเห็นให้มีสติไม่ให้หายใจทิ้งเหมือนเดิมนะให้มีสติปัญญารู้ว่า

0: ลมหายใจนี่แหละคือตัวของเราลมท่านเรียกว่าวินตัวจิตตัวใจอาศัยอยู่ในลมก็เรียกว่าญาณวิญญาณนี่แหละคือตัวของเราแท้ๆหรือให้มีสติปัญญารู้ว่าลมหายใจนี่แหละคือกายละเอียดกายหยาบนั่งอยู่เนี่ยตั้งอยู่เนี่ยที่ลมหายใจวิ่งเข้าในกายหยาบเนี่ยก็เรียกว่ากายละเอียดเพราะว่าดินน้ำลมไฟมันก็คือกายของเราลมคือกายละเอียดมันเข้าไปในกายหยาบจึงเห็นกายในกายต้องเห็นไม่ให้ไปเห็นที่อื่นนะสติคุมจิตมารู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่นี่เห็นกายในกายก็เห็นลมหายใจวิ่งเข้าไปในกายวิ่งออกมาอยู่นี่อย่าไม่เห็นที่อื่นเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติบางทีพระพุทธองค์ก็ให้วิตกวิจารณ์ดูมันจะสงบง่ายผู้ที่จะเข้าฌานก็วิตกวิจารณ์ดูลมหายใจผู้ที่จะเข้าสมาธิก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเกิดตายเกิดดับอยู่เท่านี้ไม่ต้องวิจารณ์ว่าอะไรเห็นว่ามันเข้าไปแล้วก็ออกมาสุดเห็นลมสุดไหมล่ะเหรอแน่ไม่เห็นลมสุดนะเนี่ยมันจะง่วงนอนนะเนี่ยเข้าก็เรียกว่าเกิดวิญญาณเข้าไปก็เรียกว่าเราเกิดวิญญาณวิ่งออกมาก็เรียกว่าเราดับเราตายเห็นเกิดเห็นตายว่าในใจหรือไม่ก็ว่าเวลาเข้าก็เอาพุทธด้วยเวลาออกว่าโทด้วยก็ได้เอาไว้มาพุทโธจางคายหายไปเหลือแต่ลมหายใจนิ่มละเอียดลงลมหายใจจางคายหายไปก็เหลือตั้งแต่จิตเป็นผู้รู้รู้อยู่เท่านั้นเองหรือเกิดดับเหมือนกันคำว่าเกิดว่าดับจะว่าไม่ออกว่าไม่ขึ้นก็จะมาเห็นลมหายใจมารวมอยู่ที่จุดเดียวจุดต้นของมันปลายของมันเองไม่รู้ว่าต้นว่าปลายมันล่ะทีนี้เห็นต้นมันไหมล่ะฮะเห็นปลายมันไหมมันจะมารวมกันอยู่ที่จุดเดียวไม่เรียกว่าต้นหรือปลายแหละมันรวมเป็นจุดเดียวอยู่เอาไปเอามาก็ลมหายใจก็จะจางคายหายไปก็จะเหลือตั้งแต่ตัวผู้รู้รู้รู้ก็ได้สมาทหังได้สมาทหังจิตตั้งจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตก็จะปล่อยวางอารมณ์ทั้งหมดออกทำจิตให้ปล่อยวางปล่อยวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติวางขันห้าออกหมดจะเหลือตั้งแต่ธรรมชาติเป็นธาตุรู้รู้รู้อยู่นั่นนี่เราก็ได้เจโตวิมุตติที่แรกก็รู้ซะก่อนลมหายใจเข้ายาวออกยาวทีขังวาอัสสะสันโตรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวรัตสังวาอัสสะสันโตรู้ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นลมหายใจมันก็มีสองอย่างไม่สั้นก็ยาวเท่านี้แหละเห็นสั้นเห็นยาวอยู่นี่อย่าวางเห็นต้นมันเข้าเห็นปลายมันออกนี่แหละปลายจมูกลมสุด ก็เห็นเราเกิดต้นมันเข้าไปจิตก็วิ่งเข้าไปกับลมก็เรียกว่าเราเกิดเวลาลมหายใจออกมาสุดลมวิญญาณก็ออกมากับลมก็มาทิ้งร่างกายเราไว้ชั่วคราวก็เรียกว่าเราตายพระองค์เรียกว่าสขณิกะมรณังตายชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เกิดแล้วก็ตายเป็นสันตติสืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้นะเราก็เห็นเกิดเห็นตายเอาไว้มาคำว่าเกิดว่าตายบริกรรมไม่ขึ้นจางคายหายไปโดยอัตโนมัติก็จะเห็นตั้งแต่ต้นลมกับปลายลมก็จะเห็นต้นลมกับปลายลมอยู่จุดเดียวลมก็จะเป็นก้อนเป็นกลุ่มนิ่มละเอียดไม่รู้ว่าเข้าว่าออกเลยแล้วก็จางคายหายไปคงเหลือตั้งแต่จิตของเราเป็นผู้รู้เอ้ยอยู่เราก็ได้สมาธิขึ้นมาจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตตอนนี้อะอุเบกขาจะวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติออกหมดไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลว่างเป็นธรรมชาติอยู่วิโมจะยังจิตตังจิตจะปล่อยวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติวางขันธ์ 5ออกเป็นธรรมชาติก็ได้เจโตวิมุตินี่อันนี้ถ้าสงบนิดๆหน่อยๆก็เรียกว่าขณิกะสมาธิถ้าสงบนานๆหน่อยแล้วก็ถอยออกมาเรียกว่าสมาธิเฉียดอารมณ์พระนิพพานเฉียดอัปปนาสมาธิแล้วก็ถอยออกแล้วก็เข้าไปจิตจ่ออยู่ที่ประตูเรียกว่าจาระจิตจรได้จิตไปได้เรียกว่าอุปจารสมาธิแล้วก็มันจะลงไปถึงฐานใหญ่วืบลงไปนานๆนะนานๆเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะเรียกว่าจิตเข้าไปพักจิตตกพระวังใหญ่จิตลงถึงฐานใหญ่เรียกว่าลงถึงอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิมันจะปล่อยวางโลกวางอารมณ์วางสมมติออกหมดเหลือแต่ธรรมชาติหนึ่งเดียวเอโกธรรมโมมีธรรมชาติหนึ่งเดียวรู้เฉยอยู่นะก็เรียกว่าได้อัปปนาสมาธิทำไปไม่ต้องจำมันก็ได้หรอกมันไปเองของมันหรอกพวกปริยัติพวกมหาก็จำเอาท่องเอานี่แหละว่าเจ้าของได้แล้วว่างั้นนะไม่ได้นะเนี่ยต้องทำให้ลมหายกายไม่มีไปสอบไปเรียนพวกนักทำตีทำโททำเอกพวกเราก็เหมือนกันไปอ่านว่าขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิก็ไปท่องเอาเฉยๆมันจะเป็นสมาธิได้ก็เมื่อเราดับลมหายใจลงผ่อนลมลงเอาไปมาลมหายใจก็ระงับดับลงทีคังวาลัดสังวารู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นสัพพกายังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงกายทั้งปวงก็คือลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะทำกายสังขารให้ระงับดับลงปัดสัมพยังกายสังขังทำกายสังขารให้ระงับลงคำว่ากายสังขารคืออัตสัสสะปัสสัสสะอัตสัสสะคือลมหายใจเข้าปัสสัสสะคือลมหายใจออก ท่านเรียกว่ากายสังขารมันไปปรุงแต่งกายหยาบให้อยู่ได้ถ้าเราอยากได้เจโตวิมุตติอยากได้สมาธิเราก็ดับขันห้าลงขันห้าเราจะดับโดยตรงไม่ได้หักข้อลงว่าได้ดับเอาดื้อๆว่าได้ไม่ได้ต้องใช้กุศโลบายใช้อุบายดับลมหายใจถึงจะดับได้ลองดูผ่อนลมลงผ่อนลมลงเพราะลมหายใจนี่มันจะไปปรุงแต่งกายให้อยู่ได้จิตของเราก็อาศัยอยู่ในลมกายกับจิตนี่แหละท่านเรียกว่าขันห้าท่านจะดับขันห้าลงต่อหน้าต่อตาไม่ได้ต้องดับลมหายใจเพราะลมหายใจมันมีอำนาจมีอิทธิพลบังคับให้ขันห้าดับลงได้มันมีแค่นี้นะการกระทำปัจสัมพยังกายสังขังดับกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกให้ระงับดับลงเมื่อนี้ระงับดับลงเราก็ได้เจโตวิมุตติจิตก็จะหลุดพ้นจากขันธ์ 5ตอนเข้าสมาธิก็เรียกว่าเจโตวิมุตติหรือท่านเรียกว่าวิขัมภนาวิมุตติจิตจะวิขัมภนาแปลว่าสะกดนะฌานสะกดสมาธิสะกดขันธ์ 5เอาไว้ชั่วคู่ชั่วคราวเปรียบเสมือนหินทับหญ้าขันห้าไม่ทำงานทำงานไม่ได้ก็คงเหลือตั้งแต่จิตเป็นผู้รู้รู้รู้เฉยก็อีอุเบกขาเอกคัตตาลมถ้าเข้าอย่างนี้เรียกว่าได้สมาธิไม่ใช่ฌานกำหนดสติรู้ลมเข้าลมออกรู้ว่าเกิดว่าดับรู้ว่าพุทโธเข้าพุทออกโธระลึกรู้ลมเข้าลมออกดับลมหายใจลงได้ก็ได้อัปปนาสมาธิขึ้นมาลมหายใจจะไปบังคับกายหยาบบังคับจิตให้ระงับดับลงจิตจึงจะหลุดพ้นจากขันห้าเราดับขันห้าด้วยวิธีดับลมหายใจดับทางอ้อมนะเข้าใจนะที่พระพุทธองค์ให้เอาลมหายใจก็เพื่อจะเอาลมหายใจนี่แหละมาทำกายให้ระงับจิตระงับดับขันห้าลงเราก็จะได้เจโตวิมุตติได้สมถะได้ความสงบขึ้นมาง่ายไหมล่ะฮะดับให้ได้เห็นต้นมันไหมต้นเข้าไหมเห็นปลายมันไหมล่ะเห็นกลางไหมล่ะกลางลมต้นลมกลางลมปลายลมต้องเห็นนะไม่เห็นใช่ไม่ได้เรียกว่าไม่ภาวนามานั่งนั่นรับตาเบื้องมือซื่อไม่ใช่ภาวนาต้องเห็นต้นเห็นปลายเห็นเกิดเห็นดับอันนี้เข้าใจอันนี้เป็นเรียกว่าสมาธิอีกวิธีหนึ่งเรียกว่าฌานนะเข่าฌานนะเข่าเฮ็ดจังไหนเข่าฌานฌานนะแปลว่าเพ่งเพ่งลมหายใจจุดเดียวเลยให้ไปเป็นจุดโฟกัสแหลมเข้าไปเลยจนลมหายนั่นก็ได้อัปปนาฌานขึ้นมาอันนี้ต้องเริ่มอย่างนี้นะเริ่มฌานวิตกวิจารฌานนี่ต้องเพ่งดูลมหายใจกำหนดไม่ใช่กำหนดดูนะเพ่งวิตกดูวิจารดูวิตกก็ว่านึกว่าตึกวิจารก็ว่าตรองพิจารณาดู ใครควรพิจารณาดูลมเข้ายาวเกินไปเป็นยังไงนี่วิจารณ์ดูอย่างนี้วิจัยดูอย่างนี้วิตกดูอย่างนี้ตึกนึกคิดวิตกวิจารณ์นะลมเข้าสั้นเกินไปเป็นยังไงให้มาวิตกวิจารณ์ดูอย่างนี้ถ้าสั้นเกินไปเป็นยังไงลมไม่พอใช้ใจจะขาดหรือเป็นยังไงยาวเกินไปอึดอัดแน่นท้องไหมต้องให้เข้าใจวิจารณ์ดูเอาไปเอามาก็ทำอยู่อย่างนี้แหละวิตกวิจารณ์ลมหายใจหยาบรู้สึกเป็นยังไงวิจารณ์ดูวิจัยดูลมหายใจละเอียดความรู้สึกเป็นยังไงยาวเกินไปเป็นยังไงสั้นเกินไปเป็นยังไงพอดีเป็นยังไงพอดีไม่สั้นไม่ยาวมันจะมาอันยาวก็จะมาหดเข้าอันสั้นก็ยืดออกจะมาสมดุลกันสมดุลกันจิตของเราจะรวมตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ตอนจิตมันพอวิตกวิจารณ์อยู่อย่างนี้นะเห็นลมเข้าลมออกอยู่นี่ยาวสั้นอยู่นี่หยาบละเอียดอยู่นี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปปีติจะเกิดขึ้นตอนวิตกวิจารณ์ลมนี่นะไม่ให้จิตไปวิจารณ์ที่อื่นนะไปรู้ที่อื่นนะวิจารณ์อยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่เท่านี้วิจัยอยู่เท่านี้เอาลมหายใจนี่แหละมาวิจัยดูเข้าใจนะวิจัยวิจารณ์เอาไว้เอามาก็จะเกิดปีติสุขเอกคตาลมขึ้นมาเองไม่ได้ซื้อจากใครพอวิตกวิจารณ์อยู่อย่างนั้นเอาไว้เอามาลมหายใจก็จะนิ่มละเอียดนะตอนลมหายใจนิ่มละเอียดจะเกิดปีติสุขขึ้นมาพอดีลมหายใจระงับดับลงก็จะเหลือตั้งแต่ปีติสุขเอกคตาลมเหลืออารมณ์3วิตกวิจารณ์ดับไปพอลมหายใจหายวิตกวิจารณ์ไม่ได้วิจัยไม่ได้คงเหลือตั้งแต่ปีติสุขเอกคตาลมแล้วก็ท่านก็เรียกว่าฌาน2เท่านั้นแล้วก็ปล่อยอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้เฉยอยู่อย่างนี้นะรู้อยู่เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรอีกเอาไว้เอามาปีติจางคายหายไปหายไปโดยอัตโนมัติก็เหลือแต่สุขกับเอกคตาลมเราก็จะได้ฌาน3หรือเรียกว่าตติยฌานตติแปลว่า3ดูไปดูมาสุขจางคายหายไปโดยอัตโนมัติจะเกิดอุเบกขาขึ้นมาแทนอุเบกขาแปลว่าเฉยความว่างความเฉยเอกคตาลมมีอารมณ์2รู้เฉยรู้เฉย2อย่างเนี่ยก็ได้จัตุจฉานก็เรียกอัปปนาฌานก็เรียกมีอารมณ์2นี่ถ้าเข้าแบบนี้เรียกว่าฌานฌานกับสมาธิก็เป็นอันเดียวกันพระพุทธองค์จึงเรียกว่าฌานก็ได้เรียกว่าสมาธิก็ถูกเพราะมันลงไปถึงจัตตุชฌานฌาน4จัตตุแปลว่า4มันจะมีอารมณ์2คืออุเบกขากับเอกคตาลมเข้ามาทางสมาธิมันก็จะมาลงถึงอัปปนาสมาธิมีอารมณ์2 คืออุเบกขากับเอกขัตตาลมเหมือนกันอารมณ์สองเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือมาเรียกว่าอัปปนาฌานก็อันเดียวกันจะเรียกว่าสมาธิก็ถูกจะเรียกว่าฌานก็ได้เพราะว่าฌานสมาธิกลายเป็นอันเดียวกันเพราะมีอารมณ์สองเท่ากันก็มาอยู่ในอารมณ์เดียวกันรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยเข้ามาทางไหนก็ได้ใครจะวิตกวิจารณ์ลมหยาบลมละเอียดดูเกิดปีติสุขเข้ามาก็มาถึงอัปปนาฌานใครจะกำหนดสติดูลมเข้าลมออกมาเรื่อยๆดูเกิดดูตายมาเรื่อยๆก็ได้คณิกสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเหมือนกันอารมณ์สองให้พากันเข้าใจอย่างนี้วิธีทำสมาธิจะเรียกว่าฌานก็ถูกเรียกสมาธิก็ได้เพราะมันมีอารมณ์สองเท่ากันคืออุเบกขากับเอกคัตตาลมมาถึงจุดนี้เราก็เรียกว่าเราได้สมถะจิตจะหลุดพ้นจากขันห้าเรียกว่าเจโตวิมุตติขันห้าจะดับลงถ้าเราดับลมให้ใจลงได้นะถ้าดับลมหายใจไม่ได้ไม่มีหวังตอนมันถึงอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิลมหายกายไม่มีหมดได้เจโตวิมุตติเหมือนกันจิตหลุดพ้นจากขันห้าเราจะขัดดับขันห้าโดยตรงต่อหน้าต่อตาเราไม่ได้เราต้องดับด้วยทางอ้อมคือดับลมหายใจบังคับลมหายใจให้ดับลงพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมัยโบราณท่านจึงถามบังคับลมหายใจได้ไหมบังคับลมหายใจได้ขนาดไหนแล้วถ้าบังคับได้นิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้คณิกสมาธิถ้าบังคับลมลงให้หายพอลมหายกายหยาบก็ไม่มีความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็ดับลงสังขารจิตของเราก็จะกลายเป็นวิสังขารไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตก็เรียกว่าพุทโธรู้นี่ง่ายๆคนเรายังไม่เข้าใจเวลาไปทำมันจึงเหมือนกับครูอธิบายโจทย์แบบฝึกหัดให้นักเรียนนักศึกษาอธิบายคลุมเครืออธิบายไม่ชัดแจ้งเวลาเข้าไปทำมันต้องไม่ถูกถ้าอธิบายชัดแจ้งเหมือนกับพูดให้ฟังเดี๋ยวนี้ดับลมหายใจลงได้ก็ดับขันห้าลงได้เพราะว่าขันห้าอยู่ใต้อำนาจของลมหายใจนี่ชัดแจ้งไหมนะฮะปัจสัมภยังกายสังขังดับกายสังขารคืออัศสะปัสสะลมหายใจเข้าออกดับลงได้ก็ได้เจโตวิมุตติขันห้าก็ดับลงพร้อมกันจิตจึงหลุดพ้นจากขันห้าชั่วฌานสะกดไว้สมาธิข่มไว้เรียกว่าเจโตวิมุตติแน่นี่ในหมวดที่1 2 3จะพูดเรื่องกายกับจิตพูดเรื่องขันห้าพูดเรื่องลมหายใจเมื่อลมหายใจบริบูรณ์เราก็จะได้สติปัฏฐาน4เราก็จะเห็นกายในกายเห็นเวทนาก็ปีติสุขนั่นแหละเมื่อดับเวทนาลงก็จะเห็นจิตในจิตเจ้าของจิตรวมจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาทหังจิตตั้งตอนจิตรวมจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิท่านก็ว่า วิโมจะยังจิตตังจิตปล่อยวางวางโลกวางอารมณ์วางสมมติวางขันห้าออกหมดจิตจะมาเสวยอารมณ์วิมุตติสุขรู้เฉยเฉยบางคนมาถามว่าได้ยินเสียงไหมผู้เคยจิตสงบถ้าจิตสงบมันได้ยินเสียงไหมได้ยินผู้รู้ยังมีอยู่ได้ยินเหมือนเดิมแต่มันอุเบกขานะได้ยินแล้วมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้แล้วก็วางไปเท่านั้นรู้ว่าเสียงนั้นเสียงนี้แล้วก็วางไปไม่ไปวิตกวิจารเสียงว่าเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงอันนั้นน่ารักน่าเกลียดน่าชังไม่ได้วิจารณ์รู้แล้วก็เฉยเนี่ยอุเบกขาบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมว่าจิตสงบได้ยินเสียงอยู่ได้ยินมันก็อุเบกขารู้เฉยนี่แหละเราจะเห็นปัญญาตาจิตตาใจเราจะไปเห็นตอนนี้แหละตอนจิตสงบมันวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติวิโมจะยังจิตตั้งวางออกดับขันห้าได้จิตจะเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวรู้อยู่โอ้นี่แหละขันห้าไปไหนเราจะเห็นน่ะกายเราทำไมกายไม่มีลมหายใจก็ไม่มีกายหยาบก็ไม่มีจิตของเราความนึกรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งไม่มีว่างอยู่นี่ นี่เรียกว่าปัญญานะตาจิตตาใจนี่แหละเพื่อนว่าปัญญาเพื่อนเรียกว่าปัญญาปัญญาเกิดจากสมาธิจะเห็นว่าเมื่อได้เจโตวิมุตติหรือจิตสงบแล้วจะเห็นว่ารูปนามขันห้าก็ไม่มีไปไหนล่ะกายไม่มีลมหายใจไม่มีจิตก็ไม่มีมีแต่ธรรมชาติธาตุรู้อยู่ตัวตนที่เขาว่าตัวตนเรามีไหมล่ะเราไม่มีเขาก็ไม่มีต้นไม้ภูเขาโลกาไม่มีตึกรามบ้านช่องที่เรานั่งไม่มีเป็นธรรมชาติหมดสัตว์บุคคลไม่มีนี่แหละปัญญาจะเห็นแต่ธรรมชาติเป็นธาตุรู้ว่างผ่องใสอยู่นี่แหละคือตัวปัญญาแท้ๆนั่งสมาธิก็เพื่อจะหาอันนี้จะเห็นตัวผู้รู้ตายไม่เป็นตัวผู้รู้เนี่ยรู้เฉยอยู่งั้นแหละตายไม่เป็นพระองค์จึงตั้งว่าอมตะจิตอมตะธาตุอมตะธรรมธรรมที่ตายไม่เป็นการเวลาไม่ไปครอบงำจิตได้ตอนนั้นนั่งแป๊บเดียวว่านั่งแป๊บเดียวนั่งชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงถอยจิตถอนออกมานึกว่าเจ้าของนั่งแป๊บเดียวไปดูนาฬิกาได้ 2-3 ชั่วโมงนั่นการเวลาไม่ครอบงำจิตจิตตรงนี้ก็เรียกว่าอากาลิโกจิตกาลิโกแปลว่าการเวลาอากาลิโกธาตุอากาลิโกธรรมธรรมไม่ไปประกอบจิตธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ไปเข้าไปประกอบจิตได้จิตจึงแก่ไม่เป็น ไม่มีจุติไม่มีเคลื่อนที่ไม่มีเกิดไม่มีดับมีแต่ความรู้รู้อยู่เฉยๆนี่ปัญญาเกิดจากสมาธิเกิดอย่างนี้พวกผีบ้าก็ไปหาละบัดนี่เห็นมันว่างสว่างผ่องใสรู้เฉยเอ้าทำไมไม่เห็นอันนั้นอันนี้ไม่เกิดปัญญาหาเรื่องล่ะทีนี้อยากเห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาเอาไปก็พากิจไปดูอันนั้นอันนี้ไปเห็นอันนั้นอันนี้ก็เลยจิตก็เลยหยาบเข้าอุปจารสมาธิไปรู้อันนั้นไปเห็นอันนี้ขึ้นมานี่เกิดนิมิตขึ้นมาจิตจะกำหนดขึ้นแสดงขึ้นมาหลอกเจ้าของฉายภาพเข้าไปที่มโนก็กลายเป็นภาพขึ้นมาเราจะเห็นรูปแสงเสียงอยู่ในใจของเราก็นึกว่าเราได้ปัญญาบางทีมันก็ใช้ออกมาถูกนะออกมาก็มาเห็นอันนั้นอันนี้จริงๆก็เลยอุปทานยึดถือเอาเหมือนเราฝันนะอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปบังคับจิตไปทำงานนอนหลับอยู่พักผ่อนอยู่เหมือนเรากินข้าวอยู่เหมือนเรานอนหลับอยู่อย่าไปทำงานให้มันหลับเต็มที่มันอิ่มซะก่อนกินข้าวก็กินให้อิ่มซะก่อนจิตให้พักผ่อนเต็มที่ซะก่อนตกพระวังใหญ่พักผ่อนเต็มที่แล้วจึงพาจิตมันจะถอนออกมาเองหรอกนั่นนะเหมือนกับเรากินน้ำกินข้าวอิ่มแล้วมันจะออกมันจะหยุดเองของมันจิตมันจะถอนออกมาเองของมันเมื่อสมาธิถอนออกมาจิตนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานเราจึงเอาจิตไปใช้งานอีกเอาจิตไปคิดไม่คิดก็พามันคิดถามให้มันคิดตั้งคำถามขึ้นให้มันตอบให้มันคิดนั่นจึงเรียกว่าปัญญารอบสองอันที่แรกมันหลุดพ้นจากขันห้าเราก็เห็นในสมาธิเรียกว่าเจโตวิมุตติรอบสองมันจะหลุดพ้นจากขันห้าด้วยปัญญาวิมุตตินะตอนจิตออกมาแล้วก็เห็นก่อนเรานั่งมันตัวตนสัตว์บุคคลก็ยังมีอยู่คือเก่าเมื่อเรานั่งสมาธิจิตสงบแล้วขันห้าไปไหนตัวตนสัตว์บุคคลไปไหนเมื่อมันออกจากสมาธิมันก็มามีตัวตนสัตว์บุคคลขึ้นมาอีกตอนนี้ละเราจะเอาอันนี้ละปัญญาในสมาธิละมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอะไรมันมีแต่ก้อนธาตุก้อนธรรมเป็นธรรมชาติอันเดียวกันหมดผู้มีปัญญาตาเห็นรูปเนี่ยออกมามันจะมาถือเอากายของเราทันทีถือเอาขันห้าว่าเป็นเราเมื่อตาก็คือขันรูปภายในหูจมูกลิ้นก็คือรูปภายในเมื่อมันเห็นรูปได้ยินเสียงเรายังหลงว่ามีสัตว์บุคคลอยู่ในนี่ตัวตนอยู่ในนี่เราก็เลยไปสำคัญตนว่าเราเห็นอีกผู้ที่ท่านเกิดปัญญาจากสมาธิไม่มีใครเห็นนะไม่มีเรามีเขาอยู่ในนั้นท่านจะตัดออกเลยปัญญาวิมุตติก็หลุดพ้นจากขันห้าขันห้ามันเป็นเองอยู่อย่างนี้มันเกิดมันดับทำงานอยู่นี้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงไม่มีเราไม่มีตอนเข้าสมาธิเราไม่มีเขาก็ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีมันเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวอยู่เท่านั้นนี่ก็เรียกว่าปัญญาวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันห้ารอบที่สอง เอโตวิมุตตินี่แหละอานาปานสติผู้ใดทำแล้วเจริญให้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตตินั้นเมื่อออกมาก็ได้ปัญญาวิมุตติรู้ว่าขันธ์ห้าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลก็เรียกว่าปัญญาวิมุตติตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นหูได้ยินเสียงไม่ยินดีไม่ยินร้ายเราก็ดับขันธ์ห้าได้รอบที่สองก็ได้ปัญญาวิมุตติขึ้นมาหลุดพ้นจากขันธ์ห้าพระอรหันต์องค์นี้จะหลุดพ้นทั้งสองส่วนท่านเรียกว่าอุปัตโตภาควิมุตติหลุดทั้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติสิ้นอาสาวกิเลสในทิฏฐธรรมนี้ปัจจุบันท่านตาเห็นตาอะไรตาจิตตาใจถ้าเขาด่าเราไม่มีเราไม่โกรธนั่นก็เรียกว่าหลุดพ้นแล้วไม่โลภดับความโลภความโกรธความหลงได้แต่ก่อนเราหลงว่ามีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นเมื่อนั่งสมาธิไปสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีขันห้ามันก็เป็นขันล้วนๆมันทำงานเฉยๆไม่มีเจ้าของต้องเข้าใจอย่างนี้นะวิธีทำสมาธิก็เพื่อให้จิตสงบเราก็จะได้เกิดปัญญาเห็นว่าขันห้าจิตหลุดพ้นจากขันห้าขันห้าไม่มีกายไม่มีใจไม่มีเขาสมมติว่ากายว่าใจเขาเรียกว่าขันห้าเฉยๆสมมติว่าขันห้าเราจะเข้าใจอันนี้ในเข้าสมาธิออกจากสมาธิก็จะมาถือเอาอารมณ์นี้เอาไว้ถือเอาจิตเป็นผู้รู้อยู่เฉยๆนั่นไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตก็ว่างผ่องใสเป็นวิมุตติสุขอยู่ตลอดวันสิ้นอาสาวกิเลสกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงอาสวะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะอาสวะก็ดับลงเพราะอะไรอาสวะดับเพราะอวิชชาดับเนี่ยง่ายๆเนี่ยอาสวะเกิดเพราะอวิชชาเกิดดับความโง่ความหลงลงได้อวิชชาคือความโง่ความหลงความรู้ไม่จริงหลงอะไรหลงว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นของของเราเนี่ยเมื่อนั่งสมาธิลงไปเราก็ไม่มีของของเราก็ไม่มีขันธ์ห้าก็ไม่มีก็ได้เจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นขันธ์ห้าออกมาก็มาหลุดพ้นอีกรอบที่สองนี่คือปัญญาวิมุตติหรือเรียกว่าอาสวะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะกามาสวะมันก็เกิดจากอายตนะภายนอกภายในกระทบกันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่ากามมคุณห้าหรือกามมาสวะตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบกันกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่จึงเกิดผัสสะขึ้นเมื่อผัสสะเกิดผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสำคัญตนว่าเราเห็นเราเป็นเรามีอยู่ในขันธ์ห้าจึงเกิดอารมณ์ขึ้นมาอิทธารมณ์ท่านลมยินดีพอใจขึ้นก็เรียกว่า กามาสวะอาสวะนอนเนื่องอยู่ในสันดานกามาสวะเวสุขเวทนาเกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดก็เรียกว่าสุขเวทนาเมื่อสุขเวทนาเกิดก็กามาสวะหรือราคานุสัยก็ตามนอนถ้าความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ความกระทบกระทั่งก็เกิดขึ้นอยากขับไล่ไส้ทรงนี้คือโกรธก็เรียกว่าปฏิฆานุสัยตามนอนภวาสวะตามนอนอยู่ในใจเราเมื่อตายเห็นรูปหลงสำคัญตนหลงคือรูปไม่จริงอวิชชาดับไม่ได้ก็หลงรูปไม่จริงเห็นก็ไปหลงว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั่นได้ยินก็เรียกว่านั่นล่ะอวิชชาอวิชชานุสัยอวิชชาสวะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะก็นอนอยู่ในใจเราความหลงนั่นล่ะหลงขันห้าถ้าเราไม่หลงล่ะตายเห็นรูปงูได้ยินเสียงก็สักแต่ได้ยินสักแต่ว่าเห็นไม่ยินดียินไรตัวราคะตัวตัณหาจะเกิดได้ไหมตัวอวิชชาเกิดได้ไหมเพราะไม่มีใครไม่มีเราอยู่ในนั่นอวิชชาก็หลงว่าเรามีอยู่ในขันห้านี่วิชาก็รู้ว่าเราไม่มีอยู่ในขันห้าขันห้ามันทำงานอยู่นั่นเราก็ดับได้อวิชาดับอาสวะก็ดับนี่รู้จักอาสวะโน้นง่ายไหมล่ะทีนี้เหตุเกิดอาสวะรู้จักดับอาสวะรู้จักแนวทางเพื่อดับอาสวะก็คือรู้อริยสัจสี่นั่นแหละพูดง่ายๆอาสวะนั่นแหละคือกิเลสคือทุกข์เหตุเกิดอาสวะเพราะอวิชชาเกิดเพราะหลงเพราะรู้ไม่จริงดับอาสวะก็ดับอวิชชาลงอาสวะก็ดับเรียกว่านิโรธแนวทางมันนำมาประพฤติปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยคือมรรคมีองค์8ถ้าใครปฏิบัติอย่างนี้พระนิพพานพระนิพพานก็มีอยู่พระอรหันต์ก็มีอยู่ถ้าไม่ปฏิบัติพระนิพพานก็ไม่มีพระอรหันต์ก็ไม่มีนี่แหละกามาสวะรู้จักอาสวะอาสวะคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเหตุเกิดอาสวะเพราะอะไรเพราะอวิชชาถ้าดับอวิชชาลงได้อาสวะก็ดับก็เรียกว่านิโรธไม่อยู่อื่นไกลสัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่รู้จักอาสวะเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะแนวทางดับอาสวะจบเข้าสู่พระนิพพานเลยดับอาสวะอาสาวะขยายานเกิดญาณสิ้นไปแห่งอาสาวะกิเลสได้แก่ดับความโลภความโกรธความโลภความโกรธมันเกิดมาอย่างไรมาเกิดมาจากความหลง เกิดมาจากอวิชชามันก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรให้พากันทำเอาเท่านี้เวลานั่งสมาธิก็จะได้เจโตวิมุตติปัญญาก็จะเกิดจากสมาธิเห็นว่าขันธ์ห้าไม่มีมีแต่ธรรมชาติเห็นในสมาธิเห็นในตาจิตตาใจนี่เรียกว่าปัญญาเกิดจากสมาธิเห็นว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีในสมาธิขันธ์ห้าก็ไม่มีลาบเหมือนหน้ากองชัยต้นไม้ภูเขาเรากาพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีบ้านช่องห้องหอไม่มีกายของเราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีนี่แหละปัญญาเกิดจากสมาธิมีแต่ธรรมชาติว่างสว่างผ่องใสนี่ปัญญาแท้ๆก็ว่างสว่างผ่องใสนี่ให้ออกจากสมาธิจิตถอนออกจากสมาธิแล้วก็เอาความรู้ความเห็นในสมาธิเนี่ยมาตั้งเอาไว้สัตว์บุคคลไม่มีตัวตนไม่มีขันธ์ห้าไม่มีตาเห็นรูปก็ไม่ใช่ใครเห็นหูได้ยินเสียงไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินก็เรียกว่ามัชฌิมปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นกลางจิตรู้ให้เฉยๆมันสี่อินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการรู้รู้แล้วก็วางรู้เฉยๆอุเบกขารู้เฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นกลางอยู่ตัวถ้ายินดีก็เป็นไม่กลางยินร้ายก็ไม่กลางมัชฌิมะปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นกลางหรือเราเรียกว่ากุศลาที่สวดไปเมื่อกี้นี่แหละกุศลาคือบุญคือกุศลเกิดจากการให้ทานรักษาศีลภาวนานี่อกุศลาก็คือบาปอกุศลเกิดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดมดเท็จกินเหล้าเมาสุรานี่ง่ายๆเนี่ยอกุศลากุศลาก็นี่แหละนี่ทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นพระโยมก็ทานศีลภาวนาภาวนามันจะเป็นแบ่งออกเป็นสองอย่างพบกันตรงนั้นสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็คือสมาธิวิปัสสนาก็คือปัญญาพระกับโยมก็ไปประจบกันที่นั่นนะให้พากันด้วยจากกุศลากุศลาแปลว่าบุญแปลว่ากุศลกุศลแปลว่าความฉลาดกุศลในศาสนาก็แบ่งออกเป็นสี่อย่างไม่ใช่ฟังสวดเฉยๆกามมาวจรกุศลนั่นกุศลท่องเที่ยวอยู่ในกามรูปาวจรกุศลกุศลที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูปฌานตายไปแล้วไปเกิดพรหมโลกอรูปาวจรกุศลกุศลที่ท่องเที่ยวอยู่ในอรูปฌานที่เราเรียกว่าราคะรูปราคะอรูปราคะนั่นความติดใจยินดีพอใจในรูปฌานในรูปฌานตายไปแล้วก็ไปเกิดอยู่พรหมโลกไปเป็นพระพรหมสวรรค์เพิ่นเอิ้นว่าพัดอินขึ้นไปก็เป็นพระพรหมเหนือโลกสามขึ้นไปนี่เมื่อผู้ใดมาปฏิบัติเห็นขันธ์ห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นฌานเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสมาธิเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่ารูปฌานหรือรูปฌานจึงเบื่อหน่ายคลายความยินดีในกามโลกรูปโลกอรูปโลกดับขันห้าได้ขันขั้นกามโลกรูปโลกอรูปโลกก็เข้าสู่พระนิพพานโลกุตตรภูมิเหนือโลกสามคือพระนิพพานไม่ใช่เราเวลาคนตายนิมนต์พระไปสวด สวดก็ต้องรู้ความหมายไปบอกบุญคนตายนี่แหละไปบอกอภยากตาธรรมากุศลธรรมาอกุศลธรรมากุศลคือทานศีลภาวนาตายไปแล้วไปเกิดอีกให้ไปทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเด้อคนยังอยู่ก็ยังไม่ตายก็ให้ทานรักษาศีลภาวนาเอาไว้นี่เรียกว่ากุศลนี่ทำบุญทำกุศลเอาไว้นี่อกุศลคือบาปอกุศลอย่าไปทำทำแล้วมันไปตกอบายภูมิทั้งสี่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนั่นพูดปวดมดเท็จกินเหล้าเมาสุราเนี่ยอย่าไปทำเป็นเด็ดขาดมันไปตกอบายภูมินี่อภยากตาธรรมะจิตที่อยู่นอกบุญนะบาปไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลอภยากตาจิตเป็นจิตกลางๆรู้จักกลางไหมล่ะบอกมันไม่กินเห็นก็สัตว์แต่ว่าเห็นนั่นกลางไหมล่ะไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่เรียกว่ากลางแล้วนั่นนี่มัชฌิมปฏิปทาหรือเรียกว่าอภยากตาธรรมาคือจิตที่เข้าไม่อยู่นอกบาปเนื้อบุญนอกรักเนื้อชังนอกสุขเนื้อทุกข์นอกธาตุเนื้อขันธ์รู้เฉยๆอภยากตาจิตผ่องแผ้วแจ่มใสก็อันเดียวกันเอตังพุทธานาสาสนังทำจิตให้ผ่องแผ้วแจ่มใสจิตผ่องแผ้วแจ่มใสนั่นแหละคือปัญญาแท้ๆเป็นธรรมชาติน่ะนั่งมาหาอันนี้เดี๋ยวนี้วันนี้ก็สมควรเวลานั่งสมาธิก็สมควรแก่เวลา
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าตปะสาปะชะหันติปาปะกรรมังสาธุชนย่อมละบาปกรรมได้ด้วยตบะคือธรรมเป็นเครื่องสำหรับเผาผลาญบาปธรรมคือโลภโกรธหลงซึ่งเป็นต้นเหตุให้ทำบาปกรรมหันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวทนต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบได้เมื่อบุคคลมีขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานแล้วก็จะเป็นเหตุให้เจริญตบะธรรมขั้นสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดคือละบาปธรรมทั้งหลายเสียได้ดังนั้นขันติจึงเป็นตบะธรรมในขั้นแรกธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พระภิกษุรูปหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะตอนที่บวชอยู่เนี่ยปฏิบัติธรรมจนได้ฌาน4นะต่อมาวันหนึ่งก็มีธุระจะไปบ้านลุงกลับไปบ้านลุงไปเจอผู้หญิงเกิดนึกรักผู้หญิงคนนั้นก็เลยสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์แต่หลังจากสึกแล้วก็มีนิสัยเกียจคร้านไม่ยอมทำมาหากินอะไรก็เลยถูกไล่ออกจากบ้านต้องเที่ยวเลี้ยงชีพด้วยการโจรกรรมลักเขามั่งขโมยเขามั่งปล้นเขามั่งถูกจับได้ในที่สุดในวันที่ถูกนำตัวไปยังแดนประหารนั่นพระมหากัสสปะซึ่งเคยเป็นพระอุปัชฌาย์ไปเจอเข้าพอดีก็เลยขอให้ผู้คุมผ่อนเครื่องจองจำแล้วก็กล่าวกับนักโทษประหารซึ่งเป็นลูกศิษย์ว่าเธอจงระลึกนึกถึงพระกรรมฐานที่เธอเคยปฏิบัติมาในอดีตก็ได้สติพิจารณากรรมฐานจนได้บรรลุฌาน4เหมือนที่เคยเรียนมาทีนี้พอได้ฌาน4แล้วหอกดาบแหลนหลาวที่ผู้คุมเขาเอามาใช้ในการประหารใช้ไม่ได้เลยปรากฏว่าหนังเหนียวเหลือเกินฆ่าไม่สำเร็จ

0: โยนิพพันโถวนาธิมุตโตคนที่ไม่มีกิเลสแล้วตัณหาแล้วก็ยังวิ่งเข้าไปหาตัณหาเหมือนกับคนที่ออกจากป่าได้แล้วพ้นจากป่าแล้วยังวิ่งเข้าไปในป่าอีกนะบุคคลก็เหมือนกันพ้นจากเครื่องจองจำไปแล้วก็ยังวิ่งเข้าสู่เครื่องจองจำอุตส่าห์ไปบวชเป็นพระเป็นเจ้าแล้วก็ยังอุตส่าห์วิ่งกลับมาหาผู้หญิงจนกระทั่งในที่สุดก็มาเข้าเครื่องประหารยนต์ได้นั่นก็เป็นเรื่องของพระธรรมบทที่เราคุยกันช่วงเช้าวันนี้ท่านผู้ฟัง
1: ที่จังหวัดตราดครับหลายปีมาแล้วมีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางแก่นชาวบ้านเขาบอกนางแก่นคนนี้ไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปนั่งอยู่ตัวคนเดียวในบ้านหลังเล็กๆอยู่ห่างจากชาวบ้านคนอื่นๆไม่ชอบพบปะผู้คนตัวผอมๆดำๆไว้ผมยาวรุงรังเหมือนกับคนบ้าแต่เขาว่านางไม่บ้าหรอกเพียงแต่เป็นพวกครึ่งคนครึ่งผีว่างั้นกลางวันไม่ออกจากบ้านนะกลางคืนถึงจะออกเพราะมีคนเห็นเดินอยู่เพราะเห็นคนก็หลบวูบหายตัวไปอย่างรวดเร็วเลยก่อนนั้นก็มีครอบครัวอยู่กันหลายคนมีพ่อแม่น้องต่อมาแม่ตายไม่นานนักพ่อก็ตายคนแล้วน้องๆอีกสองคนตายหมดก็เลยเหลือแต่นางแก่นเพียงคนเดียวแต่ละคนที่ตายก็ล้วนแต่ตายในบ้านนอนหลับแล้วตายไปเลยตายกันในลักษณะอย่างนั้นจนเป็นที่สงสัยของชาวบ้านก็เลยมีคนแก่คนหนึ่งชื่อยายจุนถามไปตรงๆว่านางแก่นเอ็งทำอะไรพ่อแม่แล้วก็น้องๆเอ็งหรือเปล่าอ่ะนางแก่นได้ยินแล้วถลึงตามองยายจุนเสร็จแล้วก็สั่นหัวเปล่าตอบสั้นๆคำเดียวห้วนๆนางแก่นเก็บตัวเงียบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาว่านางแก่นยังเคยมีผัวหนีตามเขาไปพากันหายเงียบไปเกือบปีแล้วก็กลับมาส่วนผัวก็หายตัวไปผัวของนางแก่นก็เป็นหนุ่มในหมู่บ้านนั่นแหละพ่อแม่ของผู้ชายนี้เขาก็เป็นห่วงสอบถามนางแก่นว่าเขาหายไปไหนนางแก่นก็บอกไม่รู้นางถูกซักไซว่าหนีตามกันไปอยู่ที่ไหนมานางบอกว่าไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเป็นคนพาไปทีแรกไปหลบกันอยู่ในป่าต่อมาก็อดอยากก็ออกมาไปอยู่หลายที่ย้ายไปด้วยไม่ได้ตั้งหลักปักฐานอะไรที่ไปอยู่ก็เที่ยวอาศัยเขาทำงานแลกข้าวแลกน้ำกินไปวันๆไม่มีอนาคตอยู่มาวันหนึ่งผัวก็หายไปก็ไม่บอกกันเลยทิ้งให้นางอยู่ที่บ้านนั้นคนเดียวเจ้าของบ้านคนนั้นเป็นเมียก็ตั้งข้อรังเกียจคนเป็นผัวก็จะเอานางทำเมียก็มาปล้ำนางด้วยนางแก่นก็เลยต้องหนีออกมาแล้วก็หาทางกลับมาที่บ้านจนได้ไอ้ที่นางเล่าเนี่ยจริงหรือโกหกก็ไม่มีใครรู้คนในบ้านเริ่มตายก็ช่วงหลังจากที่นางแก่นกลับมาเนี่ยมีบางคนก็พูดว่านางแก่นในโดนผีป่าเข้าสิงในช่วงที่ไปอยู่ป่ามานั่นน่ะนางอาจจะกินผัวของนางซะเองแล้วก็กลับมาไม่สูงสิงกับใครแต่ว่าเด็กๆน่ะอีกเรื่องนึงนางมักจะชอบพูดกับเด็กๆแต่เด็กแถวบ้านก็ถูกพ่อแม่เล่าเรื่องที่นางแก่นเป็นคนแปลกๆให้ฟังเสร็จแล้วทั้งหมดก็เลยพากันกลัวนางพอนางแก่นชวนคุยก็พากันวิ่งหนีนางแก่นก็เลยไม่ออกจากบ้านยามกลางวันแต่ถ้าเห็นเด็กๆไปใกล้ๆบ้านนางก็จะออกมาชวนเด็กคุยเด็กหลายคนก็เล่าให้พ่อแม่ฟังว่านางแก่นชวนก็ไปในบ้านแต่พวกเขาไม่ไปเพราะกลัวนางแก่นมักจะชวนไปกินขนมในบ้านบอกเด็กๆว่าในบ้านมีขนมอร่อยเยอะมากกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดอยากจะกินเท่าไหร่ก็กินได้เด็กกับขนมเหมือนกับเป็นของคู่กันแต่ที่เด็กไม่เข้าไปไม่ใช่ว่าไม่อยากกินแต่เป็นเพราะความกลัวมีมากกว่าก็พากันเพ่นหนีพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเด็กพอลูกหลานเล่าให้ฟังก็ยิ่งสั่งสอนตักเตือนไปอย่าไว้ใจนางแก่นเป็นอันขาดนางเป็นพูดผีป่าเข้าสิงถ้าตามเข้าไปในบ้านของนางเนี่ยนางต้องกินตับไตไส้พุงอย่างแน่นอนว่าอย่างนั้นพ่อแม่บางคนน่ะโกรธเคืองนางแก่นมากที่ชวนลูกของพวกเขาเข้าไปในบ้านก็ไปต่อว่านางแก่นจนถึงบ้านนางแก่นโดนด่าว่าก็สายหน้าบอกไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยชวนเด็กที่ไหนเข้าบ้านมีแต่เด็กๆนั่นแหละอยากจะเข้าไปเล่นในบ้านของนาง

กที่ไปต่อว่านางก็สั่งห้ามนางยุ่งกับเด็กๆในหมู่บ้านไม่ว่าลูกเต้าเหล่าใครก็ยุ่งไม่ได้ทั้งนั้นเพราะถือว่านางเป็นตัวอันตรายต่างพากันเรียกนางแก่นว่านางผีดิบนางแก่นก็ยิ่งทำตัวน่ากลัวเมื่อมีคนเห็นนางออกจากบ้านมายืนอยู่ในความมืดในคืนเดือนมืดยืนกลางแขนสองแขนนี่กว้างแงนหน้าเหมือนกับจะรับพลังลึกลับอะไรสักอย่างจากสิ่งเร็ดลับที่มองไม่เห็นตัวเย็นหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปอายุประมาณสัก5 ขวบวิ่งเล่นกันอยู่กับเพื่อนแล้วหายไปแถวแถวที่วิ่งเล่นกันอยู่นั้นอยู่ห่างจากบ้านนางแก่นไม่ไกลนักมีผู้ใหญ่หลายคนนั่งคุยกันอยู่ใกล้ๆนั้นด้วยแต่กลับไม่เห็นช่วงที่เด็กผู้หญิงคนนี้หายไปชื่อเด็กหญิงเจิดพ่อแม่ยากจนมีลูกหลายคนพ่อแม่ทำงานรับจ้างปล่อยให้ลูกๆอยู่บ้านเด็กหญิงออกมาวิ่งเล่นแถวนั้นทุกเย็นส่วนมากก็เลี้ยงน้องๆของเธออยู่ที่บ้านกว่าจะรู้ว่าเด็กหญิงหายตัวไปก็เย็นมากเกือบค่ำแล้วตื่นกลัวกันมากเมื่อรู้ว่าเด็กหายพวกผู้ใหญ่ก็พากันออกตามหาทันทีไม่รอช้าเพราะต่างรู้สึกเหมือนกันว่าเด็กหญิงตกอยู่ในอันตรายดูไปรอบๆแถวๆนั้นก่อนเมื่อไม่เห็นก็พุ่งตรงไปที่บ้านนางแก่นทันทีนางแก่นถูกชาวบ้านกลุ่มใหญ่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเรียกให้ออกมาจากบ้านเพื่อจะสอบถามแต่นางแก่นมัวทำอะไรไม่รู้กว่าจะออกมาก็กินเวลานานหลายอึดใจออกมาก็มีท่าทางแปลกๆยกหลังมือเช็ดปากมีคนเห็นว่ามีเลือดติดหลังมือของนางที่ป้ายเช็ดปากด้วยคนที่เห็นเลือดก็ร้องดังๆออกมาว่านั่นมันเลือดเปื้อนหลังมือมันชาวบ้านคนอื่นก็พากันมองแล้วก็ให้นางแก่นยื่นมือให้ดูแต่นางรีบเอาหลังมือไปเช็ดกับผ้าถุงที่นางนุ่งอยู่เมื่อยื่นมาก็เลยไม่มีรอยเลือดมีลุงคนหนึ่งร้องบอกว่าจับตัวมันไว้ชาวบ้านมองหน้ากันไม่มีใครกล้าไปแตะต้องตัวนางแก่นคนที่สั่งก็เลยกระโดดไปรวบตัวนางซะเองแล้วก็เรียกคนอื่นให้ช่วยกันหลายคนเข้าไปช่วยแต่พอนางสะบัดทีเดียวกระเด็นกันหมดเสร็จแล้วนางก็ออกวิ่งหนีไป2-3 คนพากันวิ่งตามไปไล่ตะครุบตัวแต่นางวิ่งเร็วมากเหมือนกับมีเรี่ยวแรงมหาศาลไม่มีใครตามจับทันนางหายตัวไปแล้วในป่านั่นแหละเวลานั้นเองพ่อแม่ของเด็กหญิงเจิดที่เพิ่งจะรู้ว่าลูกหายไปก็มาถึงบ้านนางแก่นคนเป็นแม่เนี่ยร้องไห้เสียงดังเลยบุกเข้าไปดูในบ้านเสร็จแล้วก็กรีดร้องสุดเสียงดังออกมาจากบ้านนั่นแหละชาวบ้านก็พากันเข้าไปดูข้างในบ้านก็เห็นกับตาว่าเด็กหญิงเจิดกลายเป็นศพเลือดแดงฉานเลยนอนตายในสภาพที่น่าสงสารน่าสยดสยองหลังจากนั้นก็ได้ตามล่าตัวนางแก่นกันอยู่ตลอดคืนแต่ไม่เจอตัวชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพากันจุดไฟเผาบ้านนั้นเพื่อไม่ให้นางแก่นกลับมาอยู่ในหมู่บ้านอีกเพราะว่ากลัวจะมาฆ่าเด็กอีกไฟก็มอดไหม้ลุกโชนเผาผลาญบ้านเด็กจนหมดสิ้นเหลือแต่เท่าฐานกองอยู่บนพื้นดินยังตามล่าตัวนางแก่นกันอยู่อีกหลายวันแต่ไม่มีใครเห็นแม้แต่เงาในที่สุดคืนนึงก็มีคนเห็นนางแก่นกลับมาในคืนเดือนมืดมายืนหน้าบ้านของนางเนี่ยกางแขนออกแล้วก็แงนหน้าขึ้นมองขึ้นไปข้างบนพอชาวบ้านรู้ก็พากันตรงไปเพื่อจับตัวนางแต่ปรากฏว่านางแก่นหายตัวไปแล้วแล้วจากนั้นก็ไม่มีใครพบเจอนางอีกเลยนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆครับเรื่องเล่าชาวบ้าน

0: ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: จากธรรมะนั่นก็มีความสบายดีสงบดีโดยมากคนเรามันเพลินไปตามโลภะโทสะโมหะจิตใจมันก็อยู่เป็นสุขสมัยโบราณกาลของพวกเราทั้งหลายนั้นไม่ค่อยพากันดิ้นรนแต่ว่าวัตถุไม่เจริญบ้านของเรามันมุงหญ้ามุงเกาะหลังคาแต่ก็อยู่กันสบายอยู่กันสบายนอนกันสบายนี่หินไม่รุงรังนอนหลับสนิทตลอดถึงชื่อเสียงของคนเราก็เรียกกันอย่างนี้สมัยก่อนท่านกันไปเถอะยังหาชื่ออย่างดีเพื่ออยากสร้างความดีคือความประโยชน์ยาบ้านก็สร้างให้ดีๆขึ้นเพื่ออยากจะอยู่สบายแต่ในรูปแบบทำใจของเราให้สบายนอนเบาะนอนฟูกไม่หลับคิดหลายอย่างคือปาฐะที่เราจะต้องคิดไปเพราะเราความทะเยอทะยานมากจนเป็นเหตุให้เป็นโรคประสาทกันมากที่สุดในเวลานี้เพราะว่าเราพากันคิดให้มันเลิกผลเกินไปมันขาดธรรมะเรียกว่าสันติสีกัสสาความยินดีในของที่มีอยู่นี่เป็นคาถาของเศรษฐีมหาเศรษฐีความยินดีในของที่มีอยู่นั่นคืออะไรไม่ใช่ว่ามีแก้วใบนี้มีกระโถนใบนี้แล้วพอแต่ว่าสันทุติยกถานั้นท่านไม่พอในปัจจุบันในเวลานี้มีเพียงเท่านี้ก็เอาเท่านี้ก่อนวันนี้ทุกวันหาเงินในวันนี้500-600เป็นประจำมาถึงวันนี้หาเงินในเพียงร้อยเดียวท่านก็ให้ยินดีเสียก่อนวันนี้ท่านได้แค่นี้ก็เอาแล้วพรุ่งนี้ก็หาใหม่คนนี้ได้200ก็ยินดี200ตะเรนนี้ได้50 บาทก็ยินดี50 บาทไปเสียก่อนในปัจจุบันนี้อันนี้ทำจิตใจของเราเป็นต้นให้เป็นจักรมานในความเป็นอยู่ของเจ้าของฉะนั้นโบราณการไปได้ทั้งหลายนั้นวัตถุไม่เจริญแต่จิตใจคนไม่เจริญจิตใจสบายไปที่ไหนมองกันเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นจะไปบ้านไหนเป็นเพื่อนต่อขึ้นนอนบ้านก็สบายเพื่อนขึ้นนอนบ้านก็สบายกินอยู่สบายทุกวันนี้คนไม่ไว้ใจคนแล้วผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามไม่ไว้ใจไว้ใจกันยากเหลือเกินเพราะอะไรมันขาดธรรมะคือความซื่อสัตย์คุณสมบัติมนุษย์มันหายไปแล้วมันจะไว้สมบัติของสัตว์สมบัติของสัตว์ประชานสมบัติอะไรต่างๆมันไม่ถือไว้อยู่อย่างนี้สมบัติมนุษย์นั่นมันไม่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนั่นมันไม่มีจะแล้ว ถ้าใครมาคิดไหนก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นความไว้ใจกันในทุกวันนี้แม้แต่เราครอบครัวไม่ว่าจะคนอื่นด้วยครอบครัวที่อยู่ด้วยกันนี้ก็ไม่ไว้ใจกันแล้วนะต้องระวังระวังเสมอมีแต่อะไรนั้นขาดความคิดสัตว์ขาดธรรมะฉันติดติจกถาในความยินดีในของที่มีอยู่นั้นน้อยหรือไม่มีสมัยโบราณกาลนั้นถ้าเป็นพ่อเป็นลูกกันมันก็เคารพกันมากที่สุดไม่มีต่อหน้าหลับหลังก็ยังเป็นพ่อเป็นลูกกันอยู่อย่างนั้นสมัยนี้ถึงมีครอบครัวแล้วก็ยังระวังถึงออกจากบ้านไปทั้งคนที่อยู่บ้านทั้งคนที่ออกไปก็ไม่เคยไว้ใจกันเท่าไหร่ตัวนี้แค่เราขาดธรรมะเกิดความไม่ไว้ใจกันในความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นมาถึงเรามีบ้านที่สวยใจก็ไม่สบายมีเงินทองมากๆใจก็ไม่สบายนอนฟูกนอนเบาะแค่ไม่สบายใจเพราะเรื่องไม่สบายมันไม่อยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่เสียหาสถานไม่อยู่ที่อาคารความสบายความไม่สบายนั้นมันอยู่ที่จิตใจของเราเองถ้าจะแล้วทำร้ายขาดคุณธรรมจะแล้วนั่นก็เกิดโทษขึ้นมาในจิตใจนั่นเองเป็นไฟรูปอยู่นั่นแหละเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะเผาใจของเจ้าของอยู่นี่เรียกว่ามันจึงขาดในที่เป็นคนจนเกิดมาเป็นความสงบเกิดความสบายเกิดความสุขถ้าหากว่าพระธาตุจากธรรมะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็คิดแต่อะไรคิดแต่สิ่งที่มันจะให้ทุกข์ในใจของเราอันนี้เราก็ยังไม่ได้อันนั้นเราก็ยังไม่พออะไรต่างๆหลายอย่างคิดแต่เรื่องให้มันเป็นทุกข์ในใจใจทุกวันนี้เป็นผู้รับภาระมากที่สุดตาหูจมูกลิ้นกายในรับอารมณ์มาแล้วก็มาทิ้งหายใจใจเป็นผู้ติดต่อปัญหาเรื่องราวต่างๆต้นทีเรือเกินฉะนั้นมนุษย์ในปัจจุบันนี้จึงมีใจเป็นทุกข์ก็แก้ปัญหาบางสิ่งก็แก้ปัญหาได้บางสิ่งก็แก้ไม่ได้นอนจมอยู่นั่นเป็นทุกข์มากเรือเกินฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นเมื่อห่างจากธรรมะไปเท่าไรมันก็ห่างจากความสุขไปเท่านั้นห่างจากความสงบไปเท่านั้นเมื่อห่างไปที่สุดแล้วจะมีแต่ทุกข์กลุ่มอยู่เป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาทั้งคนจนทั้งคนรวยก็ไม่มีสุขมีแต่ทุกข์ตรงนั้นเพราะความไม่พอเป็นเหตุเพราะขาดธรรมะเป็นเหตุก็ขาดฉันจิตจิตกถาคือความยินดีในของที่มีอยู่นี้เป็นส่วนมากบางแห่งเคยมีเหมือนกันตอนมาเป็นคนจนอยากจะร่ำจะรวยขึ้นมาก็พยายามเข้ามาหาพระก็ให้เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ขยันเป็นผู้หมั่นเพียรทุกอย่างจะทำไปเกิดการนั่งเรือขึ้นมาอีกเนี่ยเป็นเงินเงินก็มากลาภก็มากยศก็มากอะไรก็มากขึ้นมาดื่มตัวนี่คุณต้องตอบตัวอะไรนะดื่มตัวทั้งตอบตัวผู้หญิงผู้ชายมันก็เกินในความมาคุณอะไรลูกก็ดีมีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีเพราะมีเงินแล้วมันมีอำนาจทุกอย่างเอามือที่เอาอันใดมันก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยนี่เป็นเหตุคือความสุขก็ดื่มตัวถ้าเรียนแล้วมีความสุขเด็กก็ดื่มตัวเมื่อดื่มตัวก็มันอยู่ในโอวาทของใครเมียมันอยู่ในโอวาทของสามีสามีมันอยู่ในอำนาจของเมียต่างคนก็ต่างหาความสุขไปแล้วนี่คอทุกข์มาอีกแล้วแต่สมบัติที่หาได้มากๆสุดท้าย มันจะหายไปเพราะอันนี้เองอุดมคติของครอบครัวไม่ถูกกันแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นสุขแม่จะอยู่ประชาทั้งเจ็ดท่านเป็นคนก็ไม่สบายถ้าครอบครัวของเราใจของเราไม่ตรงเกี่ยวกันเป็นต้นอันนี้ไม่มีสุขแต่ความสุขอันนี้ถ้าคนไม่รู้จักว่ามันมีมาแล้วก็เป็นเหตุเป็นสุดหายเป็นเหตุที่มีโทษมากลำบากมากในการเป็นจริงนี้ความสุขนี้นะเป็นของดีที่สุดที่มนุษย์ทั้งหลายย่อมปรารถนาของความสุขแต่เมื่อได้ความสุขมาแล้วก็ดื่มตัวดื่มดื่มบ้านดื่มเมืองดื่มตัวดื่มคนดื่มทุกสิ่งสารพัดเป็นต้นก็ทิ้งอันตรธานไปอย่างนี้ก็มีถ้าความไม่สำรวจยินดีในของที่มีอยู่นั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงสอนว่าคนขาดธรรมะก็คือคนขาดที่พึ่งขาดที่อาศัยคนขาดธรรมะธรรมะนั้นมันคืออะไรกันนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีธรรมะที่ไม่เป็นธรรมะมันไม่มีมันมีแต่ธรรมะเท่านั้นเมื่อประดับของภายนอกก็ดีของภายในก็ดีนั่นก็เรียกจะเป็นธรรมะธรรมะนี้คือสภาวะที่ถูกต้องอย่างต้นไม้ภูเขาเถาวัลย์ข้างนอกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมนุษย์เราทั้งหลายเกิดมามันก็เป็นอย่างนั้นความสุขมันก็เป็นธรรมะความทุกข์มันก็เป็นธรรมะการได้มาก็เป็นธรรมะการมันเสียไปมันก็เป็นธรรมะถ้าเราดูจากธรรมะข้างนอกเราดูจากธรรมะข้างในก็ยินดีในสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่นั่นเองถ้าคนไม่ยินดีเป็นต้นมันก็เป็นธาตุของกิเลสมันเป็นธาตุของตัณหาหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เอาความคิดของคนในปัจจุบันนี้กับโบราณกาลมานั่นมันต่างกันเพราะอาศัยเครื่องแวดล้อมทั้งหลายเป็นต้นหลักของธรรมะอันนี้เป็นหลักที่ยั่งยืนเป็นหลักที่แน่นอนถ้าคนเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าไม่มีธรรมะมันจะไม่มีสิ่งเรื่องทั้งในโลกนี่ก็เป็นธรรมดาในโลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นและการทะเลาะทะเลาะทุกวันนี้ก็นับวันน้อยลงไปน้อยพ่อแม่กับลูกจะมีความเคารพคารวะกันอย่างดีเหมือนสมัยก่อนก็ไม่มีสามีภรรยาจะมีความเคารพกันเงื่อนตอนอย่างสมัยโบราณนักการที่มีธรรมะนั้นก็หายากฉะนั้นศีลธรรมทั้งหลายทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันเชื่อมจากจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายเมื่อจิตใจของเราเชื่อมจากธรรมะไม่มีในจิตใจของมนุษย์แล้วไปที่ไหนก็มองกันไม่ได้สมัยโบราณการเหล่านั้นไปที่ไหนก็มองหน้ากันได้สบายใจก็สบายยิ้มแย้มแจ่มใสนึกว่าเขาสนใจในคุณงามความดีของเราเลยก็สบายลูกมองหน้าพ่อแม่ก็สบายพ่อแม่มองหน้าลูกก็สบายเพื่อนมนุษย์บ้านในการจะมองหน้ามองตาขณะแสดงความยิ้มแย้มแจ่มใสว่าความสบายใจนี้นี่เป็นต้นถ้าคนมีธรรมะมีคุณสมบัติของมนุษย์ที่เป็นอยู่ประจำใจแล้วมันก็เยือกเย็นสมัยนี้แทบจะมองหน้ากันไม่ได้เดินไปมองหน้ามองตากันไปมองเนี่ยสมัยก่อนนั้นสมัยก่อนไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันคิดไปในทางอื่นๆมากยึดไม่มีธรรมะไม่ไว้ใจกันว่ามนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เพราะธรรมะไม่มีก็ไม่ได้ใจกันเกิดขึ้นเป็นต้นนะเท่านี้เองความเข้าใจผิดมันเกิดขึ้นมาใช่ไหมจะเป็นหน้าหน้ากันในรถในเรือในถนนทนทางเนี่ยเกิดเรื่องเนี่ยทุกวันมีเรื่องอะไรต่อเรื่องให้เกิดขึ้นมาเลยทีเดียวเพราะอะไรเดี๋ยวนี้มันมองหน้ากันไม่ได้แล้วต่อเราทำร้ายจะเข้ากับสุนัข ก็ได้ถ้ามันเห็นกันแบบมันเอากันเชียวมันตัดเชียวกับกันเลยทีเดียวมันไม่ไหวใจกันทุกวันนี้สมันกันฉันนั้นน้อยที่สุดไม่ไหวใจกันเนี่ยตอนกลางคืนมาทีถ้าเดินมากลางคืนขอนอนบ้านไม่ไหวใจไหมทุกวันนี้โอ้ยไม่ไหวแล้วนะจะเข้าประตูต่างๆสมัยก่อนเปิดมาเลยกันมาตาต่อกันไปจากไหนมาจากไหนนอนบ้านนอนช่องกันไหนก็ได้ทุกวันนี้ไม่ได้นะนี่ทำไมเพราะอะไรเพราะมันขาดจากธรรมะเมื่อขาดจากธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นนะมันวุ่นวายสุดหมดทุกอย่างไม่ไว้ใจกันตรงนั้นฉะนั้นสมัยปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเรามาประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะนั้นธรรมะนั้นยังเป็นของมีสมัยอยู่ไม่ได้สมัยทุกวันนี้ยังทำดีพอดีอยู่ทำชั่วมันก็ชั่วอยู่ทำบาปมันก็เป็นบาปอยู่ทำบุญก็เป็นบุญอยู่อย่างเก่านั่นเองไม่ได้นอกเหนือไปที่ไหนนั่นธรรมะยังคงที่คนยิ่งนี้จากธรรมะธรรมะยังยืนตัวอยู่ฉะนั้นทุกวันนี้ให้มนุษย์ทั้งหลายมาฟังธรรมะมาฟังธรรมะให้ติดจากธรรมะให้เป็นธรรมะนอกเว้นจะดีตัวนี้ไม่มีแล้วตัวจากทางใดเมื่อเราสร้างความดีขึ้นมาในจิตใจของเราทุกคนแล้วมันจะเลยมีความดีเกิดขึ้นมาถ้าติดจากความดีตัวนี้ถ้าความดีเกิดขึ้นมาในโลกของเรานี้แล้วเป็นต้นมันก็หมดไอ้ความไม่ดีหมดโทษหมดทุกข์ทั้งหลายแต่ทุกวันนี้มันพูดกันยากมันพูดกันยากมันพูดกันลำบากทุกวันนี้แต่เดี๋ยวมันเป็นไปตามสมัยของมันอย่างนี้แต่ครูกับนักเรียนก็เหมือนกันสมัยก่อนเห็นกันโอ้ยกลัวเรียนเคารพครูกับอาจารย์เท่าแก่สมัยนี้นักเรียนกับครูมันมีตัวแล้วมันเป็นคนมันสนใจกับครูก็เป็นคนเหมือนกันครูก็เป็นคนสอนเรารัฐบาลของจ้างมันเป็นลูกจ้างเราไม่ต้องกลัวแล้วต้องเกรงมันมีจิตภาพเสมอกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่มาตามเคารพอย่างนี้มันการเคารพอย่างนี้มันขาดไปในใจของคนทุกคนอย่างนี้มันก็เสื่อมเท่านั้นเลยพ่อแม่กับลูกทุกวันนี้ก็เหมือนกันยังให้ตอนพ่อแม่มีอำนาจบอกลูกลูกหลานต้องอยู่ใต้ความปกครองถ้าเป็นคนคนแก่อย่างโยมเนี่ยในบ้านนั่นในตำบลนั่นจะว่าให้ลูกหลานคนใดก็ได้ใช่ไหมยังมีว่าไม่ก็ได้ได้ไม่ได้ทำไมทุกวันมีความรู้คนมันมีความฉลาดแต่ความฉลาดมันโง่คนฉลาดมันโง่มันก็ยิ่งเป็นพิษแต่คนโง่มันโง่ไปอีกสมัยก่อนนั้นเป็นคนไม่ฉลาดสมัยก่อนเป็นคนไม่ฉลาดแต่เป็นคนไม่โง่ไม่เรียบเรียงใครที่แบบสุดจริตของใครของมันรู้จักทุกวันนี้มันไม่อย่างนั้นแต่ก่อนไม่เข้าข่ายกันเดี๋ยวนี้มันเข้าข่ายกันเท่านั้นการทะเลาะกันอย่างนี้ขาดไปในโลกโลกนี้ก็เสื่อมจิตใจมนุษย์ทั้งหลายก็เสื่อมโทรมลงไปคุณสมบัติของมนุษย์มันก็ไม่มีฉะนั้นการปฏิบัติธรรมานี่ยังดีอยู่ยังมีอยู่แต่ก็ยังมีเป็นกลุ่มน้อยทุกวันนี้มันจะหมดไปเหมือนทางใจอยู่ดูเขานั่นยังเขาไม่มีธรรมะอะไรเป็นความแบบด้านมันกระวนกระวายขึ้นเป็นมันด้วยธรรมชาติทู่มันเองเดี๋ยวนี้มันจะหวนกลับมาหาทางปฏิบัติให้ใจมันเป็นสุขให้ใจมันสงบนี่ธรรมชาติอันนั้นเจ้าทั้งหลายนี่ประมาณการนั่นแหละเป็นมันดื่มตัวดื่มตนยากันหมดไม่รู้จักพระรบครูบาอาจารย์ไม่รู้จักพระรบพ่อแม่ถ้าคนไม่เคารพคารวะกันแล้วมันก็หมดจิตกันแล้วมันขาดจากกันแล้วภรรยาสามีไม่เคารพกันแล้วอุดมคติไม่ถูกกันแล้วก็แยกทางกันนะใจมันก็แบบกระดอนความเห็นไม่ถูกต้องกันแล้วมันก็แยกทางกันบ้านเมืองมันก็วุ่นวายขึ้นมาเท่านั้นเอง ทั้งหลายเหล่านี้เพราะอะไรมันขาดธรรมะขาดการปฏิบัติเพราะอาศัยความโลภอาศัยความโกรธอาศัยความหลงนั่นแหละมันเป็นเหตุที่กระทำห่างเหินจากเป็นแบบพุทธศาสนาอยู่ในไทยของวันนี้จะไปทำกันต่อไปว่ากันไม่รู้เราไปทำไมอะไรกันจะไม่มีธรรมะในใจของเราถึงเราจะการกระทำบุญเช่นนี้มองดูสิงานการบวชก็ดีนะงานกฐินก็ดีงานบุญอะไรต่างๆเหล่านี้ไปมองดูเขาทำบุญกันสมัยนี้ทำบุญกันแค่ยุยงส่งเสริมที่ดีให้เกิดมาเท่านั้นเนี่ยถ้าจะมาไปมองอยู่แล้วว่ามันทำเพื่อความสนุกทำจะมองเขาอีกข้างในเขาอีกนะมันเป็นการกระทำบาปกันแต่เอาบุญมากบเกลื่อนซะให้บาปมันหายไปที่ว่าบุญตอนนั้นตอนคนคนหนึ่งใส่ตัวที่ละน้อยบุญแต่ละคนจะบาปถ้าประเดี๋ยวที่ไม่แต่ละแม่บุญแม่บุญแต่ว่าแม่บุญนั่นไม่เคยดูจากบุญสร้างเป็นตัวความเชื่อเป็นตัวถ้าประเดี๋ยวแม่บุญแม่บุญด้วยนั่นเองสร้างทำบุญตัวอันที่มีตรงกันตรงนั้นทำบาปสักเท่าไรก็ตามเถิดประเดี๋ยวแม่บุญเพราะเอาบุญไปตกเดือนทำบุญเท่าไรจนเติมยิ่งทำจนต่ำลงไปถอยลงไปให้น้อยลงไปแต่เราเป็นแบบนักบุญใจบาปไปฉะนั้นทั้งพุทธบริษัททั้งหลายก็ชอบจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ขาดอะไรก็ขาดการปฏิบัติอย่างแท้จริงพอยกไตรยตาตามชาวบ้านของเราลงนี้ถ้าจะมีศีลห้าศีลแปดนี้มันจะมีกี่คนในสมัยนี้นอกจากคนคนโบราณยังเหลืออยู่บ้านละ9 คน 10 คนจะสนใจอันนั้นในปัจจุบันนี้น้อยที่สุดจะมีสิ่งที่ทำนี้จะสนใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ต้องทำกันไปแต่ก่อนไปไปนัดทำบุญก่อนทำกันไปทำไปอย่างนายบุญทำนั่นแหละแต่ทำบาปก็คือนายบุญมันจะเป็นบุญดีอย่างนั้นแหละแต่ว่าบุญของนายบุญแต่ว่าการกระทำมันผิดมันเป็นบาปทีนี้เมื่อเราทำไม่ถูกความเห็นก็ไม่ถูกต้องเราต้องเห็นในถูกต้องจนๆก็เปลี่ยนไปอันนี้จะมาไปตัดเตือนหลายแห่งเหมือนกันการกระทำบุญจริงๆทานนี่มันเสียเปล่าเสียของนะเรานานๆทำบุญทีหนึ่งนะบางทีทำบุญจะสู้คนอยู่เฉยๆไม่ได้ก็มีเฉพาะในทำบาปเท่านั้นเพราะมีดีอยู่แล้วเราทำบุญ3 วัน 3 คืนแต่ทำบาป3 วัน 3 คืนนี่มันจะสู้เขาในทำบุญไม่ได้เขาอยู่เฉยๆอยู่เขาก็ไม่มีบาปเนี่ยอันนี้ให้รู้จักบุญบุญมันจะความสนุกไม่จะความสนานเมื่อทำแล้วเกิดความสะดุดเกิดความสังเวชในที่นี้พิจารณาถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาลดมาแน่ทิฏฐิลงไปให้ใจเข้าสู่ธรรมะถึงความสงบเกิดความจิตมันเป็นบุญอันนี้ทำบุญก็ไม่ถูกนี่คือนั่นทำบุญใจคนก็ไม่เป็นบุญถ้าไม่ถอนทำบุญเพื่อในถอนที่ดีใจจัดใจของเราแต่ทำบุญก็เพื่อจะเอาบุญฉะนั้นการละบาปนั่นไม่มีการละความผิดไม่มีบุญมันก็เกิดขึ้นไม่ได้บุคคลทำบุญในสมัยนี้ชอบทำอย่างนั้นจ้ะกินเหล้ากินยาทำบุญอะไรต่างๆนานาทุกอย่างอย่างนี้ถ้าการเชื่อต้องมากกว่าเชื่อใจนั่นเชื่อใจตัวเขาเราออกมากินกันแต่ถึงมีมวลพระเทศฟังเทศแต่ถึงง่วงเหงาหานอนอยู่ลำคาญพระเทศใจพระเทศจะลำคาญใจจะตายไปแล้วนะตอนนั้นเนี่ยมีจะพิจารณาเมื่อไรจะหยุดเนาะเมื่อไรจะหยุดเนาะลำคาญเนาะเมื่อไรจะหยุดเนาะไม่คิดว่าจะเอาความฉลาดในธรรมะนั้นไปปฏิบัติลำคาญใจตอนนั้นนะบางแห่งจะเคยมีว่าเอ้ไม่ไปได้ทั้งหลายให้ทางท่านอาจารย์ท่านจะกลับวัดไปแล้วที่เราว่าได้พระมีอ้อมมันไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็มีนะที่นี่ไปเรียกว่าการทำบุญไม่ถูกบุญนะไม่ถูกพวกบุญกันใจคนมันจึงเป็นบาปมันขาดการประพฤติขาดการปฏิบัติอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้เสียดายมากในปัจจุบันนี้ นี่ก็นั่นก็พาพุทธะทั้งหลายจริงไม่เข้าถึงธรรมะเมื่อนั้นเข้าถึงธรรมะเรื่องพุทธศาสนาแล้วนี่ก็เหลือไปเท่านั้นนะนั่นเป็นกระถาทองคำใบหนึ่งเอาทิ้งไว้ถ้าเราสนใจกันถึงแม้เนี่ยมันจะเป็นทองคำอยู่เป็นต้นมันจะไม่เกิดประโยชน์แก่คนธรรมะที่ทำท่านพูดไปนั้นเป็นความจริงเป็นความดีถ้าคนไม่เอาไปพูดปฏิบัติแล้วเป็นต้นในความพูดอันนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรอาหารที่อดีตอะไรก็จริงถ้าบุคคลไม่เอาไปบริโภคแล้วมันจะมีประโยชน์เลยมันสมบูรณ์ความหมายอย่างนั้นพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งของโสดาบันทั้งหลายอย่างดีถ้าเราเอาเป็นที่พึ่งที่พึ่งแล้วอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีสาระอะไรอย่างนี้คนทำบุญมาเห็นบุญคนทำบุญมาเห็นบุญมันจะมีอะไรดูดดื่มเข้าไปแล้วมันจะตายวัตถุสิ่งทุกอย่างอันนี้เราพูดถึงมาโยมพวกพระเจ้าประสงค์ของท่านทุกวันเราพุทธบริษัทของเราเปลี่ยนไปโดยทีอันนี้จะปฏิบัติตามธรรมะการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขนาดท่านหน้าที่ให้เราเป็นพระก็ไม่มีแค่นี้มันต้องสองฝ่ายไอ้พุทธบริษัททางไหนต่ออย่างนั้นทีนี้ไอ้ตัวแรงมันถึงความเสื่อมความเสื่อมตามความเป็นจริงแล้วนั้นไอ้ความจริงเนี่ยยังตั้งอยู่ใครจะปฏิบัติตามอันนี้ก็ยังไม่เสื่อมใครจะปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามอันนี้ท่านก็ไม่เสื่อมไอ้ความดียังสร้างมั่นดีอย่างนั้นฉะนั้นมันเป็นเรื่องจิตใจของมนุษย์ฉะนั้นความสุขทั้งหลายนั้นเราเรียกว่ามันอยู่ที่จิตใจของมนุษย์เราทั้งหลายพอเรามีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทำใจในสุขต้องตามธรรมะมาให้มีความสุขแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตรงนั้นสร้างบ้านเป็นมั่งหนึ่งสวยแต่เรามีความสุขเมื่อจะนอนอยู่ในบ้านนั้นมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นอันนั้นมันของภายนอกฉะนั้นจะพุทธิใจเราให้สนใจของภายในคือจิตใจของเจ้าของนี่เองถ้าเรารู้จักโลกสักเมื่อไรเป็นต้นมันก็สบายเมื่อนั้นถ้าเรารู้จักโลกแค่อย่างเดียวอันนั้นเป็นวุ่นวายกันทางประเทศชาติทางบ้านเมืองทั้งครอบครัวทั้งตัวเองก็ดีเป็นต้นถึงเมื่อจะจนมันก็เป็นทุกข์ถึงเมื่อจะรวยมันก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ที่มันเองเนี่ยต้องความคิดผิดนั่นอันนี้ก็เหมือนกันนั่นเองอาตมาเห็นว่าอายุความมีแล้วในชั่วโลกมาก็พอสมควรนะในชั่วโลกพอสมควรแล้วชั่วธรรมะในศาสนาก็พอสมควรอย่างเช่นตอนที่มาเยี่ยมวันนี้เนี่ยอาตมาว่าจะต้องยังชีพให้ออกมาตั้งตัวให้มันสบายเอาสมบัติของเราไปไว้ในใจของเราจะดีไม่ให้มันวุ่นวายชีวิตอินทรีย์ของเราเนี่ยไม่ได้ทำสัญญากันไว้นะอีกกี่วันอีกกี่กี่เดือนนี้ไม่รู้นะบางคนก็รู้แต่วันเกิดอาตมาก็ยังไม่วันเกิดก็ยังไม่รู้อีกบางคนเขาไปเสียงมารู้ทำไมถึงรู้แม่บอกแม่พ่อบอกเนี่ยพอเขาบอกมาบางทีจำผิดจะว่าไงเพราะความจริงนี่วันเกิดเราก็ไม่รู้วันตายก็ไม่รู้ด้วยทั้งสองข้างบัดนี้ทั้งสองอย่างนี้แหละไม่ไว้ใจใช่ด้วยนะไม่มีทางที่จะไว้ใจฉะนั้นอาตมาเห็นว่าความสร้างจิตของเราให้รู้จักให้สบายถ้าจิตเป็นคนทำงานถ้าคนทำงานไม่ฉลาดการงานมันก็เหลวถ้าคนทำงานโง่เป็นต้นการงานทั้งหลายก็ไม่ดีดูสิคนเราหนึ่งตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายถ้าหลับมาเฉยๆถ้าจะมาทิ้งหายใจตรงนั้นไหมถ้าไม่ทับรู้ถ้าไปผลมาทิ้งใส่ทิ้งใส่ทิ้งจะหายใจเป็นคนทำงานหายใจเป็นคนทำงานทำมาเราจะไม่ต้องฝึกใจให้ฉลาดถ้าใจเราไม่ฉลาดมันจะแย่พลังงานเขาไม่ทำงานตาเขาไม่อยากเขาดูมาแล้วเขาก็ทิ้งให้เราหูเขาฟังมาแล้วเขาก็ทิ้งให้เราจมูกเขารับมาแล้วเขาก็ทิ้งให้เราตาเขารับมาแล้วเขาก็ทิ้งให้เราถ้าเราเป็นคนโง่มันจะเป็นท่าของจิตเดือดปัญหาทั้งนั้น มันกบฏคนกลางเท่านั้นฉะนั้นอาตมาถึงว่าอายุพันเนี่ยควรมาภาวนาเนี่ยในปัจจุบันนี้ที่สร้างคุณงามความดีมาในอดีตก็พอสมควรแล้วมาถึงปัจจุบันนี้อายุ60-70กว่าแล้วนี่นะสร้างอะไรขึ้นมาอีกหลายอย่างมีความสงบถ้าหากว่าเราไม่สร้างในตัวของเราอีกมันก็ลำบากนะมันลำบากมันลำบากพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเราบำเพ็ญมาพอสมควรแล้วท่านก็วางภาระท่านก็ปล่อยภาระวางอายุสังขารปลงอายุสังขารหมายความว่าอยู่ให้สงบหยุดข้างนอกให้มันน้อยการสั่งสอนประชาชนต้องให้น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆมาสอนเฉพาะให้มากเป็นต้นเมื่อตัดสินมาโอวาทของท่านเมื่อท่านจะไปก็ต้องทำอย่างนั้นอันนี้เราก็มันตามฉันนั้นแต่นั้นอย่างน้อยก็ต้องให้มีศีล5ประจำเอาไว้เป็นสมบัติของมนุษย์ในศีล5ตอนนี้ก็พอแล้วมนุษย์นั้นไม่ต้องอะไรมากมายจะหาศีลอย่างชีพจังเลยก็ช่างมันจะให้เป็นสมาธิวะมันจะร่ำจะรวยจะตรงไหนก็ช่างมันเถอะให้เป็นสมาธิวะถึงเมื่อไรมันยังจนอยู่ก็อย่าทิ้งสมาธิวะอันนี้เป็นหลักที่สำคัญมากที่สุดที่จะเชื่อเราได้มันเรียนเชื่ออะไรไม่ได้หรอกเชื่อแต่ประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองอันนี้เรียกวิรธรรมอันนี้อันนี้เป็นแก่นของชีวิตพวกเราทั้งหลายที่ต้องอาศัยอันนี้เป็นอยู่5พระสวดมนต์สมาทานซึ่งศีล5ประการเพื่อเป็นแท้วัดปฏิบัติและจะได้ถวาย5บังสกุลเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ในวัดนี้เสร็จแล้วตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่ในสาธารณชนทั้งหลายที่มีศรัทธาณวันนี้จะได้รับโอวาทคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนี้นี่ฉะนั้นจงประการตั้งใจให้ดีตั้งตาให้ดีตั้งใจให้ดีเพื่อจะรับธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธองค์ตรัสเตือนว่าวันคืนมันเรื่องไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเตือนพวกชาวพุทธทั้งหลายให้มีสติให้ลืมหูลืมตาขึ้นมาสู่ธรรมะแล้วก็ให้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรอบๆตัวและในตัวของตัวและรอบๆศึกษาในจิตทั้งหลายว่าซึ่งมนุษย์เราทั้งหลายเกิดมาไม่ว่าภูมิชนเราใดแม้ตั้งแต่พระภิกษุสงฆ์เป็นต้นไปถึงข้าราชการบางกลุ่มบางหน่วยเป็นต้นทุกอย่างเพื่อตั้งเอาไปให้ความสุขเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนเรื่อยแก่ตนเรื่อยนั่นเป็นต้นเรื่องแก่พวกเราทางด่ายได้นึกอยู่ว่าวันคืนเรื่องไปเรื่องไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อันนี้เป็นหลักเรียนให้ดูจักว่าไม่ให้เราประมาทในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนทุกประการจะมีห้าจะมียศจะมีสรรเสริญนินทาทุกประการก็ตามทีขอแต่พวกเราทั้งหลายนั้นให้มีสติอยู่ว่าวันตะกีนที่เราเคยผ่านมาเนี่ยทุกคนไปเห็นมาจนเต็มมันไม่ได้ขึ้นขึ้นมาอีกมีแต่ว่ามันล่วงไปเท่านั้นมันก็จากเราไปเราก็จากเขามาต่างคนต่างเดินไปคนละทาง วันคืนมันก็เดินไปอย่างนึงชีวิตเรามันก็เดินไปอย่างนึงต่างคนก็ต่างห่างออกจากกันไปทุกวันทุกวันหมดวันหมดปีหมดเดือนมากเท่าไรชีวิตเราทั้งหลายก็หมดไปเท่านั้นเหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างเดินออกจากคนละทางเป็นต้นยิ่งฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สอนว่าให้ดูวันตะคืนที่เราผ่านมานี้ยิ่งเราคืนมายิ่งกำลังล่วงไปล่วงไปท่านมองเห็นตัวเราว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่เป็นต้นนี่คือให้มองดูตัวเจ้าของถ้าทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่ไหมเราทำอะไรอยู่ไหมเราคิดอะไรอยู่ไหมมันถูกต้องไหมหรือเรามีความผิดโดยประการใดนั้นขอพวกเราจะพบทั้งหลายจงเตือนด้วยตนเองดูตนเองเตือนตนเองครูบาอาจารย์แนะนำท่านสอนพวกเราทั้งหลายนั้นเพียงแต่ชี้ทางให้เราดูเท่านั้นพระพุทธองค์ท่านสอนแล้วท่านตรัสว่าอัตตาโลสัทธาตาพระตถาคตเป็นแต่ผู้บอกใช่ไหมหมดเท่านี้แต่นั่นไปอันนี้เป็นภาระของพระพุทธเจ้าท่านสอนภาระของพวกเรามีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติตามหรือเรียกกันหนึ่งว่าพระพุทธองค์ท่านนำตัวเราทั้งหลายมาสู่จุดเส้นทางนี้แล้วท่านก็บอกว่าท่านอยู่นี่นะนี่ทางไปที่ถูกต้องอันนี้ทางมันผิดอันนี้ทางมันถูกจนต้นขันแบบคุณขันแบบท่านมีเท่านี้หน้าที่ของขันมีเท่านี้เมื่อหมดภาระนี้ฉันก็จะกลับบ้านฉันต่อนี้ไปเป็นหน้าที่ของสัตว์ท่านทั้งหลายนั่นจะเดินไปจะเดินไปในทางไหนก็ได้แต่ทางนี้มันผิดนะเดินไปแล้วมันแดดร้อนทางนี้มันถูกถ้าคุณท่านทั้งหลายเดินไปมันมีความสงบมีความว่างับหน้าที่ของตถาคตพูดแค่นี้แล้วก็ขับไปต่อนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราได้จัดบริษัททั้งหลายที่จะเดินไปทางไหนหรือจะหยุดอยู่หรือจะเดินต่อไปหรือจะเดินไปทางไหนนั้นเป็นหน้าที่ของชาวพุทธบริษัททั้งหลายที่จะดำเนินการต่อไปอันนี้เป็นของง่ายๆไม่ใช่เป็นของยากไม่ใช่หรอกมันเป็นของลำบากเมื่อเราทุกคนได้คำนึงถึงวันและคืนมันเรื่องไปเรื่องไปอยู่เสมออย่างนั้นเราทั้งหลายก็จะมีความประมาทผู้ที่ไม่มีความประมาทนั้นคือผู้ถึงพระพุทธเป็นที่พึ่งถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งดังนั้นดังนั้นวันนี้พระพุทธานท่านก็มีเมตตาให้อภิมัญญาสี่เมตตามีสองอย่างเมตตาสมาธิอย่างหนึ่งเมตตาอัปปัญญาอย่างหนึ่งเมตตาสมาธินั้นคือรักกับพี่ของเรารักกับน้องของเรารักกับญาติของเรารักกับตัวของเรานี่ก็เป็นเมตตาเหมือนกันแต่ในเมตตานี่มันแค่เกินไปอันนี้เป็นเมตตาสมาธิไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งอยู่ห่างก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามจนต้นทักทวนให้มาวัดหลวงพ่อปงเพื่อมาฟังธรรมเพื่อมาถวายผ้าบังสกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลอันนี้ให้ตนเองและให้ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วและทั้งสัตว์ทั้งหลายจนต้นที่เป็นเพื่อนเกิดเจ็บเกิดตายด้วยกันทั้งนั้นให้มีความสุขทุกเช้าตนนี่เป็นเมตตาอัปปมัญญาหาความสม่ำเสมอนี่ได้เป็นสาธารณประโยชน์เมตตาอัปปมัญญานี้ เป็นเมตตาที่สูงส่งเป็นเมตตาที่สูงสุดมากที่เดียวเพราะว่าให้ความรักความใคร่ไม่เจาะตัวไม่เจาะจงเพราะมีความเห็นอันสูงจิตอันสูงเห็นคนนี้เห็นว่าสัตว์ในมนุษย์ทั้งหลายนี้เป็นเพื่อนเพื่อนเกิดด้วยกันเพื่อนแก่ด้วยกันเพื่อนเกิดด้วยกันทั้งนั้นเพื่อนตายด้วยกันทั้งนั้นนี่ฉะนั้นจึงเป็นญาติที่ใกล้ชิดกันเมื่อผู้มีความเมตตาอัปปัญญาแล้วแต่ไปพบคนที่ตรงไหนที่แก่กว่าเราแต่น่าเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นตาเราเป็นยายเราเนี่ยพบที่เสมอตำแหน่งเสมอก็ตนก็ได้เป็นลุงยืนเป็นหน้าอะไรทั้งหลายเหล่านี้เมื่อพบที่ยอนแก่เรานั้นก็ได้รับเป็นอาเป็นลูกเป็นหลานอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนี่ฉะนั้นความจริงนั้นก็เป็นอย่างนี้นะอัตตัญญาที่สูงสุดนี้เรียกว่าเป็นเมตตาสูงส่งเท่านั้นถ้าความคิดฉะนั้นเรียกว่าเมตตาสูงก็ได้เห็นคนคนนั้นและคนคนนี้เหมือนกันถ้าคนคนนั้นกับคนคนนี้ถ้าเรานี้ก็เหมือนกันไม่มีแตกอะไรกันไม่น้อยเหมือนกันทั้งนั้นเป็นต้นเป็นก็จะพอสภาว่าเจอว่ารูปร่างคนใดทำไมมันจะใส่ไม่ใส่จะเหมือนกันจิตใจบางอย่างทำไมมันจะใส่จะเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นมันเป็นเพราะกรรมกันเนี่ยกรรมทำที่มันเป็นเหตุต่างกันไม่เหมือนกันแล้วเราทุกคนควรจะสังเกตอัตมาจะเคยสังเกตดูนะแต่ที่ประชุมคนบางอย่างนะคนต่างหมื่นต่างแสนนะแต่ว่าเมตตาไม่เคยเหมือนกันเลยนะไปคนละลูกแล้วก็ไปคนละล่างแล้วก็ไปคนละอย่างนะแต่ยังพอดูได้ทุกคนทุกคนให้เหมือนกันจริงๆมันไม่มีเลยแสดงว่าไอ้ผลของกรรมเนี่ยเป็นผู้ฉลาดมากจนผู้ฉลาดเฉลียวมากในการปรับปรุงรูปแต่งร่างกายและจิตใจมนุษย์ทั้งหลายให้ต่างกันมากทีเดียวทีนี้จิตใจมันก็ต่างกันเต็มๆแต่เพราะกรรมบันดาลที่เราได้สร้างไว้นั้นมันตกแต่งกรรมกรรมที่สร้างนั้นน่ะเป็นกรรมมรุตยังเป็นทั้งดิจิตพิสดารเกี่ยวในสร้างทุกวันนี้ด้วยเต็มๆเช่นโครงกระดูกนี้ในตู้นี่ดูสิเราจะมองดูเนี่ยอัศจรรย์มหัศจรรย์เลยไอ้กรรมมรุตเนี่ยไอ้ช่างตกแต่งเรียบร้อยทุกประการนะแล้วก็แต่งร่างอะไรมาแล้วก็พูดได้ร้องเพลงก็ได้ร้องไห้ก็เป็นได้สารพัดอย่างนะแต่เราทำรูปร่างสวยได้พูดได้เดินได้นะไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้จริงเรียกว่าไอ้กรรมนี่มันเป็นของที่สำคัญนะเรียกว่ากรรมมรุตทำอะไรได้ทุกประการในทีเดียวนี่อันนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ากรรมมันตกแต่งมาให้แตกกันไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนี่ฉะนั้นที่พวกเราทั้งหลายนั่งอยู่ในกลุ่มนี้ก็เหมือนกันเมื่อจิตการงานจิตใจรูปร่างเป็นต้นแต่ก็ไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันในฐานะที่ว่าเรามีความเกิดมาเสมอกันแม้จะมีความเจริญมานี่มันก็เสมอกันผลที่สุดมีความละลายไปเป็นเรื่องกลายนี่มันก็เหมือนกันทั้งนั้นอันนี้ลักษณะที่ทำให้เหมือนกันโดยลักษณะอย่างนี้มีทั้งเหมือนกันด้วยมีทั้งแตกต่างกันด้วยฉะนั้นกรรมนี่จึงเป็นของสำคัญฉะนั้นบรรดาสาธุชนมาทั้งหลายนั้นจะยึดไปที่ไหนก็ไม่จบจะคิดไปที่ไหนก็ไม่พ้นถ้าเราไม่กรรมของเราตอนนี้มันก็เลยหมดนะเป็นเพราะอันนั้นเป็นเพราะคนนี้ทำเราเป็นเพราะอันนี้ให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะอันนั้นให้เราเป็นอย่างนี้มุ่งไปมุ่งมาเอาตัวจริงมันไม่ได้เลยผลที่สุดก็เลยเออ แล้วจะทำแล้วก็สบายครับนะแล้วสบายไปนี่ในสมัยนี้ทำนั่นก็เปลี่ยนกันเป็นดวงนะท่านสมัยใหม่นี่เลยว่าไปตามดวงเอาจะดวงมันจะเป็นไปดวงมันเป็นยังไงมันก็ไปอย่างนั้นแล้วจะดวงไอ้ดวงนั่นก็คือกรรมมันเองแหละเป็นภาษาธรรมะมันเลยเป็นกรรมแต่ไอ้ที่เนี่ยกรรมมันไม่สมัยมันไม่ทันสมัยสมมติว่าดวงมันเหมาะเจาะในเวลานี้กับคนสมัยนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นดวงไอ้ความจริงก็กรรมมันเองแหละแต่ว่าจะดวงมันไปตามดวงมันก็สบายนะถ้าเราคิดไปถึงชั้นล่างชั้นบนแล้วก็เลยว่ามันเป็นไปเพราะความแล้วจะทำนี่สงบเรื่องแล้วจนเรียกว่าสบายสุดที่เราจะทนสุดที่เราจะคิดสุดที่เราจะฝ่าฝืนอะไรทั้งนั้นไอเดียงกระทำนี้เป็นต้นอันนี้มันเป็นคำสมมติทั้งนั้น

ดีทำตามชั่วพระพุทธเจ้าอะไรชั่วอันนี้เป็นเรื่องที่มันตรงไปเป็นเรื่องที่มันตรงไปตรงมาอยู่เสมอแต่ในเวลานี้มีปรากฏการณ์หลายอย่างหลายประการเป็นต้นซึ่งมันจะมีความเห็นแย้งขึ้นมาตรงนี้มันปรากฏการณ์ขึ้นมาที่มันฝ่าฝืนจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายนั้นจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นกลับอันนี้เป็นต้นไม่ตรงไปตรงมาเพราะอะไรเพราะปัญญาเรามันน้อยไอ้ท้าวเราที่มีไม้มีมือขนาดหนึ่งยาวประมาณเม็ดหนึ่งนะแล้วก็แย่ไปในรูนั่นรูนั้นมันยาว2เม็ดนะแล้วก็แย่แย่เข้าไปนะไม่ถึงเนี่ยมันจุดไม้เราเรียกว่าไม้มันสั้นไม้มันสั้นไอ้ความจริงๆรูมันยาวรูมันยึดไม้เรามันถึงท่านถ้ารูมันตื้นไม้เนี่ยมันก็ยาวถ้ามันเต็มเต็มนี่จะว่าไม้เรามันสั้นก็ได้จะว่ารูมันยึดก็ได้อย่างนั้นแล้วจะคิดถอยไปถอยมาอย่างนี้เช่นว่าในกลุ่มหนึ่งใครก็ค่อยๆจะปลูกมาเหมือนกันนะการทำจิตการการงานต่างๆนั้นมันเสียงคำสอนของพระพุทธเจ้าบางอย่างเช่นว่าฉันเนี่ยทำดีก็ไม่ใครจะได้ดีเลยอย่างนี้เป็นต้นคือทำดีแล้วมันมีคนว่าดีไม่ใครจะได้อันนั้นไม่ใครจะได้อันนี้การสมปรารถนาของเราเนี่ยก็น้อยใจก็เลยมาคิดว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าทำดีเราดีเมื่อเราทำไม่เราทำดีเป็นต้นนะทำอะไรก็ไม่จะได้ไม่ใครก็จะให้อะไรมีแต่คนอิจฉามีแต่คนพยาบาทนี่แต่ทำดีไม่ได้ดีคำพูดนี้กับพุทธเจ้าของเราพูดผิดไปแล้วฉันทำดีอยู่ทำไมไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นบางทีไปโกรธพระพุทธเจ้าก็ได้พระพุทธเจ้าจะพูดผิดเลยก็ผิดที่เราทำดีไม่ได้ดีมีแต่คนว่าให้เราอิจฉาเราพยาบาทเราอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือความเห็นผิดของเราถึงแม้ว่าเราทำดีอยู่ถูกต้องอยู่ใครจะว่าเราไม่ดีความดีของเราก็ยังมีอยู่เราทำชั่วอยู่เมื่อไรใครจะว่าดีเป็นต้นความชั่วเราก็ยังมีอยู่อย่างนี้เมื่อเป็นไปตามคนพูดอันนี้หลักอันนี้ไม่มีเสียหายแต่เราจิตใจของเราเป็นต้นไม่มีความรู้สึกถึงขนาดนั้นถ้าทำไม่ดีเขาก็ว่าดีก็ดีใจอย่างนี้เป็นต้นทำดีอยู่ก็ไม่ดีก็เสียใจอย่างนี้เป็นต้นก็แต่เราปัญญามันน้อยปัญญาในถึงปัญญาในซึ่งจึงมีความซึ่งทุกข์เวทนาแต่ความจริงที่หลายความดีนั้นขอพวกแต่เราท่านทั้งหลายคิดดีให้มากให้ดีทำดีนั้นมันดีแล้วล่ะเมื่อเราจะทำดีคิดก็เสยมันจะมีความดีแล้วเมื่อจะทำอยู่มันก็ดีอยู่เมื่อทำเสร็จแล้วมันก็ดีอยู่ที่ว่าไม่ดีนั่นนี่ก็เพื่อนอื่นเขาหยิบหาพยาบาทของท่านคือคนไม่รู้จักดีนะเนี่ยถ้าคนไม่รู้จักดีมาเพื่อนจะบอกไม่ดีแล้วแล้วเราจะเป็นคนไม่ดีไปเรื่อยเราจะเท่าข้างขาวเลยเราจะแล้วก็เป็นคนไม่ดีคนที่เราทำไม่ดีเสียอกเสียใจอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียนธรรมะไอ้ธรรมะที่มันตรงไปตรงมาอันนี้มันถูกเขาว่าผิดแต่จริงอยู่ตัวไรความถูกมันยังอยู่มันยึดไปที่ไหนเราทำผิดจริงๆแต่ว่าคนอื่นว่ามันถูกอันนั้นก็ยังมีผิดอยู่นะมันไม่ถูกไปใครตรงนั้นแหละอันนี้คือของเก่าอันนี้คือธรรมเก่าไม่ศูนย์ไม่เสียไม่ไปที่ไหนอันนี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าตรงไปตรงมาทำไมเมื่อเราตั้งใจทำดีบางทีทำไม่ได้ดีทำเป็นเพราะอะไรอันนี้เราก็ควรหวนอริยเคยหลายอย่างมีที่ว่านาเราดินนาเรามันดีหรือเกินนะแต่ผลไม่ใช่จะดีนะนามันจะดีเป็นได้ดินมันดีหรือเกินกล้าเรามันไม่ใช่ดีใช่นาเรามันก็ไม่ดีได้นะนาเราก็ดีกล้าเราก็ดีดินนาเราก็ดีแต่จะของขี้เกียจ
อย่างนี้เป็นต้นความดี

0: ็เกิดขึ้นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นให้เราหวนระลึกไปอย่างนั้นเป็นต้นทีนี้เราตั้งใจดีเราเป็นคนดีเราทำดีเราจะต้องทำงานในกลุ่มของคนดีอย่างนี้ไม่พ้นมันต้องดีทั้งนั้นนี่เงื่อนไขว่าผมทำความดีไม่เคยจะไม่เคยจะเราดีนะอันนั้นคุณอย่าเพิ่งน้อยใจเลยอาตมาเคยตอบว่าคุณเคยทำงานนำกลุ่มคนดีหรือเปล่าถ้าคุณได้ทำงานนำกลุ่มของคนดีมีศีลธรรมแล้วมันก็ได้ดีทั้งนั้นอันนี้คือคุณก็ไม่ทำงานในคนที่มีชื่อตรงมีชื่อสัตว์จิตจิตมันจะเป็นไปตามสภาพของมันอย่างนั้นอย่างนี้ความดีมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าไปทำที่ไหนมันดีที่นั่นแต่ว่าดีที่นั่นเฉพาะทำไปทำเชื่อในตรงไหนมันก็เชื่อตรงนั้นทำดีตรงไหนก็ดีตรงนั้นแต่ดีนั้นมันขึ้นมาคนอื่นเห็นมันขึ้นจะมาในจิตใจของเราอัตโนเจอพยัคฆ์ใจมังพระพุทธเจ้าสอนแบบเชื่อมตนด้วยตนเองวกไปวนมาถ้าซึ่งคนอื่นไม่ได้ก็ซึ่งตัวเจ้าของตอนนั้นเกิดประมาณนี้เพราะว่าความดีก็เราเห็นอยู่ไอ้ความชั่วเราเห็นอยู่ไอ้ความผิดนี่เราก็เห็นอยู่ไอ้ความถูกนี่เราก็เห็นของเราอยู่เช่นนั้นเราเห็นตนของตนอยู่เสมออย่างนี้เป็นต้นเมื่อทิ้งตนอื่นไม่ได้ต้องกลับมาทิ้งตัวตนนั้นเองเป็นต้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็จะพูดให้ฟังในการต่อไปนี้ธรรมะมันจะเลื่อนลอยวินัยก็จะเลื่อนลอยผู้ประพฤติปฏิบัติก็จะเลื่อนลอยไปทั้งนั้นหาที่พึ่งพาอาศัยอะไรยากเมื่อเราจะประพฤติทำมันดีท่านจึงบอกว่าให้ท่านแสดงหาไปเถิดท่านแต่ในกลุ่มนี้ถ้าทำไม่เป็นธรรมท่านไปดีไปทางโน้นหาสิ่งที่เป็นธรรมเถิดถ้าทิศใต้ก็ไม่มีทิศเหนือก็ไม่มีตะวันตกก็ไม่มีตะวันออกก็ไม่มีแล้วก็ให้ท่านเดินไปแต่องค์เดียวเถอะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นอาศัยตนเป็นที่พึ่งของตนไปเหมือนกับนอแล้วท่านว่าอย่างนั้นนี่แต่นั้นตอนฉันนั้นทีนี้ไอ้ความสามัคคีพร้อมเพียงกันทั้งหมดนั้นในกลุ่มที่ดีนั้นมันดีทั้งนั้นเนี่ยจะพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีนะมันจะลำบากนะเหมือนหมาป่ากับลูกแกะนะอาตมาเคยเป็นนักเรียนเคยอ่านหนังสือเรื่องหมาป่ากับลูกแกะนะหมาป่านั่นไม่อยากจะกินลูกแกะนะมันจะหาว่าลูกแกะมากวนน้ำมันลูกแกะแปลผมไม่ได้กวนครับกวนวันนี้ผมไม่ได้กวนวันนี้ผมไม่ได้กวนมึงไม่ได้กวนวันนี้เมื่อวานนี้มึงก็กวนวันนี้ผมก็ไม่ได้กวนครับมึงไม่กวนพ่อมึงก็กวนพ่อผมก็ไม่ได้กวนครับพ่อมึงไม่กวนปู่มึงก็กวนไอ้เรื่องของมันมันจะกินลูกแกะมันเรื่องหมาป่าเนี่ยนะมันหาเรื่องจะกินลูกแกะนะทำอย่างนี้มันจะไม่ถูกเพราะอะไรนี่คือไปทำงานก็คนที่มีชื่อจักดีขนาดนั้นมันก็ว่าไม่ดีนะทำไมมันเป็นตะลุกแกะหมาป่าหมาป่ามันกินลูกแกะไม่ควรเพราะว่าควรไม่ควรวันนี้มันก็ควรวันนี้วันนี้หมาป่าก็ยอมเข้าไปฆ่าไปในควรมึงไม่ได้ควรพ่อมึงก็ควรแต่ผมก็ไม่ควรพ่อมึงไม่ควรปู่มึงจะควรคือมันจะกินดึกแบบนี้นี่มันเป็นอย่างนี้เอาดีไม่ได้อย่างนี้ก็สุดยิ่งใหญ่แล้วพระพุทธเจ้าเลยว่าทำดีก็ได้ดีนั้นมันยังตรงไปตรงมาอยู่ยังคงตอบคงว่าอยู่เสมอไม่เสื่อมไม่เสียหายไปที่ไหนเลยอันนี้ควรพิจารณาให้มันเห็นครับไม่ว่าจะเป็นคนอะไรซึ่งอยู่เป็นปกติสงบระงับนี้ก็ต้องมีผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองให้ความเป็นธรรมแก่เด็กพวกเด็กๆทั้งหลายเป็นต้นก็มีความคารวะมีความคารวะต่อครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นความแบบนั้นมันจะเกิดมาจากที่ไหนไม่มีมาแล้วแต่มันเป็นธรรมอย่างนี้ต จะเราเรียกมันมาก็ไม่มาความเดือดร้อนถ้าความเป็นธรรมมีอยู่อย่างนี้แล้วเป็นต้นตลอดการตลอดเวลาเมื่อฉะนั้นสมมติการเสนอมาแกงสักหม้อหนึ่งนะแกงหม้อนี่มันอร่อยทำไมใครเป็นคนทำใครเป็นแม่ครัวแม่ครัวฉลาดหรือแม่ครัวที่ไม่ฉลาดถามไปดูก็แม่ครัวนั้นรู้จักฉลาดเป็นผู้ฉลาดรู้จักจัดส่วนอาหารที่จะใส่ในแกงปรุงแกงให้มันอร่อยไม่ใช่แม่ครัวผู้ที่ไม่ฉลาดเป็นแม่ครัวที่ฉลาดทั้งนั้นเป็นต้นอาศัยสิ่งทั้งหลายอาศัยสิ่งผสมต่างๆด้วยจัดส่วนแกงนั่นเพราะอะไรแกงที่มันอร่อยก็เพราะอะไรเพราะแม่ครัวฉลาดจัดสิ่งโน้นบ้างจัดสิ่งนี้บ้างผสมกันเข้ารู้จักประมาณแกงนั้นมันก็อร่อยไอ้การอร่อยนั่นก็เพราะคือความสามัคคีของมนุษย์เราในหลายคนมารวมเข้ากันเป็นต้นมีความสามัคคีเกิดขึ้นความสงบนั่นเป็นต้นสมมติรสของแกงที่มันอร่อยนั่นเองมันจะยืนไปทั้งนั้นดังนั้นมันต้องอาศัยกันสิ่งที่มันสามัคคีกันถูกจัดส่วนมันก็ต้องเกิดประโยชน์เกิดความสงบถึงแม้ว่าพวกเราท่านทั้งหลายนี้จะเป็นตระกูลสูงจะเป็นผู้มีความรู้มากความรู้น้อยอะไรก็ตามทีครับถ้ามามีความสามัคคีกันด้วยความเคารพเป็นธรรมแล้วการงานอันนั้นมันจะเริ่มขึ้นนะไม่ใช่อยู่ตามฐานะของคนการทำดีมันจะดีเหมือนกันทุกๆคนไม่ใช่ว่ามันไม่ได้อันนี้เป็นต้นความดีนี่เดี๋ยวมันเสมอกันทำความชั่วมันก็ไม่ชั่วเสมอกันทำความดีนี่มันก็ได้ดีเสมอกันทั้งนั้นดังนั้นอย่าไปขึ้นตกใจเลยให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้าใจว่าธรรมะข้อนี้ยังอยู่ธรรมะข้อนี้ยังไม่เสื่อมนี่มันเป็นไปเพราะคนไม่เป็นไปเพราะธรรมะเพราะเป็นคนไม่รู้จักการประพฤติเพราะเป็นคนไม่รู้จักการปฏิบัติเกิดขึ้นมาเพราะราคะเพราะโทสะเพราะโมหะนี่เป็นมูลฐานบำรุงสนับสนุนดวงจิตใจมนุษย์ให้เป็นไปต่างๆกันอย่างนั้นเป็นต้นการสามัคคีจึงแตกเมื่อการสามัคคีแตกเป็นต้นในความมหัศจรรย์เป็นต้นมันก็วิ่งเข้ามาทันทีในความเดือดร้อนทั้งหลายก็วิ่งเข้ามาทันทีความสงบมันก็ออกไปมันจึงใจอย่างนั้นแต่ความจริงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเวลาที่มันจะเสื่อมขึ้นไปที่ไหนมีแต่มนุษย์บุคคลเรามันเสื่อมจากธรรมะธรรมะมันยังคงที่อยู่จะไปที่ไหนธรรมะนั่นคือมันเป็นสัจธรรมสัจธรรมนั่นคือมีส่วนที่ถูกต้องส่วนที่ไม่ถูกต้องมาปาผลไม่ได้ธรรมะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นท่านจึงเรียกว่าสวาทาโตปัสสวตาธรรมโมธรรมอันพระผู้มีสภาพของนรกไม่ดีแล้วเป็นต้นไอ้สิ่งที่พระองค์ท่านตัดไม่มันดีตรงนั้นไม่มีสิ่งที่ไม่ดีตรงนั้นมันจะนำเสมอมาแต่จะต้นจนปลายเลยเป็นต้นไม่มีเรียงไม่มีสั้นไม่มียาวตลอดการตลอดเวลาตรงนั้นแบ่งผลการกระทำให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นเอติในใจทุกๆคนตรงนั้นนอกจากบุคคลผู้เห็นผิดไปแล้วดังนั้นถึงเมื่อเราพวกชาวพุทธเราทั้งหลายจะทำการงานแผนกไหนอะไรก็ตามทีเถอะให้มันตรงไปตรงมาเฉพาะธรรมะที่เรียกทำดีนั่นไม่ได้ดีมันเป็นแค่เฉพาะคนไอ้ความดีข้างในมันไม่ดีเช่นกับข้อมันตามข้อนี้เอาที่สูตรกันดูสิคนสักร้อยคนไอ้ไม่หวานนักนี่เอาที่คนนั้นก็ไม่ในหวานคนนี้ก็ไม่ในหวานอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ไม่ห้ามหวานน้ำตาลมันไม่ได้ครับน้ำตาลก็หวานอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นคนเถื่อนคนไม่บอกมันเปรี้ยวน้ำตาลมันก็ไม่เปรี้ยวแต่ความดีมันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต้นไม่มีเรื่องที่เสียหายไปไหนดังนั้นบางคนก็เสียอกเสียใจนะมีทำดีก็ไม่ใส่ใจดีอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเพราะมนุษย์เราเป็นต้นมันขาดจากธรรมะมันไม่มีความเห็นชอบดังนั้นพ่อแม่กับลูกเป็นต้นนะมันก็ยังแย่งแย่งกันเลยแต่ว่าแต่ไม่ขาดความเคารพไม่จะพูดไปถึงไหนอาตมาก็เหมือนกันอาตมาก็ไม่ชอบพ่อแม่หรอก พราะอาตมาขี้เกียจเมื่อโตขึ้นมาต้องการไปทำงานโน้นไม่ได้ทำงานนี่ไม่อยากจะไปขี้เกียจอยากจะไปดูหนังอยากจะไปเล่นตอนเย็นก็บอกตอนเช้าก็บอกมันก็ลำคาญก็ขี้เกียจนั่นไม่ชอบกับพ่อแม่เลยเป็นต้นอันนั้นคือเด็กมันยังโง่อยู
1: ่ตอนนี้ไปเวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วไม่ใช่ได้พูดกันนี่ก็เลยถามพ่อว่าวัดตะโพงมันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใคร
2: พ
1: ิธียาโนยองของพิธียาโนมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดตะโพง3คืนและไปจะมาพักอยู่ที่วัดป่านานาชาตินี่3คืนอีก2คืนก็จะไปกันนะฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดน้องตะพงแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ก็ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ปริศคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: และรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์แนบตรา24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยต้องเฝ้าระวังจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดส่วนกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังในจุดสำคัญควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตเตรียมหารือคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกลุ่มถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการระบายน้ำโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส ่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม่
2: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบนะครับทั้งที่เห็นว่าน้ำจากองค์รักที่ได้ผ่อนคลายลงมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมมีความหวังว่าพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดครับว่าต้องบริหารจัดการและดูทิศทางด้วยครับ
6: นายเอกนิติยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและหากเปิดรับน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาจะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบพร้อมเตรียมแก้ปัญหาระยะยาวเนื่องจากคลองรังสิตเป็นคลองสายสำคัญที่ส่งน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังได้กำชับเรื่องการเยียวยาซึ่งจะดำเนินการโดยเร็วปฏิพลสารพมมารายงาน
5: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพลโทอดุลกล่าวว่าสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุด
8: วันนี้เรามาดูว่าที่ทางกรมชลประทานรายงานทุกวันว่าปล่อยน้ำลงมาจากประตูน้ำของทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมาดูว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนมาชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทม.ที่สร้างไว้88กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของตลิ่งกับปริมาณน้ำอย่างไร
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าในวันนี้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลายแห่งทั้งการเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งกองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและเครือข่ายพันธมิตรเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ช่วยประชาชนให้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยประเมินความเสี่ยงตรวจสอบและฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้กฟผ.ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้แก่มูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยางชีพข้าวกล่องและน้ำดื่มแก่ประชาชนในพื้นที่การเคหะควบคู่กับการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็ว ด้านองค์การจัดการน้ำเสียฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียควบคู่เร่งสูบระบายน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้านายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำโดยจากการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาพบว่ามีหลายจุดน้ำท่วมขังสะสมหลายวันจนเริ่มเน่าเสียเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนกระทบต่อสุขอนามัยจึงได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดโดยประสานองค์การจัดการน้ำเสียจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อย่อยสลายบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในชุมชนพร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์เป็นมาตรการเสริมที่ต้องทำควบคู่กับการเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้ปัญหาน้ำท่วมขังเรื้อรังกลายสภาพเป็นน้ำเน่าเสียซ้ำเติมสุขภาวะของประชาชนและได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรุงเทพมหานครและองค์การจัดการน้ำเสียติดตามพื้นที่ท่วมขังอย่างต่อเนื่องขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในพร้อมพบปะและให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรระดับน้ำยังคงท่วม 30-40 เซนติเมตรโดยได้ลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีและโรงเรียนสวนวิทยาอำเภอประจันตคามจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะขึ้นรถจุกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการบริหารสถานการณ์พร้อมมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมส่วนพักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
5: กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
11: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้น
10: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยางชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชนนันทิกากิตปาโลรายงาน
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทั่วฟ้าร
13: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเอง

0: ายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สิบเก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่อาคารที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารหรือมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่และมีเพียงการเจรจาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่านั้นที่จะยุติความขัดแย้งครั้งนี้ได้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากศัตรูของอิหร่านเลือกเส้นทางของการเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้งการตอบโต้ของอิหร่านจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทั้งนี้อิหร่านเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยแลกกับการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแต่ยังเปิดทางสำหรับการเจรจาหรือกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเฟเดริกแมสแห่งเยอรมนีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเยอรมนีเดินทางถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแล้วในวันนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียยังคงระดมโจมตีเป้าหมายในหลายเมืองทั่วยูเครนนายกรัฐมนตรีแมสกล่าวว่าเขาเดินทางมายังกรุงเคียฟในวันนี้เนื่องจากยูเครนต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ข้างหน้าและหากไม่สามารถหยุดยั้งรัสเซียเครื่องจักรสงครามของรัสเซียจะหันมาเล่นงานเราในไม่ช้าด้านเจ้าหน้าที่ทางการของเยอรมนีเปิดเผยว่าผู้นำเยอรมนีจะประกาศมาตรการช่วยเหลือยูเครนชุดใหม่ซึ่งรวมถึงงบประมาณสนับสนุนทางทหารมูลค่า 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนมูลค่า350ล้านยูโรรวมทั้งการบรรลุข้อตกลงการผลิตอากาศยานไร้คนขับหลายประเภทต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 สูง
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: าติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระแล้วต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับเตือนตนเอง
1: นันนามยังปปาจิตา

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0903

าสวยงามขึ้นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าสวยงามอำเภอสวยงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสักจังตโมโสตัพโพติถ้าต่อไปนั่งตามสบายตั้งจิตนะสงบจิตนะของเรานะสุดสู่สังลพอย่างการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญานะฉะนั้นบางคนฟังแล้วได้บรรลุธรรมบางคนฟังแล้วจะได้โสดาสกีทานาคารันก็แตกต่างกันไปบางคนก็ได้แค่เข้าถึงพระรัตนตรัยแต่บางคนก็ไม่ได้อะไรบางคนกลับขัดใจนะแต่มาว่าพุทธเจ้าซะอีกทำไมฟังเหมือนกันแต่ผลที่ได้ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละท่านแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไประดับภูมิจิตภูมิธรรมได้ใจวันนี้ก็เป็นวันแรกนะที่เราได้ตั้งจิตตั้งใจมาปฏิบัติธรรมถือมุขวัตรคือถือศีล8ปิดวาจาและเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระหลวงรัชกาลที่9ของเรานะซึ่งเราก็มีความรักต่อพระองค์ท่านนะฉะนั้นอันนี้เราก็ตั้งใจมาแต่บางครั้งลำพังบารมีเรามันไม่ถึงก็ว่าไม่ถึงมันอยากจะปฏิบัติธรรมจะมาคนเดียวมันไม่ถึงนะจึงต้องมีอาศัยบารมีขอมองท่านวันจัดกิจกรรมขึ้นมาวันสำคัญของท่านคือวันที่ท่านได้จากพวกเราไปแต่ทางร่างกายในส่วนจิตวิญญาณนั้นไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายนะฉะนั้นอันนี้เราจึงต้องมีข้อวัดข้อปฏิบัติการจะมามีข้อวัดข้อปฏิบัติได้นั้น ก็ต้องมีกิจกรรมขึ้นมานะถ้าจะรันทำไมอย่างนั้นเราก็หาโอกาสได้ยากถ้าจะมาเองจริงนะมันก็ยากอยู่เหมือนกันจึงต้องอาศัยวันเวลาที่สำคัญดังนั้นอันนี้เราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับเราท่านทั้งหลายที่ตั้งใจมาในวันนี้หรือกิจกรรมนี้นะฉะนั้นก็ทำไมถึงบอกว่าตั้งใจเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสิ่งทั้งหลายจะสำเร็จด้วยใจถ้าไม่ตั้งใจแล้วมันจะมีเรื่องที่จะดึงจิตของเราออกไปข้างนอกมากมายฉะนั้นต้องตั้งไว้ให้มั่นคงแน่วแน่ว่าเราจะตั้งอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาหรือในไตรสิกขานะคือท่านจึงเรียกว่าให้เราสมาทานข้อวัด8ข้อแต่ซึ่งต้องปฏิบัติตั้งจิตตั้งใจฉะนั้น8ข้อนี้เราเรียกว่าศีลแต่เราเรียกว่าศีลนะก็เพราะว่าคือเป็นข้อวัดปฏิบัติที่จะขัดเกลากิเลสของเรานั้นหรือเป็นเครื่องฆ่ากิเลสอย่างหยาบแต่เป็นเครื่องฆ่ากิเลสอย่างหยาบฉะนั้นข้อที่1ก็คือท่านให้ตั้งใจนะเจตนางดเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียน

ูกเขาก็พยายามปกป้องแต่มันกับไก่ปกติจะกลัวคนมากนะแต่ถ้าเขามีลูกแล้วเขาจะต้องปกป้องแต่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือทุกชีวิตเขาก็มีความรักชีวิตรักลูกรักครอบครัวดังฉะนั้นนี่ท่านจึงไม่เบียดเบียนกันฆ่ากันดังฉะนั้นเมื่อเราน้อมเข้ามาเห็นเอาใจเราไปใส่ใจเขาเข้าใจเขามาใส่ใจเราแต่เราก็เลยมองเห็นว่าคนเราจะไปฆ่ากันทำไมไปเบียดเบียนกันทำไมนะข้อที่สองก็เหมือนกันแต่ทรัพย์ใครก็หวงทรัพย์ใครใครก็รักกว่าจะได้มาแต่มันยากมันลำบากถ้ามีคนมาแย่งชิงเอาไปนี่เราคิดดูกันแล้วกันว่าเมื่อมีคนมาขโมยเอาไปนี่โอ้ยมันจะรู้สึกอย่างไรถ้าเจอกับเราเองบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรแล้วเมื่อเราก็มีความเสียดายคนอื่นเขาก็เหมือนกันฉะนั้นอันนี้เราจะไปทำทำไมดังนั้นพระเจ้าไม่ให้เบียดเบียนมักขโมยกันแต่ท่านรู้จักให้เสียสละแบ่งปันกันนะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักถ้าไปขโมยก็เป็นที่รังเกียจดังนั้นอันนี้แหละท่านยิ่งให้เราพิจารณานะเอาปัญญามาทำศีลให้เห็นประโยชน์ของศีลข้อที่สามแต่ข้อที่สามท่านให้พิจารณาจริงแล้วท่านในหลักปรมัตถ์มันก็ไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายนะคือมันไม่มีอะไรและไม่มีผู้หญิงมีผู้ชายที่มีก็เพราะว่าเราสมมุติเกิดขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราแต่ไม่มีราคะต่อกันเนี่ย มันจะรู้สึกสบายนะแต่ถ้ามันมีความรักความราคะต่อกันแล้วมันเป็นห่วงเป็นใยมันอะไรมากมายแล้วเราก็มารู้ว่าตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรนะถ้าไปมีคู่ครองกันแล้วเป็นอย่างไรเขามีลูกมีลูกเป็นอย่างต้องเลี้ยงกว่าจะเติบใหญ่แต่กว่าจะเติบใหญ่เป็นยังไงนะมีความผูกพันมีความห่วงอุ้ยบางคนเลี้ยงไม่โตนะกว่าจะแต่ส่งเสียให้ศึกษาเรียนนะจบนะใช้เงินปลูกบ้านได้เป็นหลังซื้อรถได้เป็นคันจบแล้วนะจะให้เข้างานมันก็ต้องอีกนะเข้างานแล้วบางทีแต่เป็นอย่างไรเงินเดือนไม่พอแต่ไปมีครอบครัวเลี้ยงลูกมาแล้วก็ต้องให้พ่อแม่ดูแลมันไม่จบไม่สิ้นนะถ้าไม่มีมันก็ยังไม่รักนะแต่ถ้ามีแล้วเนี่ยมันรู้มันตัดยากปุตโตเควีบุตรเป็นห่วงผูกคอนะนะมีลูกอย่างพ่อต้องเลี้ยงหลานอีกต้องมันผูกพันกันไว้รู้จบรู้สิ้นจากบ้านเด็กเริ่มมาประพฤติปฏิบัติโอ้มันยากมากทำมาออกมายากมากเราจะมาเป็นคนอยู่ผู้เดียวนะมันยากดังนั้นนั่นเองก็พิจารณาดูให้ดีว่าทำไมพระเจ้าของเรานั้นท่านให้ถึงให้มาประพฤติพรหมจรรย์นะคือท่านให้รู้ประโยชน์ได้รู้ประโยชน์ถ้ามีแล้วทำอย่างไรก็หาโอกาสหาเวลานะที่ออกจากบ้านเด็กแล้วลองมาอยู่เป็นคนผู้เดียวนะฉันอยู่กับหลายคนเป็นอย่างไรอยู่คนเดียวเป็นอย่างไรให้เรามาพิจารณาแต่แล้วข้อที่4นี่ก็คำพูดนี่มันสำคัญมากพูดให้คนมีความสุขก็ได้พูดให้คนมีความทุกข์ก็ได้และพูดให้ตัวเองมีความสุขก็ได้พูดให้ตัวเองมีความทุกข์ก็ได้แต่บางทีทำให้ได้ดีด้วยดีก็เพราะคำพูดทำให้ถึงชีวิตก็เพราะคำพูดนะฉะนั้นอันนี้ก็เลยให้ปิดวาจาคำพูดนี่มันโน้มันยากถ้าท่านจริงมันยากนะฉะนั้นก็ถึงลองปิดวาจาดูลองไม่พูดกันดูลองไม่คุยกันดูให้ดูตัวเองนะคือให้มาดูตัวเองนะความคิดตัวเองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้นั้นเห็นเราผู้นั้นเห็นตถาคตคือเห็นความคิดเหล่านี้แหละมันไม่เที่ยงเดี๋ยวคิดอย่างนั้นเดี๋ยวคิดอย่างนี้เรื่องนู่นเรื่องนี้แต่มันไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าเราหยุดความคิดได้แล้วแต่เราจะถึงบรมสุขจิตจะสงบดังนั้นการที่ปิดวาจานั้นก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เรานั้นได้เห็นความคิดตัวเองนะเห็นสติมันคอยพังเผยคอยจะพูดอยากจะพูดอยากจะอะไรหลายอย่างฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้มองเห็นตัวเองไม่ต้องไปมองคนอื่นเราไม่ต้องไปมองคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้อะไรทำไมไม่ต้องไปอยากรู้เรื่องคนอื่นนะแต่รู้

แล้วเป็นยังไงนะมันไม่สงบฉะนั้นท่านให้รู้เรารู้เรื่องตัวเองถ้ารู้เรื่องตัวเองให้มากที่สุดนะไม่ต้องมาอยากรู้เรื่องคนอื่นนะส่วนมากทางโลกเราอยากจะรู้เรื่องคนยิ่งเรื่องไม่ดีเนี่ยอุ้ยนะอยากจะรู้ติดตามกันดีนะแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นนี่ไม่อยากจะรู้นะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเรื่องไม่ดีตัวเองอยากจะปกปิดเอาไว้นะไม่อยากให้คนอื่นรู้นะอยากจะให้เรื่องดีๆให้คนอื่นพูดให้คนอื่นสรรเสริญแต่เราจนมากจะเป็นอย่างทั่วชาติเราก็มาดูนะมาดูแล้วจิตของเราก็จะค่อยๆยอมรับความจริงว่าดีอยู่ที่ไหนนั่นสุดท้ายดีอยู่ที่เราถ้าเราดีแล้วแล้วก็มองคนอื่นดีหมดนั้นมันเป็นเรื่องของเขานะเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีแต่ส่วนเดียวอย่าไปเที่ยวตามหาสายเอ้ยเหมือนตามหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกเคยๆมองแต่ดีมีคุณจริงนะดังฉะนั้นแต่คนเราถ้าว่าโลกนี้นะทุกคนมีศีลจะเป็นอย่างไรแต่มันก็จะมีความสงบไม่พูดส่อเสียดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อแต่ละข้อที่ห้านะแต่ข้อที่ห้าเขาบอกว่าคือคนที่ขาดสติคือคนบ้าแต่คนที่ไม่มีสติคือคนบ้านะหลวงปู่จารย์ท่านบอกขาดสติ5นาทีก็บ้า5นาทีขาดชั่วโมงหนึ่งก็บ้าชั่วโมงแต่ทีนี้ทำไมคนเราเนี่ยชอบเอาสิ่งที่ทำให้เสียสติมาใส่ตัวเองนะแล้วเกิดความพลั้งเผลอเกิดความผิดพลาดมากมายก็ไม่รู้นะกลับพาว่าเป็นของดีของเลิศของประเสริฐนู้ยต้อนรับกันนั่นแหละบ้านแขกบ้านแขกเมืองแต่ต้อนรับด้วยและเสียงสิทธิ์ติดมุนเมาต่างๆแต่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเราลองมาพิจารณาแล้วเมาแล้วเป็นอย่างไรทำให้เสียทรัพย์หนึ่งเสียทรัพย์สองเก่าการทะเลาะวิวาทสามให้ทำให้บุญตีเตียนสี่ทำให้เกิดโรคห้าบันทอนขมังสติปัญญาแต่เพราะฉะนั้นอันนี้เรามาพิจารณาดูมันนะว่าจริงไหมนะกระทุกวันนี้วุ่นวายเพราะลองลูกของเราติดนะคนในครอบครัวเราติดสุรายาเสพติดเราจะมีความสุขไหมแต่ละข้อที่หกทำไมถ้าไม่ทานอาหารตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงหลุมของวันใหม่แต่จริงๆแล้วการทานอาหารแต่ละครั้งนั้นถ้าเราเป็นนักบวชเนี่ยแต่มันนักปฏิบัติจริงๆแล้วมันวุ่นวายนะจิตมันวุ่นวายและลำบากคนอื่นอีกด้วยพระอาจารย์ท่านก็เลยเป็นคนกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยคือนักปฏิบัติกินมากนอนมากพูดมากคือคนโง่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นก็ต้องหนึ่งอาหารสัปปายะคำว่าอาหารสัปปายะก็คือไม่ให้มากนะคือให้เบาสบายบางครั้งจะหิวบ้างก็เป็นธรรมดาแต่อยู่ที่การฝึกไปฝึกมาเดี๋ยวเราก็จะชินนะเมื่อชินแล้วก็รู้สึกสบายแล้วเราก็จะรู้ประมาณนะพอดีนะดังฉะนั้นอันนี้ท่านจึงให้เรารู้จักฝึกแต่เราก็จะเกิดประโยชน์นั้นยิ่งใหญ่กับตัวเราเองนะแต่เพราะฉะนั้นตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงรุ่งขวัญจริงๆแล้วท่านบอกว่าเช้าชั่วเที่ยงเนี่ยจะทานกี่ครั้งก็ได้ไม่ผิดศีลนะแต่ท่านบอกว่ามันผิดธรรมคือมันผิดธรรมนะแต่เพราะฉะนั้นอันนี้ท่านให้พิจารณาว่าคือเราทานเพื่อไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานความมฤตอร่อยความมีนมีพีมันแต่เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกาลนี้เพื่อการประพฤติพรหมจรรย์แค่นั้นแหละสำหรับนักปฏิบัติธรรมเราแต่มันไม่มีอะไรมากแล้วก็ดูแล้วโยมดูพระนะท่านฉันมือเดียวแต่ก็ไม่เห็นใครพร้อมโซ่นะบางทีมาจะมากเกินไปด้วยซ้ำนะแต่เพราะฉะนั้นส่วนมากเราจะกลัวขาดอาหารกลัวโน่นกลัวนี่นะอาตมาบวชมา38พรรษานี่แล้วนะถ้า38พรรษานี่แล้วนะไม่เห็นเป็นอะไรนะไม่เห็นเป็นโรคขาดอาหารเลยนะนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละนะแต่บางครั้งความคิดกับความจริงมันไม่เหมือนกันนะแล้วก็ข้อ
ข้อที่7ทำให้ขับร้องฟ้อนรำประคมดนตรีดูการละเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศลนะเพราะฉะนั้นถ้าเราติดในเสียงในความเพลิดเพลินอันนี้มันก็จะหลงเพลิดเพลินสมาธิก็จะเกิดขึ้นไม่ได้สมาธิใหม่ก็เกิดขึ้นไม่ได้สมาธิที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมลงแล้วเสื่อมลงนะแล้วความเพลิดเพลินสนุกสนานความเคลิบเคลิ้มต่อกรรมคุณแล้วก็ท่านให้ขับประดับตกแต่งด้วยของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาดังนั้นนี้มันจริงๆแล้วท่านก็ให้รู้จักประมาณถ้ารู้จักประมาณนะเราลองมาคิดดูนะถ้าเรามาคิดดูว่าถ้าเราหมดไปกับสิ่งเหล่านี้นะถ้าหากว่าไม่รู้จักประมาณถ้าเราลองดูบางคนอุ้ยนะทำอยากสวยอยากงามสัญญกรรมไปหมดไม่รู้เท่าไหร่นะเครื่องประดับตกแต่งเครื่องหอมเครื่องย้อมเครื่องทาโอ้มันเป็นเรื่องที่นะคือถ้าไม่รู้ประมาณนะมันก็หมดมากแต่ถ้ารู้ประมาณให้พอดีเท่าที่เป็นไปได้ถ้าเรามีเงินมีทองก็ไม่ใช่ปัญหานะถ้าก็ดูประมาณของเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างนาวิสาขานี่เป็นโสดาบันแต่เครื่องประดับของนาวิสาขานี่โดยเฉพาะเครื่องประดับ แต่ราคา70ล้านนะ7โกรธก็คือ70ล้านแต่เวลาก็ยังเขียนคิ้วทาปากอยู่เหมือนกันแต่ถ้าจะเข้าไปกราบพระเจ้านางก็จะถอดเครื่องประดับทั้งหมดแล้วล้างหน้าล้างตานะเข้าไปกราบแล้วเข้าไปกราบพุทธเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งคนใช้ลืมเครื่องประดับแล้วฟังเทศเพลินนะเพลินก็เลยลืมเครื่องประดับไว้ที่วัดพอกลับมาถึงบ้านนางวิสาขาเอาในจะแต่งตัวนะคนใช้ช็อกเกือบช็อกโอ้แม่นายลืมเครื่องประดับไว้ที่วัดทำยังไงดีนะพูดแล้วสั่นหมดโอ้โหมันช่วยชีวิตนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้คืนได้นะดาวิสาขาก็เลยยิ้มนะบอกว่าไม่เป็นไรเธอลองไปดูนะถ้าคุณมีพระถูกต้องแล้วถวายท่านไปเลยถ้าถวายท่านไปเลยไม่ต้องกลับคืนมานะทีนี้พระนนท์ก็เห็นนะกลัวจะหายก็เลยเก็บไว้ให้นะนางก็เลยถวายพระนนท์พระนนท์บอกว่ามันไม่ได้หรอกนั่นคือมันไม่สมควรกับสมณสารูปถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรดิฉันก็จะขอซื้อคืนนะตามราคาเป็นจริงถ้าราคา7 โกรธ 7 โกรธก็70ล้านนะก็เลยในเมื่อพระสงฆ์รับเงินก็ไม่ได้นางก็เลยเอาเงิน70ล้านไปสร้างวัดบุพพารามถวายพระเจ้าอีกวัดหนึ่งนะในอีกวัดหนึ่งจากวัดเชตวันก็เลยไปสร้างวัดบุพพารามซึ่งพระเจ้าท่านก็มีเมตตาไปจำพรรษาถึง5พรรษาด้านนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประดับตกแต่งดังฉะนั้นเวลาเรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่เห็นความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วร่างกายของเรานี้มันไม่ได้สวยได้งามแต่ที่เราต้องประดับตกแต่งก็เพราะว่ามันไม่งามผมลองไม่ตัดไม่สระมันจะเป็นอย่างไรถ้าลองลุกลนไปใส่อาหารนะสักเส้นเดียวนั่นแหละนะดูใส่ในน้ำประสาทผมเราลนไปเส้นนึงเป็นยังไงนะดื่มไม่ได้แล้วนะฉะนั้นจริงๆแล้วผมนี่มันเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่สะอาดที่มันสวยไม่งามสะอาดก็เพราะอะไรก็เพราะเราต้องสระต้องนะแต่งต้องตัด ต้องย้อมนะขนก็เหมือนกันขนคิ้วขนตาก็เป็นของที่ไม่สะอาดนะเราไม่ได้สวยได้งามก็ต้องตัดต้องแต่งถึงจะสวยงามเล็บก็เหมือนกันถ้าไม่ขัดไม่ทาไม่แต่งเป็นอย่างไรนะหน้าฟันก็เหมือนกันถ้าเราไม่แปรงไม่ขัดก็ดูไม่ได้หนังถ้าเราไม่อาบน้ำทุกวันเป็นอย่างไรนะอาบน้ำเปล่าๆก็ไม่ก็ต้องใช้สบู่ต้องใช้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทานี่แสดงถึงความไม่สะอาดนะ5อย่างนี้เป็นของไม่สะอาดที่ท่านให้เรามาพิจารณาเรียกว่ากรรมฐาน5เกสาโลมานขาทันตาตะโจที่พระเจ้าท่านเวลาพระบวชเนี่ยต้องให้กรรมฐาน5ก่อนนะเพื่อไปพิจารณาดับราคะระดับกามราคะนะ
ือเป็นกรรมฐานเบื้องแรกนะ5ประการซึ่งพระภิกษุสงฆ์ได้พิจารณาสำเร็จมามากมายเกสาโลมานขาทันตาตะโจพิจารณากลับไปกลับมานะผมขนเล็บฟันหนัง ฟันเล็บขนผมนะกลับไปกลับมาให้เป็นของมาสาดของผมขึ้นอยู่บนศีรษะของเรานะแล้วขึ้นอยู่บนศีรษะของเราอาศัยราศัยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหลืองมาจากไหนเข้ามาจากน้ำมาจากข้าวมาจากไหนเข้ามาจากดินมาจากไหนเข้ามาจากซากพืชซากสัตว์ทับถมกันทับผมเราตัดทิ้งลงไปเป็นอะไรเข้าไปเป็นดินดังนั้นดินก็ขึ้นมาเป็นอาหารเป็นผักเป็นพืชทางเข้าไปนะฉะนั้นผมเราก็อาศัยพวกนี้ผมก็เลือกฟันหนังนะถ้าไม่มีอาหารก็อยู่ไม่ได้ดูแล้วโอ้มันก็เป็นดินนะผมก็เป็นธาตุดินขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันถ้าที่สุดแล้วก็ผูกไปเป็นดินนะพิจารณานะจนเกิดเขาเรียกว่านิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดังนั้นเมื่อเราเห็นตัวเองไม่สะอาดก็เห็นคนอื่นเหมือนกันจะสวยขนาดไหนจะแต่งมาดีขนาดไหนสุดท้ายแล้วเราก็รู้ว่าเออนะมันเป็นของไม่สะอาดที่สะอาดเพราะเราแต่งนะคือแต่งผมแต่งขนแต่งเล็บแต่งฟันแต่งหนังแต่ที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรนะฉะนั้นอันนี้แหละพระเจ้าพาถึงตอนเมื่อก่อนทำไมนะจะอยู่ได้ยังไงเนาะนะกำลัง ตอนนั้นนะอายุนะเรากำลังอายุว่า20เนี่ยกำลังมีราคะโทสะโมหะมันเต็มที่นะแต่พอได้มาพิจารณากรรมฐาน5เกสาโลมานขาทันตาตะโจมันก็เลยเกิดเบาบางนะมันมาดับจากหนักเป็นเบานะก็พิจารณานะถ้าเห็นตามความเป็นจริงนะฉะนั้นอันนี้แหละเหมือนกับพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วก็พระอาตมาลืมชื่อพระอนุชาท่านนะคือพระน้องชายของพระเจ้าอโศกเนี่ยพระเจ้าอโศกเนี่ยศรัทธาในพระพุทธศาสนามากนะสร้างวัด 84,000 วัดสร้างเจดีย์ 84,000 โรงสร้างเสาโศก 84,000 ต้นแล้วก็พระธิดาพระราชโอรสหนึ่งบวชแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยส่งไปประกาศศาสนาแล้วก็ส่งพระประกาศศาสนาทั่วไปนะและศรัทธามากนะแต่น้องชายพระอนุชาเนี่ยไม่ศรัทธาพุทธศาสนาแต่ไปศรัทธาพวกนุ่งลมห่มฟ้าคือพวกชีเปลือยคิดว่าโอ้ยพระสงฆ์แต่ยังอยู่กับกามคุณอยู่นี่นะยังเข้าบ้านยังใช้อะไรอยู่แบบเนี้ยจะไปบรรลุได้อย่างไรนะแล้วก็เลยบอกคุยกับ พระเจ้าโศกพระเจ้าโศกก็ไม่พูดอย่างไรคืออยากจะสอนให้รู้จักว่าจะเป็นอย่างไรนะจะเป็นอย่างไรก็เลยท้าวบายนะให้พวกอมาตย์ทั้งหลายนะตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะแกล้งไปส่งน้ำเมื่อเราแกล้งส่งน้ำแล้วก็ให้หลอกนะอนุชาของเราเนี่ยให้ใส่ชุดกษัตริย์ของเรานะแล้วก็ไปนั่งบนบัลลังก์ของเรานอกเหนือนั้นเราจะจัดการเองนะเสร็จแล้วก็เลยพอถึงเวลาแต่วันนั้นก็พระเจ้าทรงชวนน้องชายมาคุยนะคุยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราส่งน้ำก่อนนะนักแข่งไปส่งน้ำทีนี้ก็เลยพอส่งน้ำเสร็จอมัดเลยนะต่อไปพระราชาก็คือท่านนะถ้าท่านไม่ลองสวมดูซิว่ามันจะเท่ขนาดไหนจะอลังการขนาดไหนอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวพ่อพี่เราเห็นเราตายเลยนะตายสถานอุ้ยกว่าจะส่งน้ำเสร็จนี่มันใช้เวลานานเนี่ยแป๊บเดียวนะลองดูสุดท้ายธรรมะก็ยังก็ยอมไปก็เลยลองพอลองนั่งมันลังดูสิเราก็นั่งคนนั้นก็ชมคนนี้ก็ชมคนนั้นกำลังเพื่อเพลินกำลังดีใจดีพระใจนั้นพระเจ้าศกโผล่มาเลยโอ้ทำท่าจิ้วเลยโอ้นั่นกล้ายังไงกล้าดียังไงถึงมาทำแบบนี้นะสุดท้ายพระวิหารก็ตกใจนะถ้าอยากเป็นจริงๆไม่เป็นไรนะ
เราจะอภิเษกให้7วันเสร็จแล้วก็ประหารชีวิตนะโอ้โหเท่านั้นเองนะแทบช็อกนะเสร็จแล้วก็อภิเษกให้นะก็เลยอาหารดีๆมาให้อะไรไม่ให้พระเจ้าอโศกก็ถามว่าเป็นอย่างไรนะพระราชาถ้าพระราชามีความสุขสบายดีไหมโอ้ยจะสุขอะไรนะคนจะตายอีก7วันจะตายอยู่แล้วเนี่ยจะไม่มีความสุขอะไรนะกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าสุดท้ายพระเจ้าโศกก็เลย ได้โอกาสกรณีเลยนะพระภิกษุสงฆ์เนี่ยท่านพิจารณาถึงความตายอยู่เป็นประจำคิดถึงความตายอยู่เป็นนิดว่าไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรตายที่ไหนตายด้วยโรคอะไรเนี่ยแล้วจิตมันจะไปมีราคะโทสะโมหะไหมพอพูดแค่นี้ก็เลยเข้าใจโอ้นะก็เลยยอมรับแล้วก็เลยเกิดศรัทธาในพระสงฆ์นะไม่หมายก็โอ้ยพระสงฆ์จะไปมีอะไรนะเข้าไปในบ้านไปบิณฑบาตก็ต้องพบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมณ์แต่พบกับผู้คนแล้วจะไปห้ามใจได้ยังไงแต่พอได้เห็นความตายจริงๆเนี่ยอีก7วันต้องตายเนี่ยมันไม่รู้สึกอยากจะมีอะไรนะนะเพราะมันจะตายอันนี้แหละนะท่านจึงให้พิจารณามรณานุสตินะเห็นตายก่อนตายตั้งเวลาปฏิบัติธรรมแล้วจิตเราจะสงบแล้วอาตมาเองก็เหมือนกันที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะเห็นความตายก่อนตายนะแต่ตอนนั้นก็ไปจำไปอยู่ที่อำเภอฝางก็เห็นพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านจะดวงไปแล้วมรณภาพอายุ36ปีตอนนั้นอาตมาอายุ21ปีแต่ก็พอไปเห็นโอ้ยนะมันสลดสังเวชเรายิ่งเห็นตอนเผาเนาะคือไม่ได้เผาที่เมนเหมือนเราสมัย คนเหนือนะเขายกขึ้นบนกองฟอนแล้วมันการลาดไฟจุดแขนยกขายกหนังลอกเห็นมันติดตาไปดูกานิมิตแล้วมันติดตาเลยแต่พอติดตาแล้วก็สุดท้ายก็เลยกลับมาเนี่ยโอ้เห็นอยู่นะเห็นติดตามาตลอดกลัวนะกลัวอยู่สองอย่างกลัวหนึ่งกลัวตายสองกลัวผีนะถ้าพอกลัวแล้วก็เลยต้องจับกรรมฐานนะคือหาที่พึ่งก็คือพุทโธนี่เองแต่นั่งพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะนอนไม่หลับถ้าจนเผลอไปก็นึกได้กับพุทโธนะจะเผลอไปก็พุทโธนะดึงมาดึงมาดึงมาดึงมาถ้าจนจิตก็รวมเป็นหนึ่งก็เลยได้รู้ว่าโอ้นะถ้าพอรวมจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วมันเกิดความปิติเกิดความสุขความกลัวมันหายหมดเลยรู้ถ้าตายตอนนี้นี่นะคิดว่าต้องไปดีนะที่กลัวตายเพราะเรากลัวว่าถ้าเราตายตอนนี้เราจะไปไม่ดีนะกลัวจะไปตกนรกเพราะความดีเรายังไม่พอนะกลัวจะความดีไม่พอกลัวจะตกนรกกลัวจะต้องพัดภาคจากพ่อแม่ญาติพี่น้องมันกลัวไปสารพัดแต่พอได้เข้าจริงๆเลยสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายกลัวความดีไม่พอนะถ้ากลัวความดีจะไม่พอนะหลังจากนั้นก็เลยเสียดายนะอยากจะสร้างความดีมันถึงที่สุดแต่ฉะนั้นในการถ้าเราเห็นความตายก่อนตายเนี่ยนะจิตมันก็จะคิดแต่อยากร่ำอยากรวยอยากจะไปทำธุรกิจอันนั้นอันนี้ดัง ฉะนั้นท่านนี้เลยนะถ้าเราคิดไปว่าถ้าเราเกิดศึกไปแล้วตายทำอย่างไรถ้าเกิดไปมีครอบมีครัวนะตายไปแล้วลูกเราจะเป็นอย่างไรก็เลยเห็นโอ้นะตอนนี้เราไม่มีมันก็เลยยังไม่มีก็ยังไม่รักนะถ้ามีแล้วมันยากที่จะเสียสละแต่ยากที่จะออกฉะนั้นอันนี้แหละนะแล้วก็เลยทำให้เราเกิดเห็นทุกข์และทุกในการคลองเรือนทุกในการต้องผูกพันกับสิ่งเหล่านี้นะผูกพันกับครอบครับครัวเพื่อบอกว่าบุตรเป็นห่วงผูกคอภรรยาเป็นปอผูกศอกทรัพย์สมบัติเป็นปอกผูกขาและการที่จะเข้าถึงสองปฏิภาณนั้นมันยากเพราะมันตัดได้ยากนะตัดจากลูกตัดเลยมันยากนะไม่ใช่ง่ายอันนี้แหละท่านจึงให้เรามาพิจารณาและพิจารณา
นะแล้วการอยู่ด้วยกันมันก็ยากนะเห็นทุกข์นะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็ลองมาประพฤติลองมาปฏิบัติลองมาพิจารณาว่าจริงหรือไม่อย่าเพิ่งเชื่อนะถ้าอย่าเพิ่งเชื่อลองพิจารณาดูนะฉะนั้นอันนี้แหละนั่นเรียกว่าปฏิปติมันขัดแต่มันเป็นเรื่องที่ขัดนะแต่เรื่องที่ขัดนะหลายคนนะอาตมาไม่เคยมีครอบครัวหรอกแต่ครัวมันมาครอบถ้าครัวมาครอบเนี่ยคนนู้นนะเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องการมีครอบครัวเนี่ยเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องนู้นเรื่องนี้นะฉะนั้นนะอันนี้แหละพวกเมื่อก่อนก็พ่อไม่รู้นะเขาบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้นะไม่แต่งก็ดีไม่มีก็ดีนะแต่มีแล้วทำอย่างไรมันก็ต้องได้อยู่กันไปนะฉะนั้นท่านนี้แหละนะท่านจึงให้พิจารณานะแต่พิจารณาให้ดีให้พิจารณาให้รู้ให้เข้าอกเข้าใจดังเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้จึงเรียกว่าในปฏิปฏิแล้วถึงจุดหนึ่งถ้าจิตของเราเข้าถึงธรรมแล้วนั้นมันเป็นไปเองนะคือมันเป็นไปเองสิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยนะมันตัดไปเองมันละไปเองมันเลิกไปเองนะฉะนั้นในการอันดับแรกก็คือเอาปัญญามาทำศีลนะให้รู้ประโยชน์ของศีลที่เราทุกวันนี้ก็เพราะเราไม่มีศีลนะข้อไหนบ้างนะมันทำให้เราเป็นทุกข์นะก็จริงไหมนะก็ปัญญามาทำศีลพอปัญญามาทำศีลจิตเราจะมีสมาธิเรียกว่าถ้าเรากรรมฐานเรียกว่าศีลานุสติเอาศีลมาพิจารณาเป็นอารมณ์นะเห็นประโยชน์ของศีลนะจิตมันก็จะอยู่ในอารมณ์เดียวเราพิจารณาเรื่องศีลอย่างเดียวกลับไปกลับมาสุดท้ายจิตของเราก็จะมีอารมณ์เดียวไม่วุ่นวายนะไม่ออกไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็เกิดปัญญาปัญญาก็จะรู้ประโยชน์แต่ของการมีศีลของการปฏิบัติธรรมและของการนอดของความสงบก็เห็นประโยชน์ของการมีศีลเห็นประโยชน์ของการมีสมาธิฉะนั้นคนไม่เห็นประโยชน์ของศีลก็รักษาศีลไม่ได้คนไม่เห็นประโยชน์ของสมาธิก็ไม่อยากจะทำสมาธิแต่ถ้าเห็นประโยชน์แล้วมันจะยากจะลำบากขนาดไหนอดหลับอดนอนอดอาหารนะอดทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ป่าช้าเดินไปในป่าในเขาเท้าแตกเท้าพองก็พออยากให้จิตมีสมาธินะพอเห็นประโยชน์ของสมาธิเห็นประโยชน์ของปัญญาแต่ถ้าคนไม่เห็นประโยชน์โอ้ยไปทำให้มันลำบากอย่างไรอยู่สบายกินสบายนอนสบายแต่สุดท้ายเป็นอย่างไรนะถ้ากินมากนอนมากสุดท้ายโรคหลายๆโรคก็มาเยือนนะแต่เพราะอะไรก็เพราะว่าอาหารโรคมาจากอาหารมันมากมายนะไขมันเบาหวานโรคหัวใจโรคอะไรต่างๆนี้จริงๆแล้วก็มาจากการกินฉะนั้นท่านนี้แหละท่านจึงให้รู้จากมาการมาพิจารณาแต่ปัญญามาทำศีลและเอาศีลไปทำสมาธิเอาสมาธิไปทำปัญญาแล้วเดี๋ยวเราจะตกกระแสแล้วเราจะไปเองฉะนั้นแต่อันดับแรกเราก็ต้องมาปฏิบัติกันก่อนก็คือมาฝึกสติประธาน4นะการเดินการนั่งการยืนเดินนั่งนอนนะเดินให้เป็นนั่งให้เป็นยืนให้เป็นนอนให้เป็นนะโอ้ยขนอนทุกวันทำไมจะไม่เป็นนะเดินทุกวันทำไมจะเดินไม่เป็นนะมันเดินคนละอย่างนะเราเดินไปขาดสติแต่นี้ก็เพื่อที่จะให้เรามีสติในการเดินมีสติในการนั่งมีสติในการนอนนะเดินมีสติยืนมีสตินั่งมีสตินะเพราะฉะนั้นจะได้ฝึกถ้าตอนเช้าตีสามครึ่งสัญญาณระฆังดังแต่เราก็มารวมกันตีสี่สวดมนต์ทำวัดเช้าตีห้าครึ่งเดินจงกรมเจริญสติตอนเจ็ดโมงรับข้าวต้มตอนเช้าและเป็นอาหารเบา
ตอน 8:30 9:00 ก็รับอาหารแต่หลังจากพระภิกษุสงฆ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเดินโยคมนั่งสมาธิคือจะไม่มีการสวดมนต์ภาคกลางวันนั่นคือเราปิดวาจาคือพยายามเจริญสติปัฏฐานนาทีใต้อุโบสถนาทีใต้อุโบสถเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งถ้าเสร็จแล้วก็พักเที่ยงก็พักบ่ายโมงก็ไปต่อถ้าไปเดินพิจารณาเดินถ้าพิจารณานั่งพิจารณา ถึงบ่ายสามโมงนะแผ่เมตตามาทำอนามัยวัดคือทำกิจวัตรนะกิจวัตรการปัดกวาดทำความสะอาดเช็ดถูเป็นคนวัดไม่ปัดกวาดและเช็ดถูมันไม่ต่างกับหมาหมูแมวเป็ดไก่เป็นคนวัดไม่ดัดกายวาจาใจถึงอยู่วัดจนตายก็ไม่ได้บุญนะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติก็เหมือนหมาหมูแมวเป็ดไก่เขาก็อยู่วัดแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาคงเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราก็เหมือนกันถ้าเรามาวัดเราไม่ได้วัดนะคำว่าข้อวัดแล้วก็มาปฏิบัติข้อวัดนะนามัยวัดเสร็จแล้วก็ทำกิจส่วนตัวอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้ว17:00 น.เราก็จะเข้ามารวมกันแล้วก็ชมกิจกรรมดาวิดีทัศน์สักนิดหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจของพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่ทำไว้ให้กับพวกเราเป็นข้อคิดทำไมท่านก็มีท่าสีขนามาแล้วแต่ท่านทำไมถึงทำอะไรได้มากมายเหลือเกินนะทำอะไรได้มากมายเหลือเกินนะท่านทีมเป็นท่านเป็นมีภาระมากมายแต่ท่านก็เสียสละทั้งที่ท่านจะอยู่สบายก็ได้แต่ทำไมท่านถึงเสียสละเพราะอะไรเราก็จะได้รู้แล้วเราเกิดมาชีวิตหนึ่งทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะฉะนั้นเราก็ลองมาพิจารณาแต่บางทีมันอาจจะเกิดปิ้งขึ้นมานะเกิดมีพลังมันโยมคนหนึ่งแล้วโยมคนตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะเขาทำงานสากลกำแพงเพชรสากลครูนะแล้วตอนนั้นเขาก็เลย มาปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆนะเขาไม่มีครอบครัวนะแต่เขาก็ป่วยนะเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดสุดท้ายก็ได้ฟังเรื่องจะมาพาพ่อไปทุดงแต่พาพ่อไปทุดงเขาก็รู้สึกสนใจนะก็เลยจัดกิจกรรมแต่ญาติโยมก็อยากให้พระอาจารย์โยมอยากจะไปบ้างอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นก็ได้นะก็เลยจัดกิจกรรมทุดงปีแรกจะเดินจากเขื่อนภูมิพลนะไปถึงดอยอินทนนท์เขาก็เลยสนใจก็เลยทำเรื่องลาแต่เขาไม่ได้ไปช่วงแรกเขาจะไปตัดติดตามไปครั้งที่หลังแต่เสร็จแล้วเขาไปเขาไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ปกติเขามาที่วัดเดินจงกรมเนี่ยรอบสระน้ำสามรอบนี้ไม่ไหวนะถ้าเราจะไปเดินอยู่ทุดงได้อย่างไรเขาก็ทีแรกเขารู้สึกว่าจะไหวหรือไม่แต่เขาไหนแต่เราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นะตอนนี้ยังมันน่าจะพอไหวบ้างแต่สุดท้ายเขาก็รู้สึกติดตามไปที่หลังนะครับตามมาที่ตอนนั้นไปพักที่วัดป่าคันธีธรรมเขาก็ตามไปเสร็จแล้วก็เดินจากวัดป่าคันธีธรรมไปถึงจอมทองนะพอดีก่อนวันนั้นพอดีวันนั้นจะไปพักพอดีมีสามเณรรูปหนึ่งหลงทางอาตมาก็เล่าฟังโยมคนนี้ก็หัวเราะนะขำสามเณรนะพอตกอีกวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเดินไปพักที่ศูนย์ป้องกันไฟป่าอินทนนท์เสร็จแล้วก็เริ่มเดินวันที่สองนะแต่วันที่สองก็คิดว่าคงจะห มู่คณะก็จะคอยนะสุดท้ายก็พอดีก็ไปแวะชมวัดพระธาตุสีจอมทองนะชมไปจนเราก็สามคนนะพอเสร็จแล้วไม่รู้เขาไปทางไหนกันเนี่ยหายเงียบก็คิดว่าเขาคงเข้าไปทำน้ำตกแม่สุยะนี่แหละ
ก็จะเดินไปเดินไปเดินไปนะพอไปถึงหน่วยอนุรักษ์เขาบอกว่าศูนย์รักษาป้องกันไฟป่าอินทนนท์อยู่ไหนโอ้ทำไมมาทางนี้มันโค้งนะมันโค้งเขาจะทำรูปไปดูเป็นอย่างนี้นะนะทำไมไม่ไปตามถนนตามถนนมันใกล้นะแล้ววันนี้จะเดินถึงเนี่ยโอ้โหนะพอพูดแค่นี้โอ้โหหมดพลังเลยนะหมดพลังโอ้โหนะไปทางนี้มันต้องขึ้นเขาลงห้วยสูงนะหน่วยนรกก็บอกโอ้โหรู้สึกท้อเลยที่แรกเลยรู้สึกท้อนะพอท้อทำไมนึกถึงนึกโมโหพระอาจารย์นะทำไมไม่คอยกันบ้างนะนะทำไมไม่คอยกันบ้างนะนะนะและถ้าไม่บอกเราด้วยนะนะทำยังไงนะถ้าเราจะเดินถึงไหมเนี่ยนะสุดท้ายก็เขาบอกให้ไปทางนี้นะนะก็เลยเดินไปเดินไปเดินไปก็เลยไปเจอโครงการพระราชดำริถือฝายแมวนะถือฝายแมวพอไปเห็นปุ๊บมันจิตหนึ่งมันปึ๊บขึ้นมาโอ้โหเคยเห็นแต่ในทีวีนะที่พ่อหลวงรอเก้าของเราใส่ทรงชุดทหารเสือถือแผนที่เดินไปในป่าในเขาโอ้อันนี้เราได้เดินตามรอยเท้าพ่อเลยเนี่ยที่เราได้เดินตามรอยเท้าพ่อมันเกิดพลังขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดปิติขนลุกน้ำตาไหลร้องไห้นะเขาบอกเป็นไรบอกไม่เป็นไรหลังร้องไห้รู้สึกไม่รู้ว่าพลังมันมาจากไหนเดินไม่เหนื่อยเลยวันนั้นแต่เดินขึ้นเขาลงห้วยให้มันเกิดอัศจรรย์อะไรขึ้นมาเนี่ยนะแล้วมันไม่เหนื่อยเลยนะแล้วเกิดคิดถึงแต่อู้นั่นเราได้เดินตามรอยเท้าพ่อแล้วมันมีภาพที่เคยเห็นคนหลวงรอเก้าเนี่ยเดินไปไหนไปไหนในทีวีมันมาหมดเลยทีนี้นะเรื่องนู้นเรื่องนั้นอู้นะมันรู้สึกปราบปลื้มรู้สึกปิติในพระมหากรุณาธิคุณอู้ทำไมท่านทำได้ขนาดนี้นะสุดท้ายเดินไม่เหนื่อยนะพอดีมืดนะเดินจะถึงอยู่แล้วนะก็เลยอาตมาก็เลยทำไมไม่มาสักทีเอารถไปรับหน่อยโยมก็ไม่ค่อยสบายนะถ้าเดินก็เลยมันมืดแล้วนะแต่มืดแล้วก็เลยเข้าออกมาทะลุแต่เราก็เดินมาขึ้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วก็อยากจะเดินให้ถึงแต่สุดท้ายก็เลยมืดมืดก็เลยพอเดินมาถึงปุ๊บเขาก็เลยโอ้แต่อย่างนี้เราเดินขึ้นดอยจะนอนได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนนะก็เลยเดินถ้าเดินไปพักที่ตีนดอยที่อีก16กิโลนะจะขึ้นถึงยอดแต่เราก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าแล้วพรุ่งนี้เช้านะเราจะเดินตั้งแต่5:00นแต่4:00-5:00นนะแล้วเราจะไปทานอาหารเช้าบนยอดดอยอินทนนท์นะสุดท้ายก็ตกลงกันปรากฏว่าเขาก็เดินถึงนะแต่เดินถึงจริงๆแล้วก็สุดท้ายแต่ว่าก็ให้เขียนความรู้สึกของแต่ละคนว่าถ้าเราเดินทุดงเราได้อะไรบ้างแต่ได้อะไรบ้างนะพระโยมคนนี้ก็เลยเขียนมาตลอดแต่สุดท้ายเขาก็เขียนตามใหม่ว่าคือเมื่อพอกลับมาแล้วมันรู้สึกว่าอุ้ยนะมันมีพลังยังบอกไม่ถูกเมื่อก่อนก็ไปทำในวันที่5ก็ไปทำพิธีก็ถือว่าไปโดยหน้าที่ก็มีความจงรักภักดีในระดับแต่กลับจากทุดงแล้วมันไม่ใช่เขาไปแบบไปด้วยความศรัทธาไปด้วยพลังที่เกินร้อยนะและเกินร้อยเลยและเกินร้อยและฉะนั้นนะนี่แหละนะบางสิ่งบางอย่างนั้นนะจิตของเราบางทีมันทุกข์นะขึ้นมานะความทุกข์นี่แหละมันเป็นธรรมแต่พอทุกข์ขึ้นมาพอทุกข์ตัวนี้มันดับแล้วมันเลยทำให้เกิดสมาธิเกิดปิตินะเกิดพลังยังบอกไม่ถูกฉะนั้นพลังแฝงในตัวเรานั้นมันมีอยู่มากมายนะโยมคนนี้เขาเลยรู้โยมเข้าใจแล้วที่พระอาจารย์บอกว่าเรื่องพลังแฝงที่พระญาณบอกว่าโมมันมีมาพลังแฝงเรามันมากมายโยมได้สัมผัสแล้วนะนั่นได้สัมผัสแล้วแล้วเขาก็เลย มีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ในนะพระหลวงรัชกาลที่9ของเราอย่างเหลือพอเขาได้สัมผัสฉะนั้นหนึ่งมันไม่สามารถจะมาเป็นคำพูดหรือตัวหนังสือได้นะจะบอกว่าถ้าโยมไม่ตัดสินใจไปในครั้งนั้นก็
็คงไม่รู้จักอะไรนั่นนี่แหละก็ในการปฏิบัติธรรมบางทีความคิดอะไรหลายๆอย่างนะมัน กับความจริงมันไม่เหมือนกันอาจารย์มันไม่สามารถจะมาเป็นคำพูดหรือตัวหนังสือได้ฉะนั้นอ่านหนังสืออย่างเดียวนั้นมันไม่เข้าใจได้หรอกแต่ไม่สามารถจะเข้าใจเรื่องจริงๆได้มันก็เราดูอ่านหนังสือเรื่องผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่โอ้มันหอมหวานหรือถ้าอาจารย์หนังสือเรื่องประเทศนั้นประเทศนี้ตรงนั้นตรงนี้สวยงามเราก็จินตนาการไปพอไปถึงจริงๆมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดเหมือนอย่างบางคนไม่เคยมาวัดป่าสงามอย่างนี้ก็จินตนาการไปอีกแบบหนึ่งพอมาถึงมันก็อาจจะไม่เหมือนที่คิดและฉะนั้นอันนี้นะเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเอาให้เต็มที่เต็มกำลังของเราเราได้มีโอกาสมาแล้วก็คือได้มีโอกาสปฏิบัติแล้วปล่อยวางให้หมดเรื่องหน้าที่การงานทุกอย่างตอนนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรแต่เรามีหน้าที่ที่จะเจริญสติปัฏฐานนะมีสติลองดูนะก็อย่าเพิ่งคิดว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ถึงมันจะไม่สงบแต่มันก็เป็นบารมีแต่อย่าคิดว่าต้องสงบต้องบรรลุต้องได้นั่นได้นี่ต้องได้สมาธิเราจะมาสมาธิถ้าคิดอย่างนี้ผิดเหมือนกับแต่มีคนถามหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมต้องทิ้งความอยากถ้าไม่อยากปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้มาถ้าไม่อยากปฏิบัติเราจะทำยังไงดีนะอันนี้มาแล้วต้องทิ้งคือท่านเปรียบเทียบง่ายๆให้เห็นนะหลวงปู่ชาเนี่ยท่านสุดยอดนะเวลาท่านเปรียบเทียบอะไรนี่มันเข้าใจง่ายนะท่านบอกเหมือนเราไปซื้อกล้วยที่ตลาดเราไปซื้อกล้วยที่ตลาดท่านบอกว่าเปลือกมันทานได้ไหมไม่ได้เอาไม่ได้เอามาทำไมถึงไม่ได้เรามาทำไมนะมันยังไม่ถึงเวลาทิ้งถ้าลองแล้วเอาแต่ปอกเปลือกมาจากตลาดแต่กล้วยจะเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันนะคือตัณหาไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์เขาก็มีประโยชน์ถ้าไม่อยากจะปฏิบัติเราก็ไม่ได้มาแต่เมื่อมาแล้วมาถึงแล้วเราก็ทิ้งความอยากนั้นซะเหมือนเราจะทานกล้วยก็ปอกเปลือกทิ้งนะปอกเปลือกทานแต่ข้างในนะก็ทิ้งเปลือกไปอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ต้องอาศัยกล้วยนะถ้าใส่เปลือกกล้วยมาก่อนนั่นก็จะต้องอาศัยตัณหามาก่อนแต่พอปฏิบัติแล้วเราก็ทิ้งนะทิ้งความอยากอยากให้สงบอยากให้เป็นนั่นอยากให้เป็นนี่ไม่อยากสงบก็เอาไม่สงบก็เอานะขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำถ้าขี้เกียจไม่ทำขยันถึงทำนี่เป็นวิบัติแต่เพราะคนเรามันมีทั้งขี้เกียจแล้วก็มีทั้งขยันแต่ส่วนมากมันจะมีความขี้เกียจมากกว่าความขยันดังนั้นท่านนี้เราจึงต้องตั้งมั่นดังนั้นการจะทำให้สำเร็จนั้นเขาบอกว่าห้ามอยู่5คำต้องไม่พูดอยู่5คำ1ยากต้องห้ามพูดคำว่ายาก2ทำไม่ได้3ท้อ4เบื่อ5ขี้เกียจต้องไม่มี5คำนี้นะทีนี้เรามันมีทั้ง5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องไม่เอามาใช้นะห้ามปิดประตูไว้เลยนะ5คำนี้1ยากนะต้องไม่มี2ทำไม่ได้3ท้อ4เบื่อ5ขี้เกียจเนี่ยนะต้องไม่เอามาใช้เพราะฉะนั้นเอาล่ะนะเดี๋ยวเราก็จะได้นะปฏิบัติสมาธิก่อนนิทรานะแต่สมาธิก่อนนิทาก่อนที่เราจะไปพักเราจะปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็แผ่เมตตาเป็นวันแรกดังนั้นอันนี้เราก็ตั้งจิตตั้งใจน้อมจิตน้อมใจมาประพฤติมาปฏิบัติฉะนั้นก็ต้องมาต่อสู้กับกิเลสกิเลสที่ทำจิตของเรานั้นให้วุ่นวายเศร้าหมองนั้นเขาจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะมากวนใจเราอยู่ในตาเห็นรูปมองได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสแต่รู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจนะจริงๆแล้วมันเป็นเจตสิกคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตนะมันไม่ใช่จิตของเราจิตของเราเดิมแท้นั้นสะอาดผ่องใสเป็นพระพุทธสอนแล้วลองดูเวลาเราไ
ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรจิตเราจะสบายนะนั่นแหละคือจิตเดิมแท้นะนะที่เราไปยินดีเราไปยินร้ายเพราะอาคันตุกะจรมาแล้วเกิดส่งมาที่ใจเราเลยทำให้ใจเราเกิดความยินดียินร้ายแต่ฉันนัดเดี๋ยวเราจะได้สวดบทเจริญพระกรรมฐานแล้วก็จะได้นำกรรมฐานร่วมกันสักพอประมาณนะเดี๋ยวเราจะได้ไปพักสวดสาธุการ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามตำบลไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

0: ดีๆธรรมบรรยายชุดช่วยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างามในถ้ำกลางประชาคมโลกโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่15รักธรรมก็เจริญช่างธรรมก็เสื่อมบรรยายเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2543
1: ขอเจริญพรกลุ่มบัณฑิตอาสาสมัครทุกท่านวันนี้สำนักบัณฑิตอาสาสมัครทั้งท่านผู้อำนวยการปัจจุบันท่านผู้อำนวยการในอดีตได้มาเป็นประธานในการจัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ท่านอาจารย์ป่วยในโอกาสครบวันเกิดของท่านซึ่งแม้จะผ่านไปได้3วันคือวันที่9มีนาคมแต่ก็ได้มาจัดในวันนี้เพราะเหตุผลในเรื่องของความสะดวกให้ได้วันหยุดคือวันอาทิตย์ก็มีสาระมีจุดมุ่งหมายโดยสมบูรณ์ก็แสดงออกซึ่งน้ำใจของทุกท่านและวันนี้อาจารย์จอนอึ้งภากรก็ได้มาร่วมพิธีด้วยก็ทำให้งานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นการบำเพ็ญกุศลอย่างนี้เราทำบุญบอกว่าเป็นวันเกิดของท่านแต่ว่าท่านล่วงลับไปแล้วก็หมายความว่าถ้าท่านอยู่วันนี้ก็เป็นวันครบหรือคล้ายวันเกิดของท่านการที่ผู้อยู่มาทำบุญให้ท่านผู้ล่วงลับก็แสดงว่าต้องมีน้ำใจคิดถึงจริงๆที่ว่าคิดถึงเนี่ยก็ประกอบด้วยความเคารพนับถือและความรักแล้วก็มีความบูชาเคารพก็จึงทำให้เราให้ความสำคัญแก่ท่านรักก็ทำให้มีความผูกพันติดตึงอยู่ในใจมีความซาบซึ้งบูชาก็แสดงออกมาเป็นการยกย่องเชิดชูวันนี้ก็ได้แสดงออกครบหมดแม้ท่านจะล่วงลับจากไปลูกศิษย์ผู้ที่เคารพรักนับถือบูชาก็ยังมีความรู้สึกผูกพันต่อท่านอยู่เมื่อถึงวันที่เกี่ยวกับท่านก็มาแสดงออกคืออยู่นิ่งไม่ได้ต้องแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งท่านถือว่าเป็นการประกาศถึงคุณความดีทั้งสองฝ่ายคือผู้ล่วงลับไปก็ต้องมีความดีจึงทำให้ผู้อยู่เนี่ยต้องขนขวายจัดทำพิธีการอะไรต่างๆก็คือเป็นการแสดงออกอันนี้สำหรับผู้ที่อยู่ก็เช่นเดียวกันก็เป็นการประกาศว่าผู้ที่อยู่เนี่ยก็เป็นผู้มีคุณธรรมมีความดีจึงได้ไม่มองข้ามความดีของท่านผู้ที่ได้ทำความดีไว้ให้การแสดงออกอย่างนี้ก็จึงเรียกเป็นคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งว่ากตัญญูกตเวทิตาแต่วันนี้ก็เลยได้ความหมายเพิ่มอีกเคารพรักบูชาแล้วก็กตัญญูกตเวทิตานี่สำหรับการบูชาเนี่ยคราวที่แล้วทางกลุ่มบัณฑิตอาสาสมัครก็ได้มาทำบุญเมื่อ100วันที่ท่านจากไปก็เป็นการที่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พูดอธิบายไว้ในคราวนั้นว่าเรียกว่าบูชาจะปูชนียานังการบูชาคนที่ควรบูชาหรือว่าการยกย่องเชิดชูปูชนียชนเป็นมงคลอันอุดมนี่ก็เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนาซึ่งได้ เน้นไว้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับยุคนี้ที่คนจะต้องยกย่องเชิดชูคนดีถ้ามิฉะนั้นแล้วสังคมก็จะเสื่อมลงไปทุกทีเราก็มีการพูดเหมือนกับร้องทุกข์กันบ้างหรือว่ามาปรับทุกข์กันว่าเวลานี้สังคมนี้ไปบูชาอะไรอื่นที่ไม่ใช่บูชาธรรมไม่ใช่บูชาความดีไม่บูชาคนดีถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าความเสื่อมได้เกิดขึ้นแล้วถ้าสังคมดีก็เห็นได้ชัดก็ต้องบูชาคนดียกย่องคนดีให้ความสำคัญกับคนดีเมื่อสังคมนั้นไปให้ความสำคัญอย่างอื่นบูชายกย่องเชิดชูสิ่งอื่นมันก็ประกาศอยู่ในตัวแล้วว่าสังคมนั้นได้เขวออกไปจากธรรมะจากหลักที่ถูกต้องแล้วก็ภาพที่ปรากฏมาเป็นเครื่องฟ้องในตัวว่าสังคมเป็นอย่างไรนั้นเราพูดได้เลยว่าดูว่าสังคมนั้นอยู่ในภาวะที่ดีงามหรือไม่ก็ดูไม่ยากดูที่ว่าสังคมนั้นยังยกย่องเชิดชูคนดีหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ว่าซึ่งมีความสำคัญนี่อาจารย์ป่วยท่านมีคุณธรรมมีความดีอะไรต่างๆหลายอย่างหลายประการเช่นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นต้นก็ขอว่าผ่านไปเพราะวันก่อนที่ได้พูดเยอะแล้วเรื่องนี้อันนี้นอกจากท่านมีคุณธรรมมีความดีซึ่งสมควรแก่การยกย่องหรือเรียกว่าสมควรแก่การบูชาแล้วยังมีอีกด้านหนึ่งก็คือว่าท่านยังแสดงออกนำเอาธรรมะนำเอาคุณธรรมเนี่ยมาเน้นในสังคมคืออยากจะให้คนทั้งหลายในสังคมเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะเรื่องของคุณงามความดีต่างๆคือท่านเห็นความของธรรมเห็นความสำคัญของธรรมะนอกจากประพฤติปฏิบัติเองแล้วก็พยายามชี้แจงอธิบายชักชวนว่าให้ช่วยกันให้ความสำคัญแก่ธรรมะและช่วยกันประพฤติธรรมเพื่อให้สังคมของเราดีดังนั้นในข้อเขียนคำอธิบายและคำพูดต่างๆของท่านนี้จึงมีธรรมะบ่อยๆแล้วที่อาตมานำมาพูดคราวที่แล้วก็ได้เล่าไปแล้วว่าที่จำอาจารย์ป่วยได้ก็เพราะว่าไปเห็นข้อธรรมะที่ท่านพูดในหนังสือของท่านแล้วก็ได้ยินว่านอกจากในข้อเขียนเนี่ยซึ่งก็มาจากที่ท่านพูดนั่นแหละที่ท่านพูดทั่วไปท่านก็พูดธรรมะอยู่เลยเสมอนับว่าเป็นข้อสังเกตว่าบุคคลผู้ใหญ่ที่เป็นหลักให้แก่สังคมเอาใจใส่สนใจเรื่องธรรมะถ้าหากว่าผู้ใหญ่ในสังคมของเรานี้เห็นความสำคัญของธรรมะนำมาพูดจานำมาชักชวนกันให้ประพฤติปฏิบัตินี่ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่ว่าจะช่วยให้สังคมเนี่ยจะเลยงอกงามในความดีได้แต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกคือเมื่อได้มองดูเรื่องนี้อาตมาก็ตั้งข้อสังเกตว่าในสังคมของเราเวลานี้แม้แต่ในระดับของการบริหารการปกครองอะไรต่างๆก็มีการพูดถึงธรรมะนิดน้อยบางทีนอกจากน้อยแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากพูดถึงหรือว่าอายที่จะพูดหรืออาจจะกลายเป็นว่ามองในเชิงความรู้สึกที่ไม่ดีถ้าใครมาพูดถึงธรรมะด้วยถ้าอย่างนี้ก็น่ากลัวอย่างนี้แล้วจะไปถึงลักษณะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมเทศสีคำว่าธรรมเทศสีแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ชังธรรมว่างั้นนะแล้วก็จะมีคำต่อไปบอกว่าธรรมเทศสีปราภโวผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมว่างั้นนะ ก็ตรงข้ามกับว่าธรรมกาโมภวังโหติผู้ใคร่ธรรมหรือผู้รักธรรมผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญไม่ใช่เจริญก้าวหน้าหรอกแต่หมายถึงลักษณะบุคคลหรือว่าตัวบุคคลนั้นเป็นผู้เจริญเช่นที่เราเรียกว่าเป็นอริยชนหรือไม่ก็ดูว่าเขาเป็นผู้รักธรรมหรือเป็นผู้ชังธรรมถ้าเป็นผู้รักธรรมก็แสดงว่าเป็นคนเจริญถ้าเป็นคนผู้ชังธรรมก็เป็นคนเสื่อมอันนี้ในสังคมของเรานี่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสังเกตอย่างที่กล่าวมาแล้วความจริงก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านแต่ว่าถ้าเทียบแล้วก็ค่อนข้างน้อยในปัจจุบันแต่ก็ยังมีอยู่ก็ยังในหลวงเองก็ตรัสถึงธรรมะบ่อยๆแล้วตรัสมากทีเดียวเลยแล้วมาดูอาจารย์ป่วยท่านก็พูดถึงธรรมะบ่อยท่านไม่รู้สึกอายแต่ท่านเอามาเน้นเอามาย้ำถือเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าทำไมจึงไม่ค่อยเดินตามกันไม่เดินตามท่านผู้ใหญ่ในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไปเดินตามเรื่องอื่นบ้างหรือเพียงแต่ว่าอาจจะมายกย่องกันแต่ว่าการที่จะปฏิบัติตามจริงๆก็จะดูได้เช่นอย่างเนี้ยถ้าท่านเห็นความสำคัญของธรรมะเราปฏิบัติตามเราก็ต้องเห็นความสำคัญของธรรมะด้วยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ว่าท่านผู้ใหญ่บางท่านท่านเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับธรรมะนำมาพูดบ่อยๆแต่ว่าคนทั่วไปก็ไม่ค่อยจะดำเนินตามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างอาจารย์ป่วยเนี่ยที่ท่านพูดท่านเขียนเรื่องธรรมะไว้มากเนี่ยเวลาคนทั่วไปพูดถึงท่านเนี่ยกลับไปพูดแต่ในแง่อื่นแง่ที่ท่านพูดให้ความสำคัญเรื่องธรรมะเนี่ยมองข้ามไปซะอีกก็เป็นจุดสังเกต2จุดแล้วนะคือ1ก็คือว่าท่านให้ความสำคัญท่านพูดถึงย้ำเตือนบ่อยๆแต่เราก็ไม่เอาด้วยไม่ตามแล้วก็2ก็คือในจุดที่ท่านทำเรื่องอย่างนี้ก็กลับไม่ยกขึ้นมาพูดกันนั่นน่าจะได้เน้นในข้อนี้ให้มากอย่างผู้ที่จะเอาจริงในเรื่องนี้ก็อาจจะดูว่าอาจารย์ป่วยนี่พูดถึงหลักธรรมเรื่องอะไรบ้างท่านเห็นความสำคัญธรรมะข้อไหนหรือว่าท่านยึดถือหลักธรรมอะไรเป็นสำคัญประจำใจของท่านเลยนะที่ท่านมีชีวิตอย่างนี้การที่ท่านดำรงอยู่ในคุณธรรมความดีเป็นที่น่ายกย่องที่เคารพเนี่ยท่านคงต้องมีหลักธรรมอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวอยู่ในใจหรือถือเป็นหลักประจำใจก็เป็นข้อที่ยกมาเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนี้ถ้าหากว่าสังคมของเราเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับธรรมะก็หมายความว่าเราเห็นว่าธรรมะคุณความดี

สังคมเนี่ยตั้งอยู่ในคุณธรรมในความดีต่างๆเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมกาโมเป็นผู้รักธรรมก็เป็นเครื่องหมายของคนเจริญไม่ใช่เป็นธรรมเทศีปราโภผู้ชังธรรมเป็นคนเสื่อมได้ยินเรื่องธรรมแล้วอยากจะหนีไปนะหรือว่ารู้สึกไม่ดีรู้สึกต่อคนที่พูดในทางที่ไม่ค่อยจะน่าสบายใจนะถ้าอย่างนี้ก็เป็นธรรมเทศีอย่างที่ว่าธรรมะเป็นหลักที่ดำรงสังคมให้อยู่ได้ธรรมะคืออะไรก็คือความจริงความถูกต้องความดีความงามก็ถ้าเราไม่เอาความจริงความถูกต้องความดีงามแล้วมันจะเจริญได้อย่างไรนะและสังคมจะอยู่ดีได้ยังไงสังคมจะร่มเย็นเป็นสุขได้ยังไงนั้นเราไม่เอาใจใส่ธรรมะไม่เอาใจใส่ความจริงความถูกต้องความดีงามก็เราก็ไปเอาอย่างอื่นเราอย่างอื่นที่ไม่ใช่ความจริงความถูกต้องความดีงามเรายอมรับสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่เป็นเท็จความหลอกลวงเรานิยมแล้วเราก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแก้ไขอะไรถ้าอย่างนี้มันก็เป็นกรรมของสังคมนั่นเองก็คือว่าสังคมนั้นร่วมกันทำกรรมนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะให้สังคมดีแน่นอนเลยเราจะต้องรักธรรมรักความจริงรักความถูกต้องรักความดีงามและพยายามทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ตัวเราก็พยายามปฏิบัติแล้วก็พยายามที่จะขนขวายนะให้สังคมเนี้ยเชิดชูดำรงรักษาธรรมะความจริงความถูกต้องความดีงามนี้ไว้ให้ได้อย่างพระนี่เวลาพูดจาสนทนาปราศัยกันมานั่งกันคุยกันนี่ถ้าพูดเป็นเรื่องนอกเรื่องเอาอะไรแต่อะไรพูดพอให้สนุกสนานตื่นเต้นเหลวไหลเลอะเทอะท่านเรียกว่าติระฉานกถาติระฉานกถาก็แปลว่าพูดสิ่งที่เป็นติระฉานแต่ขออภัยติระฉานในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเป็นสัตว์ติระฉานแต่แปลว่าขวางสำหรับพระก็เรียกว่าขวางทางนิพพานถ้อยคำที่พูดเนี่ยขวางทางนิพพานไม่นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้างอกงามนี่ถ้าหากว่าเราพูดเป็นสิ่งที่ดีงามก็เป็นคาถาที่เป็นธรรมนะคาถาที่เป็นธรรมก็คำพูดที่เป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นผลการช่วยกันค้นหาความจริงในเรื่องต่างๆการที่จะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้พูดจากันคือถ้าหากว่ามุ่งพูดในเรื่องอย่างนี้กันอยู่แล้วเดี๋ยวธรรมะมาเองเพราะธรรมะนั้นความจริงความถูกต้องดีงามเมื่อคนมีใจมุ่งหมายพยายามที่จะหาความจริงความถูกต้องดีงามธรรมะก็มาดังนั้นการพูดจาก็เป็นเรื่องแสดงถึงจิตใจมีคำบาลีบอกว่าหัตถยัสสะสัทธิสีวาจาวาจาเช่นเดียวกับใจวาจาสอดแสดงถึงจิตใจนี่การพูดจากันก็เป็นการแสดงออกที่เกิดจากเจตนาเรามีความคิดมีความมุ่งหมายอะไรต่ออะไรมันก็ออกมาตามนั้นถ้าไปพยายามเสแสร้งก็เป็นการซ่อนเจตนาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแต่รวมแล้วก็คือว่าต้องพยายามพูดด้วยเจตนาที่จะเชิดชูธรรมะเชิดชูความจริงความถูกต้องดีงามเพื่อให้สังคมเนี่ยเพื่อให้คนทั้งหลายหมู่มนุษย์เนี่ยได้ดำรงอยู่ในความดีมีคาถาพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งบอกว่า
เนสาสภายัตถะนสันติ

0: สันโตแปลว่าที่ใดไม่มีสัปปุรุษที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาวะถ้าไม่มีสัปปุรุษแล้วที่นั้นเป็นสภาไม่ได้ทีนี้สัปปุรุษหรือสัตบุรุษเนี่ยก็เป็นคำที่เป็นไวยพจน์คือคำที่มีความหมายใช้แทนกันได้คำว่าบัณฑิตแล้วก็คำว่าอาริยชนคำเหล่านี้ใช้แทนกันได้สัปปุรุษบัณฑิตอาริยชนก็หมายความในที่ใดไม่มีสัปปุรุษไม่มีบัณฑิตที่แท้ไม่มีอาริยชนที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาทีนี้สัปปุรุษก็มีอีกมีคุณสมบัติมีคุณธรรมความดียังไงบ้างท่านเรียกว่าสัปปุริสธรรมธรรมะของสัปปุรุษมีหลายหมวดหมวดหนึ่งมีเจ็ดข้อหมวดนี้รู้จักกันมากสัปปุริสธรรมเจ็ดประการมีอะไรบ้างเรามักจะท่องกันเป็นภาษาไทยว่ารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลเนี่ยเจ็ดข้อเอาว่าเป็นภาษาบาลีก็ได้บางท่านอาจจะชอบไว้ทวนกันหน่อยหนึ่งธรรมัญญุตาเราแปลก็รู้จักเหตุ 2. อัตถัญญุตารู้จักผล 3. อัตตัญญุตารู้จักตน 4. มัตตัญญุตารู้จักประมาณ 5. กาลัญญุตารู้จักกาลเวลา 6. ปริสัญญุตารู้จักชุมชนแล้วก็ 7. ปุคคลัญญุตารู้จักบุคคลหรือปุคคละปโรปรัญญุตารู้จักความยิ่งและหย่อนแห่งบุคคลสองข้อต้นนี้สำคัญที่สุดที่เราแปลกันว่ารู้จักเหตุรู้จักผลอันนี้เป็นการแปลอย่างง่ายๆความจริงนั้นหมายถึงการรู้หลักการหลักการก็ไปสัมพันธ์กับผลในแง่ที่เป็นจุดหมายผลนี่ก็คือจุดหมายที่เราต้องการถึงหลักการก็เป็นเหตุที่จะให้บรรลุจุดหมายที่เป็นผลหลักการที่เราจะต้องทำต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจุดหมายหรือให้บรรลุผลที่เป็นจุดหมายข้อที่หนึ่งเรียกว่าธรรมัญญุตาถ้าแปลให้ตรงแท้ก็เรียกว่ารู้หลักการแล้วก็สองอัตถัญญุตารู้จักความมุ่งหมายหรือรู้จุดหมายสองข้อเนี่ยสำคัญเป็นแกนเลยแล้วต่อจากนั้นก็มาประกอบอีกห้าข้อรู้หลักการรู้ว่าหลักการอะไรที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานหน้าที่หรือสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงอย่างท่านยกตัวอย่างเลยพระพุทธเจ้าตรัสเองอย่างเป็นผู้ปกครองประเทศก็รู้หลักการปกครองอันนี้เรียกว่าธรรมัญญุตารู้ว่าการปกครองนั้นจะต้องทำอะไรบ้างหลักการนั้นโดยปกติจะพูดถึงสิ่งที่ต้องทำเพราะนั้นเราจึงแปลรู้จักเหตุหลักการที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุผลที่เป็นจุดหมายก็เลยกลายเป็นเรื่องของการรู้จักหน้าที่เป็นต้นในเรื่องหลักการนี้ก็จะโยงมาหาเรื่องหน้าที่เราจะทำอะไรเราจะต้องรู้หลักการของงานนั้นจะต้องรู้หน้าที่ว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพราะนั้นบุคคลที่จะเป็นสัปปุรุษได้ไปอยู่ในงานอะไรมีหน้าที่อะไรต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีหน้าที่อะไรหลักการของงานของตนคืออะไรเช่นหลักการของวิชาชีพเป็นแพทย์มีหลักการของวิชาชีพแพทย์อย่างไรแล้วก็มีนัดแพทย์มีหน้าที่อย่างไรพวกนี้อยู่ในข้อที่หนึ่งเรียกว่าธรรมัญญุตาแล้วก็ไปสัมพันธ์กับสองแน่นอนว่าที่เรามีหลักการนี้เรามีหน้าที่ก็เพื่อให้บรรลุจุดหมายอะไรบางอย่างคือบรรลุผลบางอย่างผลนั้นก็เป็นจุดหมายของเรานั้นหลักการจึงสัมพันธ์กันนะเรื่องจุดหมายสองอย่างนี้ต้องมาด้วยกันในกรณีของผู้ปกครองนี่พระพุทธเจ้ามักจะย้ายข้อสองมาเป็นข้อหนึ่งอัตถัญญุตารู้จักรู้จุดหมายนี่มาเป็นข้อหนึ่งจะปกครองก็ต้องรู้จุดหมายการปกครองเพื่ออะไรปกครองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพื่อช่วยจัดสรรโอกาสใ ประชาชนแต่ละคนได้พัฒนาชีวิตของตนเองไปสู่ความดีงามความสุขอะไรนะการปกครองก็ต้องรู้จุดหมายหรือจุดหมายเป็นเป้าหมายแคบเข้ามาแต่ระยะเวลานี้ประเทศชาติปัญหาอย่างนี้จุดหมายต้องแก้นี้แล้วก็มุ่งมั่นในจุดหมายนี้จากจุดหมายนั้นก็มาดูที่ตัวเหตุคือหลักการว่าหลักการอะไรที่จะนำไปสู่จุดหมายนั้นและปฏิบัติถ้าหลักการไม่มีจุดหมายยึดถือแต่หลักการก็เป็นหลักการที่อาจจะเลื่อนลอยถ้าจุดหมายขาดหลักการก็เพ้อฝันเพราะนั้นสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันเพราะนั้นต้องระวังเราไม่ควรจะพูดเฉพาะหลักการอย่างที่ว่าแล้วบางทีเอาหลักการหลักการแต่เสร็จแล้วมันเลื่อนลอยไปๆมาๆนานๆเข้าไม่รู้ว่าหลักการนั้นจะให้บรรลุผลที่ต้องการหรือเปล่าหรือเป็นการยึดไปตามรูปแบบเท่านั้นเองต้องคู่กันสองข้อธรรมัญญุตาธัญญุตารู้หลักการและรู้ความมุ่งหมายและจุดหมายน่าจะเป็นตัวที่ทำให้ทิศทางของการทำงานนั้นชัดเจนแล้วมีพลังเมื่อคนมีจุดหมายแน่วแน่ในจุดหมายแล้วพลังก็เกิดขึ้นแล้วหลักการก็จะมาเป็นตัวสนองว่าเราจะต้องทำอะไรตามหลักการนั้นเพื่อให้บรรลุจุดหมายก็ขอย้ำอย่างที่กล่าวแล้วว่าหลักการไม่มีจุดหมายก็เลื่อนลอยจุดหมายไม่มีหลักการก็เพ้อฝันเพราะนั้นสองอย่างต้องไปด้วยกันทีนี้ได้ธรรมัญญุตาธัญญุตามาเป็นแกนแล้วทีนี้ก็ต่อไปก็อัตตัญญุตารู้จักตนรู้กำลังความสามารถสถานะของตนเองเป็นต้นว่าเราเป็นใครมีกำลังมีความสามารถเท่าไรจุดหมายข้อนี้ก็คือเพื่อจะปรับปรุงพัฒนาตนให้ทำได้ผลเพราะเราจะปฏิบัติตามหลักการนั้นได้เราจะก้าวไปสู่จุดหมายได้เนี่ยมันต้องอาศัยกำลังความสามารถของเราที่เราจะทำและเรามีกำลังมีความสามารถเท่าไรถ้าไม่มีความสามารถหรือขาดอะไรด้านไหนด้านไหนต้องพัฒนาต้องปรับปรุงตนนั้นจุดหมายสำคัญของการรู้จักตนนี่ก็เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงได้ถูกต้องและได้ปฏิบัติได้ดีวางตัวเป็นต้นได้ถูกต้องความหมายก็กว้างไปหมดแหละอัตตัญญุตาก็รู้จักตนรู้จักตัวเองต่อไปก็รู้จักประมาณรู้จักความพอดีความพอดีนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยเกินดีก็กลายเป็นไม่ดีไปทำดีไม่ถึงที่ก็บกพร่องไม่สำเร็จผลอีกนะบอกฉันทำดีฉันทำดีท่านบอกว่าดูเหตุปัจจัยที่ทำในการทำความดีนั้นว่าครบหรือเปล่าถ้าว่าเหตุปัจจัยนั้นไม่ครบผลมันไม่เกิดเราจะไปเรียกร้องว่าทำดีทำดีมันก็ไม่เกิดผลขึ้นมาทีนี้แม้แต่ความดีของบุคคลเนี่ยดีพอในเหตุปัจจัยของเขาแต่เหตุปัจจัยฝ่ายสังคมไม่เอื้อบางทีก็ไม่เกิดผลเหมือนกันผลก็ไม่สำเร็จเพราะนั้นเหตุปัจจัยก็เป็นตัวหลักใหญ่ที่จะต้องมาตัดสินถ้าเราเหตุปัจจัยฝ่ายตัวเรามันพร้อมดีเราก็สบายใจมั่นใจไปขั้นหนึ่งทีนี้ก็ต้องดูเหตุปัจจัยทางสังคมว่าเอื้อไหมแล้วก็ต้องปรับเหตุปัจจัยฝ่ายสังคมให้มารับกันด้วยไม่ใช่ว่าเราดีอย่างเดียวแล้วมันจะสำเร็จก็เรียนรวมแล้วก็คือว่าต้องเหตุปัจจัยพร้อมต้องทำเหตุปัจจัยให้สำเร็จก็ทำให้เราจะต้องพัฒนาปัญญาของเราต้องเรียนรู้ต้องศึกษาแล้วก็พอได้รู้เข้าใจแล้วปฏิบัติได้ครบเหตุปัจจัยนั้นมันจะเกิดความพอดีถึงจุดที่จะทำให้เกิดผลที่ต้องการที่เป็นจุดหมายแต่รวมความก็เรื่องมัตตัญญุตานี่ใช้กับทุกเรื่องแม้แต่นอนยังต้องบอกว่านอนให้พอดีมัตตัญญุตารู้จักประมาณหมดรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารให้พอดีนะรับประทานน้อยไปก็ร่างกายก็ทรุดโทรมรับประทานมากไปก็เกิดเป็นพิษเป็นภัยอันตรายต่อร่างกายความรู้จักประมาณท่านบอกว่ามัตตัญญุตาสทาสาธุความรู้จักพอดีนี่ให้สำเร็จประโยชน์ทุกเมื่อต่อไปก็รู้จักการรู้จักการเวลารู้จักเวลาเราก็ปฏิบัติให้เหมาะสมกับกาลแล้วข้อเทศะก็จะมาต่อไป การปฏิบัติให้การให้ถูกการนี่ก็สำคัญทั้งนั้นแหละอย่างธุรกิจการงานเราทำไม่ถูกจังหวะไม่ถูกการเวลาก็พลาดแม้แต่พูดไม่ถูกเวลาพูดไม่ผิดเวลาก็เกิดปัญหาขึ้นมานั่นทำอะไรนี้ต้องรู้จักกาละทั้งนั้นนี่ก็อย่างคนที่มีปัญญาจะทำงานอะไรสักอย่างจะให้สำเร็จบางทีเขาต้องรอเวลาเหมือนกันรอเวลาที่เหมาะหรือว่าจัดทำนั้นทำเหตุปัจจัยให้มันตรงเวลาที่จะให้เวลานั้นมันเหมาะกับเราให้ได้ก็รวมแล้วก็เรียกว่าเหมาะเวลาก็ขอข้ามต่อไปว่ารู้จักการแล้วก็รู้จักชุมชนรู้จักชุมชนรู้จักชุมนุมรู้จักที่ประชุมอย่างแคบๆก็คือที่ประชุมอย่างที่ประชุมนี้เป็นที่ประชุมสำหรับพิจารณาเรื่องอะไรกำลังทำหน้าที่อะไรเนี่ยมีบุคคลประเภทไหนบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะเช่นการจะพูดจะจาการจะนำข้อคิดแนวทางอะไรต่างๆเข้ามาให้เหมาะกับที่ประชุมนี้จะให้ได้ผลรวมไปถึงชุมชนต่างๆเราไปทำงานในชุมชนก็ต้องรู้จักชุมชนต้องศึกษาชุมชนให้ดีรู้จักวัฒนธรรมประเพณีของเขาเชื่อถือนับถืออย่างไรถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกก็ทำให้งานของเราในเสื่อมเสียไม่ได้ผลไปด้วยอันนั้นเรื่องใหญ่มากรู้จักชุมชนนี่ผู้ที่ทำงานกับส่วนรวมแล้วก็ไปอยู่ในถิ่นที่ตัวไม่เองต้องไม่คุ้นก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจชุมชนให้ดีก็ขอผ่านไปก็ข้อสุดท้ายก็รู้จักบุคคลรู้จักบุคคลก็รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลคือคนในโลกนี้ก็เป็นมนุษย์ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าไม่มีเหมือนกันเลยแต่ละคนก็มีอินทรีย์ทางพระท่านเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างไม่เท่ากันมีความดีความชั่วไม่เท่ากันมีสติปัญญาไม่เท่ากันมีความขยันหมั่นเพียรไม่เท่ากันมีความเชื่อมั่นอะไรต่างๆไม่เหมือนกันมีแนวโน้มความสนใจพื้นเพภูมิหลังอะไรต่างๆไม่เหมือนกันเวลาเราจะเกี่ยวข้องปฏิบัติต่อบุคคลการที่จะเอามาใช้งานคบหาอะไรต่างๆเนี่ยต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเลือกคนให้เป็นอย่างที่ท่านเรียกว่ารู้จักเลือกคนมาใช้งานก็เป็นเรื่องใหญ่มากรู้จักบุคคลเนี่ยแม้แต่ว่าเพียงว่าเราเป็นนักเรียนนักศึกษาคบหาคนไม่เป็นก็พลาดเพื่อนก็เลยพาชีวิตไปสู่ความตกต่ำถ้ารู้จักเลือกคบได้คบคนดีก็พาให้ชีวิตนี้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเช่นชักพาชวนกันไปทำสิ่งที่ดีงามชวนกันไปศึกษาหาความรู้ถ้าไปคบคนไม่ดีก็ชวนไปติดยาเสพติดบ้างชวนไปหมกมุ่นในการพนันชวนไปเล่นไปเที่ยวอย่างเดียวก็มีแต่เสียแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใช้คนไม่เป็นเลือกคนไม่ถูกทำให้งานเสียอีกงานไม่ได้ผลไม่เดินหน้าก็รู้จักบุคคลก็เป็นเรื่องใหญ่แม้แต่ครูอาจารย์สอนไม่รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลก็สอนไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรเรื่องรู้จักบุคคลหรือรู้จักความยิ่งหย่อนแห่งบุคคลทั้งความต่างโดยระดับการพัฒนาที่ท่านเรียกว่าอินทรีย์แก่อ่อนต่างกันทั้งในแนวราบก็คือความแตกต่างโดยแนวโน้มความสนใจเป็นต้นเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งแต่ละเรื่องนี่เป็นข้อสำคัญทั้งนั้นเลย7ประการเนี่ยเรียกว่าเป็นสัพพุริสธรรมคนที่จะเป็นคนดีในพุทธศาสนาเนี่ยให้มีคุณธรรม7ประการนี้ก็ทวนอีกครั้งหนึ่งว่ารู้หลักการรู้จุดหมายแล้วก็รู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลถ้าหากว่าในสภามีสัพพุรุษคือคนที่มีคุณธรรมที่เรียกว่าสัพพุริสธรรมนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาแท้แล้วอย่างที่ว่าท่านบอกว่าถ้าที่ใดไม่มีสัพพุรุษที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาแต่ว่าสัพพุริสธรรมหรือคุณธรรมของสัตบุรุษเนี่ยยังมีอีกหมวดอื่นอีกนะ อาตมาจะยกตัวอย่างเวลาหมดไปนานแล้วก็ขอยกตัวอย่างพอให้ได้ยินหัวข้อเช่นอีกหมวดหนึ่งมีสัพพิสธรรม8มี8ล็อกข้อเลยเมื่อกี้นี่7เท่านั้นนะคราวนี้8สัพพิสธรรม8คุณสมบัติของสัพบุรุษหรือบัณฑิตหรืออริยชน8ประการ1ประกอบด้วยคุณธรรมสำคัญ7ประการอันนี้แค่ข้อ1ก็แยกย่อยเป็น7แล้วใน8ข้อข้อที่1เนี่ยแยกย่อยเป็น7ทีนี้คุณธรรมสำคัญเรียกว่าสัทธรรม7ประการมีอะไรบ้างก็1มีศรัทธาอย่างน้อยเชื่อในความดีถ้าคนไม่เชื่อในความดีซะแล้วแย่แล้วนะไม่มีหลักแล้วเชื่อในความดีเชื่อในการกระทำความดีเชื่อในจุดหมายของการงานของตนทำงานอะไรเราทำหน้าที่อะไรจุดหมายของการงานนั้นเรามีความเชื่อมีศรัทธาก็ทำให้มีพลังขึ้นมาเนี่ยอย่างชาวพุทธเชื่อในพระรัตนตรัยก็คือเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อที่จะสอนที่คำสอนของพระองค์และเชื่อจะปฏิบัติตามพระองค์เชื่อในธรรมะเนี่ยเชื่อในการที่จะได้มาบำรุงธนุบำรุงชุมชนที่เรียกว่าสังฆาเจริญงอกงามเห็นว่าจะเป็นประโยชน์สุขแก่สังคมอะไรจริงจังก็มีศรัทธาแล้วก็มีหิริความละอายต่อความชั่วมีโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อความชั่วแล้วก็มีสุตะมีความรู้มีความรู้ได้เล่าเรียนสดับมากหรือเป็นผู้ที่ถ้าให้ดีก็เรียกว่าคงแก่เรียนแล้วก็มีความเพียรมีความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่คนเกียจคร้านแล้วก็มีสติแล้วก็มีปัญญา7ข้อนี้เรียกว่าเป็นสัทธรรม7ประการอยู่ในข้อที่1ต่อไปข้อที่2บอกว่าสัพพุริสภัตติแปลว่าครบสัตบุรุษครบคนดีนะครบคนดีต่อไปข้อ3ก็เป็นสัพพุริสจินตีคิดอย่างคนดีคิดอย่างคนดีเช่นคิดในทางไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นตั้งใจจะทำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าคิดเป็นทางสัตบุรุษนอกจากนี้ก็ขยายเอาเรียกว่าคิดก็คิดอย่างสัตบุรุษแล้วก็ต่อไปสัพพุริสมันตีปรึกษาจะปรึกษาอะไรก็ปรึกษาอย่างคนดีปรึกษาอย่างสัตบุรุษนะเช่นว่าไม่ปรึกษากันในการที่จะไปเบียดเบียนใครนะแต่ปรึกษากันในทางที่จะทำประโยชน์และสัพพุริสวาโจตัวนี้เปลี่ยนแล้วแปลว่าพูดก็พูดอย่างสัตบุรุษพูดอย่างคนดีสัพพุริสกรรมมันโตทำก็ทำอย่างคนดีนะต่อไปก็สัพพุริสทิฏฐิมีทิฏฐิมีความเชื่อมีการยึดถือในหลักการของสัตบุรุษของคนดีอีกนะแล้วก็ไปลงท้ายว่าให้ก็ให้อย่างสัตบุรุษอีกแม้แต่การให้ถ้าให้ไม่เป็นเขาเรียกว่าให้อย่างอสัตบุรุษนะให้อย่างสัตบุรุษใช่ว่าก็ถ้าก็แยกอีกสัพพุริสทานให้อย่างสัตบุรุษเนี่ยมี7ประการอีกนะเราให้ของสะอาดให้ของสะอาดนี่ทางวัตถุก็เป็นของสะอาดถ้าเป็นนามธรรมก็หมายความว่าของนั้นได้มาโดยวิธีสะอาดนะให้ของสะอาดให้ของประณีตให้ของที่สมควรนะเหมาะสมที่เขาจะใช้ได้เตือนว่าเวลาให้โดยไตร่ตรองพิจารณาไม่ใช่สักแต่ว่าให้ให้ได้โมหะลุ่มหลงงมงายนะแล้วก็ให้โดยที่ว่าจิตใจผ่องใสให้แล้วเบิกบานใจที่จริงมีหลายข้อตอนนี้โดนเร่งแล้วก็เลยเข้าใจไม่ครบ7ข้อแล้วนะเอาไว้เติมกันทีหลังกันละกันไม่รู้ว่าสัพพุริสธรรม8นี้ครบหรือเปล่าได้ซ้ำนะก็เอาเป็นว่าให้รู้ว่าหลักคุณสมบัติของสัตบุรุษเนี่ยมีหลายอย่างซึ่งเราจะต้องพยายามทำคนเนี่ยหรือพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติอย่างนั้นแล้วเราก็จะได้สังคมที่ดีแม้แต่สภาก็จะเป็นสภาที่สมชื่อสภาเป็นต้นนี่ก็ เป็นหลักการที่เราจะต้องมาช่วยกันจะอย่างที่ว่ารวมแล้วก็คือว่าให้คนในสังคมเนี้ยอย่าชังธรรมเลยถ้าชังธรรมแล้วก็เป็นเครื่องหมายคนเสื่อมแน่นอนเวลานี้เราไม่กล้าอายที่จะพูดถึงธรรมะแสดงแล้วสังคมกำลังอยู่ในสภาพนี้แล้วใช่หรือเปล่าฉะนั้นก็ต้องหันมาเป็นธรรมกาโมภวังโหติผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญให้ได้ก็ขออนุโมทนาก็คิดว่าท่านอาจารย์ป่วยท่านก็ได้ประพฤติเป็นตัวอย่างแล้วนี่ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติคุณธรรมต่างๆก็ดีแล้วก็ท่านก็เอามาพูดมาเขียนมาชักชวนคนอื่นนี่แสดงว่าท่านต้องรักธรรมถ้าเราชวนกันรักธรรมกันทุกคนแล้วก็จะเป็นคนเจริญแล้วสังคมก็เป็นสังคมที่เจริญด้วยมีความสุขความงอกงามร่มเย็นสืบต่อไปวันนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านก็วันเกิดก็เป็นวันที่ดีแม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วเป็นวันมงคลเราก็มาทำดีด้วยการที่ว่าทำใจให้มีความผ่องใสเบิกบานเป็นจิตใจที่ดีด้วยการรักธรรมคนที่ใจรักธรรมรักความจริงความถูกต้องความดีงามเป็นจิตใจที่ดีแล้วแล้วก็พอเราได้ทำความดีแล้วก็มีความอิ่มใจมีความสุขจนนอกจากว่านึกถึงอาจารย์ป่วยแล้วลึกถึงท่านแล้วเราก็ทำใจของเราให้ดีอย่างที่กล่าวมาด้วยก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขออวยชัยให้พรขออนุภาพบุญกุศลคือความดีที่ทุกคนได้ตั้งใจทำเริ่มด้วยศรัทธาเมตตาความกตัญญูในใจที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ขอให้เกิดผลเป็นความสุขเริ่มตั้งแต่จิตใจของท่านก็เป็นจิตใจที่อบอิ่มมีความแช่มชื่นเบิกบานแล้วนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งตนเองและสังคมส่วนรวมสืบไปตลอดกาลทุกเมื่อ
1: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเรา

ทานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าโบราณมานิทานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุจูงใจบ้างทำให้ข้าวหาญออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรี่การละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์

ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอนมัสการแด่พระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านนั้นจงตั้งโสตประสาทคือหูทั้งสองข้างของญาติโยมประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะได้เล่าให้ฟังในวันนี้เพื่อเป็นกติสอนใจและก็เป็นบุคลาธิฐานในการดำเนินชีวิตต่อไปและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรับฟังธรรมะที่มาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่40มีชื่อว่าอิจฉา

ครั้งหนึ่งญาติโยมในสมัยศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะมีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้มีศีลาจารวัดเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างดีแล้วก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ณวัดแห่งหนึ่งมีกุฎุมพีผู้หนึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ครั้นต่อมามีพระอรหันต์องค์หนึ่งนั้นไปพำนักอยู่ณวัดนั้นกุฎุมพีเห็นเข้าก็เกิดความเลื่อมใสได้นิมนต์ไปฉันที่บ้านพร้อมกับภิกษุเจ้าถิ่นเมื่อเสร็จแล้วกุฎุมพีก็นิมนต์ให้พระอรหันต์อยู่ณวัดนั้นสืบต่อไปในช่วงตอนเย็นนี่แหละญาติโยมเขาก็ได้ออกไปฝังเทศแล้วอำลาพระเถระทั้งสองนั้นกลับบ้านฝ่ายภิกษุเจ้าถิ่นระแวงใจว่าพระผู้มาใหม่จะยุยงให้กระดุมพีเอาใจออกห่างตนในเวลารุ่งเช้าเมื่อถึงเวลาจะเคาะระฆังสัญญาณให้เข้าฉันในบ้านก็เคาะระฆังด้วยเล็บแล้วไปเคาะประตูปลุกพระเถระด้วยเล็บอีกเหมือนกันเพื่อประสงค์จะกีดกันไม่ให้ท่านไปในบ้านกระดุมพีนั้นอีกและเมื่อถึงเวลาเข้าไปฉันก็ไปแต่องค์เดียวฝ่ายกระดุมพีเมื่อเห็นว่าพระเถระองค์เก่านั้นมารูปเดียวก็เลยถามว่าอ้าวพระคุณเจ้าที่มาใหม่ไม่มาด้วยหรือครับกระดุมพีเขาถามนายจมอ๋อเมื่อวานนี้เห็นจะฉันอิ่มเกินไปละมั้งพระเจ้าถิ่นตอบอาตมานั้นเคาะประตูตั้งนานก็ไม่ยอมตื่นเลยเคาะระฆังก็ไม่ตื่นไม่ทราบว่าท่านเป็นอะไรไปก็ไม่ทราบนะฝ่ายกระดุมพีได้ฟังดังนั้นยะโจมก็รู้ท่าว่าพระเจ้าถิ่นเกิดความอิจฉาตาร้อนแล้วแกล้งกีดกันพระที่มาใหม่เสียแล้วจึงพูดขึ้นทันทีว่างั้นก็ไม่เป็นไรหรอกพระคุณเจ้าไม่เป็นไรหรอกนะพระคุณเจ้าแล้วจัดอาหารถวายแก่พระเจ้าถิ่นและเมื่อท่านฉันเสร็จแล้วก็จัดข้าวต้มลงในขวาบาทไปถวายพระเถระที่มาใหม่ด้วยฝ่ายพระเจ้าถิ่นยะโจมเมื่อรับข้าวต้มไปกลางทางก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเราจะเอาข้าวต้มไปให้ภิกษุนั้นฉันแล้วเขาจะเกิดติดใจในอาหารจะไม่ยอมไปจากวัดของเราเราเททิ้งเสียกลางทางดีกว่าท่านคิดพลางก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆพอดีมาพบไฟไหม้คันนาจึงเทข้าวต้มลงในกองไฟแล้วก็กลับวัดทันทีส่วนพระเถระใหม่ยะโจมเมื่อทราบจิตใจอันเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนของท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ไปเที่ยวบิณฑบาตเสียที่อื่นยะโจมแล้วก็เหาะหนีไปตำบลอื่นข้างหน้าพอพระเจ้าถิ่นกลับมาถึงวัดและรู้ว่าพระเถระหนีไปเสียแล้วดังนั้นก็ชักจะคิดได้ว่าท่านผู้นี้คงจะเป็นพระอรหันต์แน่จึงเกิดความเสียใจไม่เป็นอันกินอันนอนสู้ผอมลงทุกทีทุกทีจนถึงแก่มรณภาพก็คือตายนั่นเองญาติโยมเพราะความอิจฉาตาร้อนของท่านนั่นเองญาติโยมเมื่อตายไปแล้วก็ไปตกนรกอยู่หลายพันปีทีเดียวพ้นจากนรกแล้วได้มาเกิดเป็นยักษ์และสุนัขอีกอย่างละ500ชาติซึ่งในช่วงชีวิตตอนนี้ไม่ได้กินอาหารอิ่มเลยแม้แต่ชาติเดียวญาติโยมมีเรื่องเล่าว่าตอนที่เกิดเป็นยักษ์ก็หาอาหารกินอย่างแสนเข็ญในวันหนึ่งได้กินหมายความว่าได้กินรกของเด็กพออิ่มท้องเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเกิดเป็นสุนัขก็ได้กินอาเจียนพออิ่มท้องในวันเดียวเท่านั้นนอกนั้นท้องมันแห้งหัวโตตลอดเวลาเลยทีเดียวญาติโยมครั้นท่านพ้นจากชาติสุนัขสุดท้ายแล้วก็ไปเกิดในตระกูลเข็นใจในแคว้นกาสีดูเหมือนตั้งแต่แรกที่เขาเกิดตระกูลนั้นต้อง
มีอันอดอยากปากแห้งญาติโยมไม่ได้เข้าน้ำพออิ่มสักมื้อเดียวเลยอย่างไรก็ดีญาติโยมเมื่อเขาเกิดมาเขามีชื่อว่ามิตตวินทุกะญาติโยมแล้วพอเติบโตรู้สึกเลี้ยงสาพ่อแม่ก็ตัดหางปล่อยให้ไปเที่ยวขอทานแต่

ขาไปเที่ยวขอทานเรื่อยไปแหละญาติโยมจนถึงเมืองพาราณสีอาจารย์ที่สาป่าโมกเห็นเขาก็เกิดความสงสารญาติโยมจึงนำไปเลี้ยงไว้ให้เป็นลูกศิษย์แต่มิตาวินทุกานั้นญาติโยมไม่เอาใจใส่ต่อการศึกษาเล่าเรียนเลยและก็ไม่ยอมเชื่อฟังโอวาทของอาจารย์ครั้นเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มก็หนีอาจารย์ไปอีกต่อมาเมื่อหนุ่มวัยชะกันแล้วก็ได้แต่งงานกับหญิงเข็นใจคนหนึ่งขณะที่เขาอยู่กับเมียที่บ้านแห่งนั้นทำให้หมู่บ้านนั้นต้องถึงกับความวิบัตินานับประการชาวบ้านรู้เหตุจึงเนรเทศเขานั้นออกจากหมู่บ้านพร้อมทั้งเมียญาติโยมโอ้โหนี่ญาติโยมกาละกินีจริงๆเลยเมื่อเขานั้นไม่มีบ้านจะซุกหัวนอนญาติโยมก็จำเป็นจะต้องเข้าป่าหวังจะทำมาหากินแต่อยู่ได้ไม่นานเมียเขาก็ตายญาติโยมเขาจึงมีอันต้องย้ายจากป่าไปอยู่ณบ้านท่าเรือแห่งหนึ่งอาศัยเป็นลูกจ้างของพ่อค้าเรือออกติดตามเรือไปค้าขายต่อพ่อเรือแล่นไปนะญาติโยมพอเรือมันแล่นไปในมหาสมุทรได้7วันเรือนั้นก็มีเหตุหยุดนิ่งเหมือนใครฉุดไว้กลางมหาสมุทรนั่นเองฝ่ายเจ้าของเรือพ่อค้าเรือญาติโยมเมื่อเห็นเกิดอาเพศเช่นนั้นจึงให้จับฉลากกันแล้วก็ด้วยการสงสัยว่าอาจจะมีคนกาลกินีอยู่ในเรือฉลากกาลกินีนะญาติโยมได้ตกมาถึงมือของมิตะวินทุกะถึง7ครั้งพ่อค้าจึงทำแพไม้ไผ่แล้วก็ให้เขาลอยแพไปตามลำพังและทันทีที่เขาลงจากเรือนั่นเองเรือก็แล่นไปได้โดยอัตโนมัติสะดวกสบายจริงๆญาติโยมฝ่ายมิตะวินทุกะญาติโยมลอยแพไปในมหาสมุทรก็ไปได้นางเทพธิดา4นางในวิมานแก้วผลึกหลังหนึ่งเหนือมหาสมุทรเป็นภรรยาอยู่ได้7วันก็จากที่นั่นไปได้กับนางเทพธิดาอีก8นางในวิมานเงินจากที่นั่นไปก็ได้นางเทพธิดาอีก18นางในวิมานแก้ววณีแล้วก็ไปพบนางเทพธิดา32นางในวิมานทองเขาได้อยู่ร่วมกับนางเทพธิดาเหล่านั้นแห่งละ6วันแล้วก็จากลาไปอีกทำไมจึงเป็นเช่นนั้นญาติโยมก็เพราะว่าเหตุที่เขาต้องจากนางเทพธิดาพวกนั้นบ่อยๆก็เพราะนางพวกนี้ไม่ใช่นางเทพธิดาแท้ๆแต่เป็นนางปีศาจที่มีวิมานอยู่ซึ่งนางพวกนี้ก็จะมีชีวิตเป็นเทพธิดาเพียง7วันต่อจากนั้นก็จะกลายเป็นปีศาจในวันที่8และวันนั้นเองนายมิตะวินทุกะต้องเพ่นหนีด้วยความหวาดกลัวตัวสั่นทุกครั้งไปเลยทีเดียวครั้นเมื่อมิตาวินทุกะญาติโยมจากนางเทพธิดาพวกนั้นไปแล้วได้ลอยแพไปถึงเมืองยักษ์ในเกาะกลางมหาสมุทรก็ได้พบกับยักษ์ตนหนึ่งญาติโยมซึ่งจำแรงเพศเป็นแพะเขากำลังหิวจึงตรงเข้าไปจับหมายจะนำมาฆ่าเป็นอาหารแต่พอมือของเขาคว้าข้อเท้าแพะเท่านั้นแพะเจ้ากรรมก็ดีเขากระเด็นตกไปเมืองพาราณสีทันทีพอดีญาติโยมครั้งนั้นนี่พวกคนเลี้ยงแพะนั้นกำลังสืบจับโจรผู้ขโมยแพะของพระเจ้าพาราณสีและบังเอิญแพะตัวนั้นพวกโจรได้เอาไปผูกซุ่มไว้ใกล้กับที่มิตะวันทุกะนั้นกระเด็นไปตกพอดีเขาเห็นเข้าก็ดีใจญาติโยมคิดจะได้แพะดีตนให้ตกในวิมานของนางเทพธิดาอีกจึงตรงเข้าไปจับแพะตัวนั้นเจ้าแพะแทนที่จะดีดกลับร้องลั่นขึ้นทันทีญาติโยมฝ่ายคนเลี้ยงแพะนั้นกำลังหากันวุ่นอยู่ญาติโยมครั้นได้ยินเสียงก็วิ่งกรูเข้ามาจับวิตะวินทุทันทีวินทุกะทันทีญาติโยมด้วยความเข้าใจว่าเป็นคนขโมยแพะจับมัดไพร่หลังคุมตัวออกจากป่าตรงเข้าเมืองเพ
พื่อให้พระราชานั้นตัดสินลงโทษตามกฎกระบือเมืองญาติโยมแต่ก็นับว่าเป็นเคราะห์ดีของเขาเสียเหลือเกินญาติโยมขณะที่เขาถูกลากตัวถูลู่ถูกลางมานั้นอาจารย์ที่สาปาโมกของเขาก็มาพบเข้าจึงขอร้องให้ปล่อยตัวเขาไปญาติโยมจากนั้นก็บอกกับมิตะเวนทุกะว่ามิตะเวนทุกะเอ๋ยคนที่ไม่เชื่อฟังคำของผู้คิดช่วยเหลือแนะนำในทางที่ชอบย่อมได้รับความเศร้าโศกทุกข์ยากลำบากอย่างเจ้านี่แหละนะวิตะมินตะวินทุกะเอ๋ยครั้นแล้วญาติโยมอาจารย์ก็จากไปปล่อยให้เขาตกตามทางของเขาต่อไปญาติโยมก็หมายความว่าเขาก็ไปตาม

ดังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนิทานธรรมะเรื่องนี้ก็สอนให้เราได้เห็นว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่ทำตัวให้แสดงความดีใจกับคนที่เขาได้ดีนะญาติโยมเป็นคนที่ชอบอิจฉาตาร้อนคนอื่นกลัวคนอื่นจะได้ดีได้เด่นหรือแย่งของคนอื่นเขานะญาติโยมนะก็แล้วก็มักจะประสบกับเคราะห์ร้ายเคราะห์กรรมอันแสนเลวร้ายในบั้นปลายของชีวิตได้อย่างแน่นอนนะญาติโยมเพราะฉะนั้นเห็นเขาได้ดีก็อนุโมทนาสาธุกับเขาเถิดญาติโยมอย่าไปอิจฉาเขาเพราะว่าเขาก็มีบุญของเขามาเราก็บอกว่าโอ้บุญเขาดีแล้วเราก็รีบเร่งพยายามทำบุญของเราไปเพื่อจะได้ดีกับเขาบ้างญาติโยมแต่ถ้าอิจฉาตาร้อนเขาแล้วก็ไปอิจฉาเขาไปด่าว่าเขาอีกอย่างนี้ก็ไม่ดีญาติโยมในบั้นปลายของชีวิตนั้นก็จะต้องเหมือนกับใครล่ะญาติโยมก็เหมือนกับนิตะวินทุกะอย่างแน่นอนนะญาติโยมเพราะฉะนั้นนิทานธรรมะที่มีชื่อว่าอิจฉาตาร้อนก็คงจะยุติในส่วนของนิทานไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขออนุโมทนา

ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพและคุณหนูที่น่ารักรับฟังนิทานที่ให้ความรู้ความเพลิดเพลินพร้อมทั้งคติธรรมสำหรับนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามขอเชิญรับฟังได้ณ

เกิดเป็นสังฆเศรษฐีมีจิตใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอรวมทั้งช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีเมื่อคราวยากจนด้วยปิริยะเศรษฐีคาดไม่ถึงว่าตนเองจะต้องกลายมาเป็นคนยากจนเพราะทรัพย์สมบัติทั้งหมดได้สูญสิ้นไปเนื่องจากการดูแลรักษาที่ไม่ฉลาดของตนเองเขากลายเป็นคนยากจนลงไปในชั่วพริบตาและพึ่งพาใครไม่ได้เลยเพื่อนเศรษ

0: บัดนี้เราได้เห็นสัจธรรมแล้วบ้านของเราที่เคยคลาคล่ำด้วยผู้คนบัดนี้เหลือเพียงเรากับคนใช้ไม่กี่คน
1: มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกจ้ะพี่ไม่มีเพื่อนคนไหนที่เขาจะร่วมทุกข์กับเราหรอกจ้ะนอกจากร่วมสุขด้วยเท่านั้น
0: ที่เมืองพาราณสีเราพึ่งใครไม่ได้เลยแต่เพื่อนต่างเมืองเพื่อนต่างเมืองจะช่วยเราได้บ้างไหม
1: พี่หมายถึงใครเหรอจ๊ะ
0: สังฆเศรษฐีนั่นไงล่ะ
1: น้องไม่อยากจะหวังเลยล่ะ
0: แต่พี่ว่าเขาอาจจะช่วยเราได้นะเพราะตลอดเวลาที่คบกับเขาจริงใจกับเราตลอดเวลาไม่ใช่แต่กับเราเท่านั้นนะเขายังจริงใจกับทุกคนที่มาหาโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ
2: ปิริยาพูดอย่างมีความหวังพลอยทำให้ภรรยาของเขามีความหวังขึ้นมาด้วยครั้นแล้วสองสามีภรรยา

0: จนมาถึงเรือนของสังคเศรษฐีซึ่งตั้งสง่าอยู่ในเมืองราชคฤห์ทั้งสองรู้สึกละอายไม่กล้าขอเข้าพบสังคเศรษฐีในตอนแรกเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับการต้อนรับที่ดีเนื่องจากเนื้อตัวสกปรกมอมแมมและผอมโซม
1: ถ้าเขาเป็นคนดีอย่างที่ว่าจริงอ่ะเขาก็ต้องไม่รังเกียจเรานะจ๊ะ
2: พี่เชื่อว่าเขาไม่รังเกียจเราแน่
0: จากนั้นสองสามีภรรยาก็เดินตรงไปที่ประตูรั้วบ้านแล้วขออนุญาตเข้าพบสังฆเศรษฐีคนใช้ก็ไม่กล้านำเข้าไปพบในตอนแรกก่อนที่ยังไม่ได้แจ้งให้สังฆเศรษฐีทราบแต่เมื่อแจ้งแล้วก็ต้องแปลกใจที่ได้ยินเสียงสังฆเศรษฐีพูดว่า
3: เข้ามาเลยเพื่อนเราเข้ามาเลยแล้วเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญ
0: สังฆเศรษฐีแสดงความดีใจกล่าวต้อนรับเพื่อนและชวนให้ไปนั่งในห้องรับแขกที่โอโถงเพื่อสนทนาปราศัยกันพอสมควรสังฆเศรษฐีสั่งคนใช้ให้ไปจัดที่พักให้ปิริยะเศรษฐีและภรรยาพร้อมทั้งสั่งให้คอยรับใช้อย่าให้เดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่หลังจากพักอยู่ได้สองสามวันสองสามีภรรยาก็เริ่มหายเหนื่อยร่างกายสดชื่นขึ้นมากกว่าเก่าสังฆเศรษฐีเห็นว่าเพื่อนพักผ่อนหายเหนื่อยแล้วจึงไต่ถามเหตุผลที่มาหาตน
3: ท่านปิริยะถ้ามาหาข้าพเจ้าครั้งนี้มีธุระอะไรหรือ
2: ไม่มีธุระอะไรสำหรับท่านหรอกแต่มีธุระสำหรับข้าพเจ้า
3: แล้วมันสำคัญมากไหมเพื่อน
2: ก็สำคัญมากนะท่าน
3: เอาล่ะถ้าอย่างนั้นนะท่านว่าไปเลย
0: เมื่อได้รับโอกาสเช่นนั้นปิริยะเศรษฐีก็เล่าถึงความผันแปรที่เกิดขึ้นกับตนและครอบครัวจนทำให้ต้องกลายมาเป็นคนยากจนภรรยาของปิริยะเศรษฐีนั่งฟังสามีเล่าน้ำตาไหลพรากท้ายสุดปิริยะเศรษฐีก็ได้ร้องขอให้สังฆเศรษฐีช่วยกู้ฐานะให้ตนด้วย
3: อย่าเสียใจไปเลยเพื่อนคนเราก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยไม่มีอะไรแน่นอนเรื่องที่ท่านขอร้องข้านั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะข้ายินดีจะช่วยกู้ฐานะของท่านเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าจะแบ่งทรัพย์สมบัติและข้าทาสบริวารของข้าให้ท่านครึ่งหนึ่งปิริยะเศรษฐีดีใจเป็นที่สุดจากนั้นก็ได้พาข้าทาสบริวารและสมบัติ40โกฎที่สังฆเศรษฐีแบ่งให้กลับพาราณสีพวกเขากลายเป็นเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งเขาได้นำทรัพย์สมบัตินั้นเป็นทุนดำเนินกิจการจนกลายเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติถึง80โกฎได้ในที่สุดขณะเดียวกันสังฆเศรษฐีก็กลับตกต่ำเพราะกิจการไม่สู้ดีนักสุดท้ายทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็สิ้นไปเขาต้องยากจนเหมือนอย่างที่ปิริยะเศรษฐีเคยเป็นมาเขาจึงตัดสินใจพาภรรยาไปหาปิริยะเศรษฐีที่เมืองพาราณสีทันที เขาจะช่วยเราหรือเปล่าเนาะแต่ช่างเถอะเราเคยช่วยเขานี่นะเขาก็น่าจะช่วยเราตอบแทนสินะ
0: เมื่อถึงบ้านของปิริยะเศรษฐีสังฆเศรษฐีก็แจ้งถึงความประสงค์ที่มา
3: ช่วยบอกท่านเศรษฐีด้วยนะว่าเพื่อนเก่าจากเมืองราชคฤห์ชื่อสังฆเศรษฐีมหาเน
4: ี่ยได้ได
0: ้ฝ่ายปิริยะเศรษฐีพอได้ทราบจากคนใช้ว่าสังฆเศรษฐีมหาก็พูดแต่เพียงสั้นๆว่าให้เข้ามาได้สังฆเศรษฐีดีใจมากที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้
3: ึงรีบเข้าไปหาปิริยะเศรษฐีซึ่งนั่งสง่าอยู่บนตั่งในห้องโถงแต่ก็ต้องแปลกใจที่ไม่เห็นเพื่อนยิ้มรับมีหนำซ้ำยังไม่ยอมลุกขึ้นต้อนรับอีกด้วย
2: ท่านมีธุระอะไรอ่ะ
4: ก็มาหาท่านไงเพื่อน
2: แล้วท่านพักที่ไหนอ่ะ
4: ยังไม่มีที่พักเลยข้ากับภรรยาเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี่เองตอนนี้ข้าให้นางพักอยู่ที่ศาลาพักคนเดินทาง
2: แต่ที่นี่ไม่มีที่พวกท่านพักหรอกนะ
4: ปิริยะข้ากับภรรยาเนี่ยกำลังเดือดร้อนเหมือนอย่างที่ก่อนนี้ท่านเคยเป็นข้ามาครั้งนี้เพื่อขอความช่วยเหลือจากท่านบ้าง
2: ข้าพระเจ้าคงจะช่วยอะไรท่านไม่ได้มากหรอกนอกจากจะให้อาหารท่านไปหุงกินก็แล้วกัน
4: ปิริยะ
3: ว่าแล้วเขาก็บอกคนใช้ให้ห่อข้าวสารให้สังฆเศรษฐีไปสี่ธนาทั้งที่วันนั้นเขามีข้าวเจ้าถึง 1,000 เกวียนอยู่ในชามข้าวขณะที่คนใช้ของปิริยะเศรษฐีกำลังตวงข้าวสารสี่ธนาใส่ห่อให้อยู่นั้นสังฆเศรษฐียืนงงอยู่กับที่เพราะคิดไม่ตกว่าจะรับข้าวสารที่ปิริยะเศรษฐีมอบให้หรือไม่แต่แล้วก็ต้องตัดสินใจรับเนื่องจากคิดได้ว่าเขากับปิริยะเศรษฐีนั้นพบกันมานานปิริยะเศรษฐีช่วยเหลือครั้งนี้ก็นับว่าได้ทำหน้าที่ของมิตรที่ดีแล้วข้าวสารสี่ธนานี้ควรรับไว้เพื่อสมานไมตรีสังฆเศรษฐีได้ข้าวสารสี่ธนานแล้วก็ลาลงจากเรือนของปิริยะเศรษฐีกลับไปหาภรรยาซึ่งรอคอยอยู่ที่ศาลาพักคนเดินทาง
1: ท่านพี่ได้อะไรมาเนี่ย
4: ปิริยะเศรษฐีค่อยข้าวสารเรามาสี่ธนานนะจ๊ะ
3: สังฆเศรษฐีเล่าเรื่องที่ไปพบปิริยะเศรษฐีให้ภรรยาฟังเมื่อภรรยาสังฆเศรษฐีได้ฟังก็เอาแต่ร่ำให้สะอึกสะอื้นเพราะคิดไม่ถึงว่าเพื่อนจะเป็นเช่นนั้นไปได
1: ้ท่านรับมาทำไมเราให้เขา40โกรธแต่เขาให้เราเป็นข้าวสารสีธนานมันไม่คู่ควรกันเลยสักนิดเดียว
4: ช่างมันเถอะน้องรักเจ้าอย่าคิดมากไปเลยนะเราให้เขาก็เป็นเรื่องของเราส่วนเขาให้เราได้แค่นี้ก็เป็นเรื่องของเขาเรากับเขานั้นมีไมตรีกันมานานแล้วอย่าให้เรื่องนี้มาทำลายไมตรีระหว่างเราเลยรับเขาไว้เถอะถือว่ารับน้ำใจจากเขา
3: แม้สังฆเศรษฐีจะปลอบโยนภรรยาอย่างไรนางก็ยังร้องไห้ขณะเดียวกันทาสเก่าของสังฆเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งถูกมอบให้มาอยู่กับปิริยะเศรษฐีเดินผ่านมาได้ยินเสียงของสังฆเศรษฐีก็จำได้ทันทีที่เห็นสองสามีภรรยาเขาก็ผวาเขาหมอบกราบลงแทบเท้าด้วยความดีใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกแปลกใจจึงถามไถ่เรื่องของสองสามีภรรยาครั้นได้ทราบความจริงแล้วเขาก็พานายเก่าทั้งสองไปที่บ้านต้อนรับเป็นอย่างดี

0: ราทราบมาว่าท่านแบ่งทรัพย์สมบัติให้ปิริยะเศรษฐีมา40โกฏจริงหรือเปล่า
1: ใช่พระเจ้าค่ะไม่ใช่แต่เพียงทรัพย์สมบัติเท่านั้นยังมีคนและสิ่งของด้วยข้าพระองค์แบ่งไปอย่างละครึ่งเพราะเห็นใจเพื่อนที่บากหน้ามาขอความช่วยเหลือ
0: แต่ถึงคราวที่ท่านบากหน้ามาหาเขาเขาตอบแทนท่านดีไหมทำไมถึงเงียบล่ะข้าทราบมาว่าปิริยะเศรษฐีให้เข้าสารท่านมาสี่ทนานเท่านั้นใช่ไหม
1: ขอเดชะข้าพระองค์ไม่ต้องการทรัพย์สมบัติของเขาทั้งหมดหรอกต้องการแต่เฉพาะส่วนของข้าพระองค์ที่ให้เขามาคืนเท่านั้นเอง
0: ได้เราจะจัดการให้ท่านเอาล่ะนำคำสั่งเราไปให้ปิริยะเศรษฐีคืนทรัพย์สินให้แก่สังฆเศรษฐีตามที่เขาประสงค์
2: พระเจ้าค่ะ
3: ฝ่ายสังฆเศรษฐีนั้นเมื่อได้ทรัพย์สมบัติคืนแล้วก็พาทาสบริวารกลับไปยังเมืองราชคฤห์ตามเดิมเขาเริ่มกิจการใหม่ด้วยทรัพย์สมบัติที่ได้คืนมานั้นจนสามารถกลับตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นย่อมได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเหมือนสังฆเศรษฐีช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีด้วยความบริสุทธิ์ใจ

่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย

0: ทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวจากการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นรัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

นิทานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าบุราณมานิทานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำ

0: สูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรี่การละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันพระนิพพานนานนับพันปีแล้วขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์และพระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องอย่าเห็นแก่กินมากนักญาติโยมขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งหูทั้งสองข้างของญาติโยมนั้นเป็นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติความดีของญาติโยมต่อไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะณโอกาสต่อ

นิทานธรรมะที่นำมาเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังในวันนี้ก็มาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่29มีชื่อว่าอย่าเห็นแก่กินมากนักนานมาแล้วหลายญาติโยมในเมืองพาราณสีนั้นมีบ้านตระกูลหนึ่งญาติโยมเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและที่บ้านนั้นก็เลี้ยงวัวไว้2ตัวกับหมูอีกตัวหนึ่งญาติโยมทุกเช้าวัวทั้งคู่นั้นก็จะถูกนำไปไถนาและบางครั้งก็เทียมเขวียนเข้าขนข้าวของต่างๆอย่างหนักจนกระทั่งเย็นนะญาติโยมอาหารที่เขาให้มันกินก็คือหญ้าแข็งๆและก็ฟางแห้งวันละเล็กวันละน้อยกับน้ำเท่านั้นเองส่วนหมูเนี่ยแหละญาติโยมไม่ได้ทำอะไรแต่ให้ข้าวปลาอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญตลอดวันมันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนอนตื่นขึ้นก็กินอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาญาติโยมเพราะเห็นหมูได้กินดีและไม่ต้องทำอะไรมันผิดกับตนซึ่งทำงานหนักแต่กินอาหารเลวๆอดๆอยากๆนั่นเองญาติโยมวัวตัวน้องจึงปรารภกับตัวพี่ด้วยความขมขื่นใจนะญาติโยมแย่จริงๆนะพี่เราสองพี่น้องเนี่ยทำงานให้เขาอย่างหนักเอาเบาสู้แล้วก็แทบล้มประดาตายเลยแต่ไม่ได้กินอะไรดีๆอย่างหมูเลยนะพี่ดูสิมันไม่ทำอะไรเลยวันๆทำไมเขาได้ถึงขุนมันถึงขนาดนั้นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะพี่มันกินนอนทุกวันเราทำงานแทบจะตายใจเย็นน้องรักอย่าคิดอะไรมากวัวตัวพี่ปลอบญาติโยมงานทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของเราต้องรับใช้เขาจะหนักหนาอย่างไรหรือเขาให้เรากินดีกินไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องทนนะน้องรักแต่มันทนไม่ได้แล้วนะพี่วัวตัวน้องตะเบ่งเสียงดังขึ้นญาติโยมคล้ายกับระบายความแค้นที่นั่นอยู่ในสวงให้ออกมาจนสิ้นไปโดยเร็ววันแล้วก็วันอีกให้เรากินแต่หญ้าแข็งๆฟางแห้งๆและก็ให้งานหัวทิ่มหัวตำอย่างนี้มันจะยุติธรรมอย่างไรพี่น้องพี่เห็นแก่ปากแก่ท้องเกินไปเชื่อเถอะนะน้องคนที่เห็นแก่กินนะไม่ช้าหรอกน้องมันจะต้องเดือดร้อนแน่ๆนะน้องรักเดือดร้อนยังไงไหนลองบอกมาสิพี่อย่างน้อยก็ลุกเดินเหินไปไหนไม่ค่อยไหวแล้วไม่ช้ามันก็ตายละสิน้องรักแต่ฉันมันเห็นมันสุขโหสโมสรทุกวันเลยพี่ไม่เห็นจะมีอะไรลำบากอย่างที่ไพ่ว่าเลยนะดูสินั่นดูนั่นเจ้าหมูนี่มันเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองเจ้าของบ้านเขาก็เอาข้าวเอาปลามาอย่างดีมาให้มันกินอีกแล้วเห็นไหมพี่โอ้ยเรานี่มองเห็นบาดตาบาด

ไปเถอะถึงวันนี้มันจะสุขโขสโมสรอย่างน้องว่าแต่วันหน้านะน้องรักมันจะถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านคอยดูคอยดูหัวตัวพี่นั้นทิ้งท้ายด้วยเสียงอันหนักแน่นในที่สุดละโยมและก็พอดีกับเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งถือเอาฟางแห้งๆกำหนึ่งนั้นมาโยนให้มันพร้อมกับกวาดสายตาดูรอบๆ บริเวณคอกสักครู่แล้วก็เดินจากไปโถเอ้ยฟางบ้าบ้าอีกแล้วนี่เอามาให้กินอยู่ได้กระเดือกไม่ไหวแล้วนะวัวตัวน้องตะโกนไล่หลังไปยังเดือดดานจริงๆญาติโยมจนตัวพี่หันมามองด้วยความตาขุ่นแล้วก็เขียวเงียบน้องเงียบเงียบเดี๋ยวนี้ถึงจะพูดยังไงเขาก็ฟังภาษาโคไม่รู้หรอกมนุษย์มันฟังภาษาโคไม่รู้มันว่านะญาติโยมออมแรงไว้น้องรักไว้ทำงานให้เขาดีกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาเราไปทำงานแล้วมันน่าเจ็บใจนักวัวตัวน้องยิ่งนี้วายจะรำคาญต่อไปญาติโยมชาตินี้เรามีเวรถึงได้เกิดมาเป็นวัวโดนเขาจิกกะลาหัวใช้อย่างนี้วัวตัวพี่ไม่พูดอะไรอีกญาติโยมได้แต่บอกน้องอย่างปลงปลงอนิจจังจนกระทั่งเจ้าของบ้านผู้เอาฟางมาโยนให้ย้อนกลับมาแก้เชือกจูงมันทั้งสองออกไปไถนาตามหน้าที่ของมันต่อไปวันคืนมันก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆแหละญาติโยมสถานะวัวทั้งสองก็ยังคงบ่นอยู่อย่างเงี้ยน้องก็ยังบ่นก็ให้กับพี่ก็ได้เต็มปลอบนะวันคืนผ่านไปญาติโยมความขมขื่นชอกช้ำระกำสวงของวัวตัวน้องและความอดทนไม่ยอมปริปากของวัวตัวพี่กระทั่งวันหนึ่งญาติโยมเช้ามืดวันหนึ่งมันทั้งสองต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสของหมูญาติโยมซึ่งอยู่คอกไม่ห่างกันนักแน่ละหมูตัวนั้นถูกฆ่าเสียแล้วฆ่าเพื่อเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานแต่งงานลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันนั้นเองญาติโยมวัวผู้พี่เห็นการดีเข้ามาแล้วล่ะญาติโยมก็เลยร้องบอกว่าน้องรักเห็นไหมน้องเห็นหรือเปล่าตาน่ะเปิดไหมเห็นไหมเป็นอย่างที่พี่ว่าไหมล่ะน้องวัวตัวพี่หันมาบอกน้องญาติโยมหลังจากที่นิ่งมองดูเหตุการณ์อยู่สักครู่เจ้าหมูที่เขาโปรดปรานเห็นไหมน้องให้กินอาหารอย่างดิบอย่างดีให้หัวอาหารให้อะไรเต็มไปหมดไม่ต้องทำงานอย่างเราบัดนี้เป็นยังไงน้องรักถูกเชือดคอหอยร้องลั่นบ้านอย่างที่พี่บอกไว้แล้วส่วนเราทำงานหนักกินหญ้าแข็งฟางแห้งไม่เห็นถูกเชือดอย่างมันเลยนะน้องรักหัวตัวน้องเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นนะญาติโยมไม่กล้าที่จะเถียงพี่อีกต่อไปญาติโยมหัวตัวน้องไม่ตอบว่าอะไรคงได้แต่นิ่งมองหมูซึ่งมันเคยอิจฉาญาติโยมกำลังถูกจับมัดลากหนาถูกังๆออกไปจากคอกญาติโยมและขณะที่มันพยายามส่งเสียงร้องลั่นและดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักอยู่นั่นเองปรากฏว่ามีดปลายแหลมคมวาวับเล่มหนึ่งญาติโยมจิ้มเข้าไปที่คอหอยมันจนมิดด้ามทีเดียวพอเข้าชักมีดกลับพอในฐานะที่คนฆ่าหมูนี่เอามีดกลับนี่เลือดสีแดงเข้มพุ่งกระฉูดออกมาอย่างแรงเลยทีเดียวราวกับท่อน้ำแตกนายโยมมันดิ้นต่อไปอีกสักครู่ก็เงียบเสียงใช่แล้วชีวิตอันแสนสุขโขของมันจบสิ้นลงอย่างน่าอนาถเพียงแค่นี้เองนายโยมจริงอย่างที่พี่ว่านั่นแหละหัวตัวน้องนึกในใจเจ้าหมูมันได้กินดีมีความสุขไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ช้าก็ต้องตายอย่างน่าเวทนาแบบนี้ไม่เอาดีกว่าดูเหมือนว่าตั้งแต่วันนั้นมาญาติโยมวัวตัวน้องนั้นจะหายขุ่นข้องใจแล้วก็มีความสุขตามประสาเรื่อยมาทีเดียวเ
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนิทานเรื่องนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะญาติโยมแต่คติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ญาติโยมพอจะเดาเหตุการณ์ออกไหมว่าหลักธรรมที่รวมเราควรจะรู้นั้นคืออะไรนะเรื่องนี้ท่านต้องการสอนให้เรารู้ว่าเกิดมาเป็นลูกน้องเขาเมื่อเห็นลูกน้องคนอื่นถูกนายขุนให้ได้กินดีอยู่ดีอย่าไปอิจฉาตาร้อนตีโพยตีพายให้เสียเวลาเป็นทุกข์เป็นร้อนโดยใช่เหตุญาติโยมเพราะคนที่ได้กินดีอยู่ดีนั้นส่วนมากจะพบกับจุดจบอย่างน่าอาดาถไม่ช้าไม่นานญาติโยมหรือญาติโยมจะเอาไปตีความหมายเป็นคุณธรรมอย่างอื่นก็ได้ญาติโยมประยุกต์ใช้ได้เอาไปสอนลูกสอนหลานหรือสอนตัวเองก็ได้ญาติโยมนะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่นั่งกินนอนกินบางทีก็นักการเมืองโมเตนั่งกินนอนกินประเทศชาติจนล่มจมเหมือนในปัจจุบันนี่ก็เรื่องยากเหมือนกันนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็เลือกคนดีเข้าสภาก็แล้วกันญาติโยมนะหรือยังไม่เลือกตั้งอย่างไรก็ดูเอาไว้ก่อนก็แล้วกันญาติโยมนะคนดีเข้าสภาก็จะเป็นสีแก่บ้านเมืองเราก็แล้วกันญาติโยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขออำลาจากญาติโยมในส่วนของนิทานธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพรและขออนุโมทนา

คราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่ง